ที่ออกมามันก็สามารถแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นบ่านะครับเดี๋ยวครูจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาที่ถอดเวลาที่ใส่จะต้องทำยังไงเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับในส่วนของการถอดเราก็สามารถที่จะถอดได้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนพอเวลาทํางานจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับเราเมื่อเราแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือชื่ออะไรครับมันคือบ่าล็อกท่อนะครับทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับในส่วนของท่อทองแดงที่เราจะทํามาใช้ในการเดินระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยในส่วนของบ่าล็อกท่อเนี่ยอยากให้นักเรียนทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องใช้และต้องใช้ในตําแหน่งไหนของตําแหน่งของอุปกรณ์นะครับในส่วนของบ่าล็อกท่อจะมีอยู่2ด้านนะครับนะด้านที่เป็นมุมเว้านะครับกับด้านที่เป็นมุมเรียบนะครับนะครับเมื่อ2ด้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในส่วนของมุมเว้านะครับเป็นมุมเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการทําการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับนะนักเรียนสังเกตนะครับและจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนเวลาที่เราใช้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้กับท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นท่อขนาด1ส่วน2นักเรียนจะต้องใช้ตำแหน่งไหนนักเรียนจะต้องรู้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์นะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทําแฟร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นหัวฟานนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับนะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนปรับนะครับมันจะทําหน้าที่ในการฟานนะครับในส่วนของการทําแฟร์เครื่องมือทําแฟร์มีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าลักษณะที่ต้นทุนราคาต่ําหน่อยนะครับในส่วนของหัวแฟร์ตัวเนี้ยมันจะไม่ฟานมันจะเข้าไปตรงๆการทํางานจะทํางานยากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทํางานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะใส่กลับคืนไปได้นะครับเวลาใส่นะครับเราก็ทําหน้าที่นะปลดตําแหน่งของตัวฟานนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฟานที่เราจะทําแฟร์นะครับและตัวล็อกท่อนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็กลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ถูกทิศทางนะครับนักเรียนเวลาทํางานเดี๋ยวครูอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องหงายด้านที่เป็นมุมเว้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานถ้าเราใช้มุมผิดเราก็ไม่สามารถที่จะทําแฟร์ได้นะครับนะเมื่อใส่เข้าไปก็กดเข้ามาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับและทําการล็อกท่อไว้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการทําแฟร์เนาะ

เครื่องมือตัวที่2นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับนะเครื่องมือชิ้นที่2นะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่การนําไปใช้งานก็คือใช้งานในลักษณะงานเดียวกันนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือคัตเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อทองแดงที่เราจะนํามาใช้ในการเดินระบบสารทําความเย็นนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการทํางานนะครับคัตเตอร์สองอันนี้ทําไมครูถึงต้องเอามาทั้งสองชิ้นนะครับเพราะครูต้องการให้เรารู้ว่าในการใช้งานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับนะเราจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับที่สามารถที่จะนําเครื่องมือตัวเนี้ยเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นคัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงนะครับแต่จะเป็นขนาดที่ตัวเล็กลงนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยหนึ่งเมื่อเรารู้ในส่วนของเครื่องมือแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องรู้ในส่วนอะไรครับการนําไปใช้งานด้วยนะครับว่าถ้าเราทํางานในลักษณะเนี้ยเราสมควรที่จะใช้เครื่องมือขนาดไหนลักษณะไหนในการทํางานนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับอะไรไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวครูจะไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดท่อนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะครับในส่วน

คอมเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อนะเบนเดอร์มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดท่อก็คือ1/4อาจจะรู้ได้ไงว่าขนาดท่อตรงไหนเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่าขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนหยิบเครื่องมือมาใช้เมื่อนักเรียนรู้ชื่อแล้วนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่การนํามาใช้เราต้องรู้ว่าเอาไปใช้กับท่อขนาดไหนด้วยนะครับต้องหยิบเครื่องมือให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์ขนาด1/4นะครับนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เบนเดอร์เช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนะนักเรียนดูนะครับนะในขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาด3/8เพราะฉะนั้นในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดของท่อเวลาใช้งานอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU นะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยก็คือขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นทักษะด้านการปฏิบัติงานเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับตามขนาดตามงานที่เราจะนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะใช้ในกรณีที่อะไรครับเราทราบไหมครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการขยายท่อโดยทั่วไประบบเครื่องปรับอากาศเราซื้อมามันประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็งานท่อนะครับแต่งานท่อที่เขาให้มานะครับในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยจะมีขนาดแค่4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งเราไปติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นในส่วนระยะที่ไกลนะครับที่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการเชื่อมต่องานท่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการใช้ในการทําอะไรครับในการขยายท่อเพื่อทําการเชื่อมต่อเพิ่มความยาวของท่อนะครับนะแต่ตัวนี้ก็คือเหล็กต่อขยายนะครับที่จะนํามาใช้ในการต่อขยายท่อนะครับมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดงานท่อต่างๆนะครับนานานท่องแต่1/4 3/8นะครับนาน1/2หรือว่า5/8นะครับตัวนี้ก็ตามขนาดของท่อนะครับ

มาดูอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะใช้อะไรอีกนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรอันนี้เรียกชื่อว่าเกจมินิโฟนะครับทําหน้าที่ในการวัดในส่วนของระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับว่าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบตอนนี้นะครับมีค่าความดันเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสายเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของสายถามว่าสาย3เส้นนี้มันมีข้อแตกต่างอย่างไรนักเรียนสามารถรู้ไหมครับว่า3เส้นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนะในส่วนของ3เส้นนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตที่หัวสายนะครับหัวของสายเกจนะครับจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสีแต่ละสีเนี่ยย่อมเป็นสีที่บ่งบอกถึงการใช้งานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะนําสายจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไปต่อกับระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะนําสายเส้นไหนไปต่อนะครับนะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะครับว่าในส่วนของสายเนี่ยทำไมสายแต่ละเส้นถึงสีไม่เหมือนกันและการนําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายเส้นแรกนะครับสายเส้นนี้นะลักษณะของสายนะครับการนําไปใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าสายสองด้านหัวสองด้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะในส่วนของหัวสายนะครับอีกด้านหนึ่งตรงอีกด้านหนึ่งโค้งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการใช้งานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับด้านตรงนะครับจะเป็นจุดที่นําไปต่อกับส่วนของเกจมินิโฟนะครับก็คือในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อเนี่ยด้านตรงจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเกจนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะนําไปต่อได้เลยนะครับด้านตรงส่วนด้านที่เป็นโค้งนะครับด้านที่เป็นด้านโค้งเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทําไมถึงต้องมีสองด้านและมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเราดูนะครับตัวตรงกับตัวโค้งนะตัวตรง

เห็นไหมครับในส่วนของรูสายนะครับจะเป็นรูที่ไม่มีตัวส่วนที่เป็นเดือยหรือว่าส่วนที่เป็นจุดปลายแหลมออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเดือยหรือจุดที่ทําหน้าที่ในการกดวาล์วของสารทําความเย็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสวาล์วนะครับเซอร์วิสวาล์วของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนของจุดที่เป็นจุดโค้งหรือเดือยตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดวาล์วสอนที่อยู่ที่เซอร์วิสวาล์วนะครับเพื่อให้สารทําความเย็นเนี่ยสามารถไหลเข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต่อผิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าสารทําความเย็นในระบบได้นะครับว่ามันมีค่าความเดนความดันเพชเชอร์เท่าไหร่นะครับนะทีนี้เรามารู้จักสีแล้วนะครับเมื่อกี้เรารู้จักสายแล้วนะครับว่าสายสองด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อด้านตรงนะมันต้องเชื่อมต่อกับเกจแมนิโฟลด์นะครับส่วนที่เป็นด้านโค้งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเซอร์วิสวาล์วพวกถังน้ํายาต่างๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของสีนะครับสีสายนะครับเกจแมนิโฟลด์นะครับเกจจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น1หัวก็คือ1ด้านมีเขาเรียกว่าสเกลนะครับสเกลที่ใช้ในการอ่านค่าเนี่ยแค่อันเดียวอันนั้นก็มีสเกลแค่อันเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยสายจํานวน2เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีสเกลทั้งหมด2สเกลนะครับที่ทําหน้าที่ในการบอกนะครับและจะมีสายและจุดต่อเนี่ยจำนวน3จุดนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับมันแตกต่างคือสีสายนะครับนักเรียนต้องรู้และจํานะครับว่าในสีสายในสายทั้งหมด3เส้นเนี่ยสีแต่ละสีจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านสีน้ําเงินนะครับนะเราเรียกด้านนี้ว่าด้านโลเพชเชอร์นะครับในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนะในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคในส่วนของแรงดันสูงและแรงดันต่ํานะครับนะแรงดันสูงเราเรียกว่าไฮเพชเชอร์นะครับนะและในส่วนของภาคแรงดันต่ําเราเรียกว่าโลเพชเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานนะครับสายสีน้ําเงินนะครับจะเชื่อมต่อด้านโลเพชเชอร์เท่านั้นนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ไงว่าโลเพชเชอร์คืออะไรตรงไหนนะครับในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมีเซอร์วิสวาล์วนะครับเดี๋ยวในข้อมูลในขณะที่เราปฏิบัติงานครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกันว่าตรงไหนคือเซอร์วิสวาล์วนะครับนะแต่ตอนนี้ให้เรารู้จักกันว่าในส่วนของเครื่องมือที่จะนําไปเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับนะสีน้ําเงินจะต่อกับโลเพชเชอร์นะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับนะตําแหน่งสีเหลืองที่อยู่ตําแหน่งกลางนะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับงานบริการภายนอกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับงานบริการภายนอกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนต้องการที่จะทําสุญญากาศเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรครับเวกคัมถูกต้องไหมครับนะในการเวกคัมเพื่อทําสุญญากาศเนี่ยสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับเวกคัมเพื่อทําการทําอะไรครับทําสุญญากาศให้กับระบบหรือถ้านักเรียนต้องการที่จะเติมสารทําความเย็นนะครับนะเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะใช้สายสีเหลืองเส้นนี้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับถังน้ํายานะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อสารทําความเย็นหรือว่าเพิ่มระดับสารทําความเย็นเข้าสู่ในระบบนั่นเองนะครับนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านที่เป็นสีแดงนะครับนะเราเรียกว่าสายด้านไฮเพชเชอร์นะครับอันนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของสารทําความเย็นนะครับด้านที่เป็นแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้เกจแมนิโฟลด์ในการวัดด้านโลเพชเชอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นด้านไฮเพชเชอร์เนี่ยน้อยมากที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนะในส่วนของวาล์วนะครับด้านนี้นะครับด้านของไฮเพชเชอร์เนี่ยนักเรียนก็ต้องปิดนะครับถ้านักเรียนเปิดนะครับสารทําความเย็นก็จะรั่วไหลกลับไปสู่ออกมาทางด้านนะครับด้านสายของเกจแมนิโฟลด์เช่นเดียวกันด้านโลเพชเชอร์นะครับด้านบนก็คือสเกลนะครับเราเรียกว่าสเกลวัดค่าของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับในคอนโซลของสเกลเนี่ยนาเกจแมนิโฟลด์แต่ละรุ่นแต่ละตัวจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นเกจรวมตัวไหนเป็นเกจแยกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะนักเรียนดูในส่วนของเกจนะครับนะในส่วนของสเกลย่านวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะบอกค่าสารทําความเย็นมาแค่ R32 นะครับ

นะบอกมาแค่ R32 แสดงว่าเกณฑ์ไมโครตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภท R32 เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบแบบเกณฑ์ไมโครแบบรวมนะครับจะมีสเกลและมีตัวเลขบอกในส่วนของสารทำความเย็นนะครับว่าจะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรบ้างอาจจะมี R32 R22 R410อันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเวลาใช้งานต้องสังเกตด้วยว่าเกณฑ์ตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับนะเลขส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น R32 กับ R22 นะครับให้นักเรียนสังเกตที่ด้านหัวของสายเกจนะครับด้านที่เป็นสายโค้งเนี่ยนะครับนะ R22 R32 จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรานำเกจเวนโฟไปใช้เนี่ยจะใช้กับสารทำความเย็นแต่ละประเภทเนี่ยนะในการต่อใช้งานนะบางครั้งเรานำไปต่อเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้เราใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอีกด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งป้านนะครับด้านนี้แหลมด้านนี้เป็นด้านป้านมุมลึกลงไปด้านนี้เป็นมุมแหลมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้ทําหน้าที่ในการดิมเมอร์นะครับคําว่าดิมเมอร์คือการลบผมท่อนะครับเราจะใช้เมื่อเราต้องการที่จะตัดท่อใช่ไหมครับในการตัดท่อเนี่ยนะครับทุกครั้งเราจะต้องทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับเพราะในส่วนของคมท่อที่เมื่อเราตัดกับคัตเตอร์เมื่อกี้คัตเตอร์นักเรียนรู้จักแล้วนะครับว่าคืออะไรนะตัวไหนที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์ตัดท่อเสร็จแล้วเราจะใช้ดิมเมอร์ตัวนี้นะครับในการลบคมท่อนะครับนะด้านแหลมก็จะเป็นลบคมด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในนักเรียนตอบได้ไหมครับนะด้านแหลมจะเป็นส่วนของการลบคมข้อด้านในนะครับนะส่วนด้านที่เป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมลึกของตัวนี้จะใช้ในการลบคมท่อด้านนอกนะครับนะประโยชน์ของการลบคมคืออะไรทราบไหมครับนะลบในส่วนของโลหะที่เป็นโลหะทองแดงนะครับนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้หลุดออกไปเพราะว่าในส่วนของระบบถ้าเกิดมีขนาดถ้ามีในส่วนของโลหะชิ้นเล็กๆหล่นลงไปในระบบงานท่อนะครับจะมีผลกับระบบสานทำความเย็นนะครับมีผลต่อคอมเพรสเตอร์นะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาตัดท่อทองแดงเนี่ยมันมีเศษท่อทองแดงหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเศษแดงหรือคมไม่เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้รีเมอร์ในการลบคมนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรครับนะคือเครื่องเวกทัมนะครับทําไมถึงต้องมีเครื่องเวกทัมนะครับเวกทัมหน้าที่ของเวกทัมคือทําหน้าที่ในการทําสุญญากาศนะครับเพื่อดูดค่าความชื้นในระบบนะครับในส่วนของระบบท่อน้ํายาหรือระบบสารทําความเย็นเนี่ยในงานท่อเมื่อเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนะจะต้องไม่มีค่าความชื้นอยู่ในระบบงานท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานของเวกทัมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของเวกทัมตัวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับจุดนี้นะครับถ้านักเรียนเปิดจุกความมันออกมานะครับนะก็จะมีจุดต่อจุดต่อตรงนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับนักเรียนทราบไหมนะครับนะเราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับเกตเมนิโฟสีอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้สอนไปแล้วบอกไปแล้วจําได้ไหมครับนะเราจะเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองคือสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกใช่ไหมครับนะนำมาต่อกับเวกทัมนะครับนะและขันให้แน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนายกกันออกมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเทค่าความชื้นในระบบนะครับถ้าระบบทํางานนะครับเปิดเครื่องเวกทัมมันจะดูดระบบความชื้นเข้ามาที่ตัวเวกทัมใช่ไหมครับแล้วออกไปที่ระบบถ่ายเทความชื้นตรงนี้นะครับนะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาทํางานสิ่งสําคัญคือเมื่อเวลานักเรียนใช้งานเนี่ยหนึ่ง

นักเรียนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งฟังนะทักษะการฟังนะครับเวกคัมเสียงที่มีอากาศกับเสียงที่ไม่มีอากาศเสียงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือค่าอะไรครับค่าความชื้นที่มันออกมานะครับว่ามีค่าความชื้นเป็นฟันออกมาเป็นค่าไอ้น้ําออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือมันไม่ออกมาแล้วนี้เราจะมาเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะประกอบด้วยอะไรอีกนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้คือท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยร้อนกับคอยเย็นหรือชุดเป็นคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยนะที่ครัวมาตอนนี้นักเรียนทราบไหมตอนนี้ท่อทองแดงตัวนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ที่ตัวท่อทองแดงไม่มีไซส์บอกนะครับใช่ไหมครับไม่มีขนาดบอกว่าตัวนี้มันขนาดเท่าไหร่แต่นักเรียนจะทราบได้อย่างไรถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เราจะทราบได้อย่างไงครับว่าเราจะใช้ท่อขนาดนี้และท่อขนาดเนี้ยมันไซส์อะไรเราสามารถนําไปเทียบกับอะไรได้นะอันนี้คือทักษะนะครับเวลาทํางานจริงๆนะครับเวลาทํางานจริงๆนักเรียนจะต้องมีทักษะนะครับเวลาที่เราหยิบท่อมาถ้าเราไม่ทราบให้ไปเอาท่อขนาด1/4ท่อขนาด3/8ท่อขนาด1/2นะท่อขนาด5/8นะพอไปนักเรียนไปเห็นกองท่ออยู่นักเรียนมาหยิบมาเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนักเรียนนะท่อ2 เส้นมีขนาดที่ไม่เท่ากันและขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่าในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดท่อที่ใช้จะไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับในงานเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ในการวัดท่าได้นะครับนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราสามารถใช้ประโยชน์ของอะไรครับบ่าล็อกท่อนะครับบ่าล็อกท่อตัวนี้นะครับมาใช้ในการท่าเพื่อหาขนาดว่าขนาดของท่อทองแดงเส้นนี้นะที่เราหยิบมามีขนาดเท่าไหร่เหมือนครูเอามาแล้วครูก็มาท่านะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนีบลงไปนะครับถ้ามันพอดีเห็นไหมครับถ้ามันลองล็อกพอดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่อของขนาดในขนาดของท่อตอนเนี้ยขนาดท่อเส้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะถ้าเราท่าปิดไซส์เป็นไงครับถ้าเราท่าปิดไซส์เห็นไหมครับมันไม่สามารถล็อกได้นะอันนี้คือทักษะนะครับด้านการปฏิบัติงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นช่างที่ชํานาญการแล้วเราสามารถมองได้เลยอันนี้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะเส้นนี้ท่อขนาด3/8เนี่ยคือเราสามารถที่จะคือเราเป็นช่างที่ชํานาญการและสามารถที่จะหยิบได้สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คือทักษะการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช่ไหมครับเพราะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราสามารถแค่มองเห็นนะครับให้แค่มองเห็นนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับนะงานท่อนะนะในส่วนของงานท่อนะครับนะก็จะต้องประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับฉนวนความร้อนนะครับหรือถ้าภาษาช่างเราเรียกว่าอะไรครับท่ออินซูนะครับทําหน้าที่ท่ออินซูเลชันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปซื้อเป็นท่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวครูจะเอาท่อสําเร็จมาให้ดูนะครับนะในส่วนของท่อสําเร็จเนี่ยเวลาเราซื้อมาตัวนี้นี่คือท่อสําเร็จจากโรงงานนะครับอันนี้คือท่อสําเร็จจากโรงงานเลยนะครับนะขนาดใต้ท่อเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นแล้วตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับขนาดเท่าไหร่นะถ้าขนาดถ้านักเรียนมองเห็นแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้นะนะครับถ้าเรามีทักษะนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนเดิมครับเอาบ่าล็อกท่อมาทาบนะครับแต่นะครับนะถ้าเรามองด้วยตาแบบนี้นะครับตัวนี้คือท่อขนาดเล็กใช่ไหมครับไซส์ท่อมีอยู่ไม่กี่ขนาดนะครับอันนี้ท่อขนาด1/4เรียกท่อขนาด3/8นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อสําเร็จท่อสําเร็จเส้นนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ4เมตรนะมาตรฐานของสินค้านะครับที่เราไปซื้อมานะครับนะเขาจะมีท่อมาให้เส้นนี้จะยาวทั้งหมด4เมตรนะครับนะในส่วนของท่อจะมีส่วนที่เป็นฉนวนห่อหุ้มนะครับฉนวนตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากภายนอกนะครับที่จะไปส่งผลกระทบต่องานท่อที่อยู่ภายในนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเดินระบบสารทําความเย็นก็ต้องมีอะไรครับฉนวนป้องกันความร้อนควบคู่กันไปนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับ
นะก็ในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานติดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อเนี่ยจะใช้ในการติดตั้งระบบอะไรครับงานท่อใช่ไหมครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยเย็นกับชุดคอยร้อนนะครับนะถ้าลักษณะของงานนะครับถ้าโดยทั่วไปนะปัจจุบันนะครับเขาจะนิยมใช้รางครอบท่อในการติดตั้งเพราะดูแล้วหนึ่งมีความสวยงามมีความเรียบร้อยนะครับนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเก่านะครับรางครอบท่อจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับเราจะใช้ในส่วนของอะไรครับเทปพันท่อนะครับเทปพันท่ออันไหนคือเทปพันท่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเทปพันท่อนะครับนะจะใช้ในการพันท่อเมื่อเราเดินระบบท่อน้ํายานะครับและระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทปพันท่อตัวนี้มาพันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปกปิดสู่ภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้รางครอบท่อนะครับในการติดตั้งเป็นหลักนะครับนะแต่ว่ายังใช้ในส่วนของเทปพันท่อไหมก็ยังต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรางเราจะเห็นว่ารางครอบท่อเนี่ยมันจะเป็นรางแนวตรงนะครับแนวโค้งแนวอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เทปพันท่อในการพันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่อน้ําทิ้งนะครับนะท่อเส้นนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับที่จะใช้ในการอะไรครับเดินน้ําทิ้งจากระบบแผงคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในหรือชุดแฟนคอยยูนิตนะครับนะน้ําที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะเกิดน้ําทิ้งที่หยดออกมานะครับนะและท่อเส้นนี้จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําทิ้งจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นง90นะครับง90จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อนะครับในมุมที่เป็นมุมโค้งเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าทิศทางในการเดินงานท่อแต่ละงานบางครั้งเราไม่ได้เจอแค่งานตรงอย่างเดียวนะครับเราเจองานโค้ง90งานเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มาสู่งานท่อแล้วนะครับนะก็มารู้ให้หมดนะครับว่างานท่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานท่อเป็นไงครับมันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการที่จะงอ90ต้องการที่จะจบงานต้องการที่จะเปิดงานครั้งแรกเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นตัวประกอบนะครับอุปกรณ์งานท่ออุปกรณ์ประกอบงานท่อนะครับอันนี้นะครับโค้ง90นะครับจะใช้ในการเดินรางครอบท่อนะครับให้งานที่เราต้องการที่จะเดินโค้ง90องศาเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับและปกปิดในส่วนของงานท่อนะครับนะในส่วนของฝาในส่วนของโค้ง90นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับนะส่วนที่1นักเรียนเห็นไหมครับว่า2ส่วนมันต้องมีประโยชน์คนละอย่างกันถูกต้องไหมครับนะด้านนี้ทําไมถึงมันลึกด้านนี้ทําไมถึงมันตื้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับนะพื้นที่ในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนต้องอยู่ในตัวไหนต้องอยู่นอกนะครับนะตัวนี้นะครับนะส่วนที่เป็นมุมลึกนะครับเราจะใช้ในการติดตั้งงานท่อเข้ากับรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อที่เป็นมุมลึกที่ติดเข้ากับผนังนะครับนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมุมตื้นนะครับด้านมุมตื้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของอะไรครับฝาปิดนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็นําฝาครอบนะหรือฝาปิดเนี่ยมาปิดนะครับเพราะงานท่อจะวิ่งในส่วนของงานท่อที่เป็นมุมลึก

นะครับนะเหมือนกับส่วนของรางครอบท่อเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีตัวกันนะครับในส่วนของด้านที่เป็นมุมตื้นและมุมลึกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะกะโหลกนะครับกะโหลกครอบท่อนะจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของจุดที่ออกมาจากผนัง

0: ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณมาที่โลกได้นะครับแต่ด้วยความสูงของวงโคจรของ Explorer 1นะครับดาวเทียม Explorer 1เนี่ยจะโคจรรอบโลกต่อไปอีก12ปีนะครับก่อนที่จะถูกเผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศเมื่อวันที่31มกราคม1970นะครับบริษัทอีกอันนึงครับเป็นความสำเร็จในการส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศนะครับวันที่12เมษายน1961สหภาพโซเวียตได้ส่งยานอวกาศที่ชื่อ Vostok 1นะครับโดยมีแกการินเป็นนักบินอวกาศนะครับแกการินถือว่าเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกก็ว่าได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครบินขึ้นไปสู่ในชั้นอวกาศเลยนะครับยานอวกาศ Vostok 1เนี่ยโคจรรอบโลกเป็นเพียงแค่รอบเดียวนะครับที่ความสูงประมาณ169กิโลเมตรซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันความสูงที่169กิโลเมตรนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ไม่ยากมากนะครับแต่ในสมัยก่อนนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่เอามนุษย์ขึ้นไปที่ความสูงระดับนี้นะครับแกการินเนี่ยกลับคืนสู่โลกด้วยความปลอดภัยรวมเวลาที่แกการินอยู่ในอวกาศทั้งหมดก็ประมาณ108นาทีนะครับรูปข้างล่างนะครับทางขวามือเป็นรูปของแกการินนะครับหลังจากที่เขาได้กลับมาสู่พื้นโลกเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราถือว่าแกการินเป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นโคจรรอบโลกครับต่อมานะครับในปี1961นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับได้มีนักอวกาศคนที่2ของโลกนะครับคือไททอกนะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียเหมือนกันนะครับขึ้นโคจรรอบโลกด้วยยานวอสต็อก2นะครับรวมเวลาการโคจรรอบโลกทั้งหมดหรือรวมเวลาการอยู่ในอวกาศทั้งหมด1วัน1ชั่วโมงและ18นาทีครับซึ่งถือว่านานมากนะครับถ้าเทียบกับของแกการินแกการินนี้แค่108นาทีก็คือชั่วโมงกว่าๆครับแต่ของไททอกนี้คือใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับหลังจากนั้นครับอย่างที่เรียนทราบว่ายุคนั้นเป็นยุคการแข่งขันพิชิตอวกาศกันระหว่างสหภาพโซเวียตและก็สหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นตามมาติดๆครับในวันที่20กุมภาพันธ์1962นะครับอเมริกานะครับได้ประสบความสำเร็จในการส่งแกรนท์นะครับจอห์นแกรนท์ขึ้นโคจรรอบโลกเป็นครั้งแรกนะครับจอห์นแกรนท์นี่ก็ถือว่าเป็นมนุษย์อวกาศคนที่3ของโลกนะครับและก็เป็นคนแรกของอเมริกานะครับจอห์นแกรนท์นี่ขึ้นโคจรรอบโลกด้วยยาน Mercury นะครับในโครงการของ Friendship 7นะครับมีเวลาโคจรรอบโลกหรือโคจรอยู่ในอวกาศทั้งหมด4ชั่วโมง55นาทีนะครับรูปทางขวามือข้างล่างคือรูปของจอห์นแกรนท์ขณะที่เขาอยู่ในยานอวกาศนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ถือว่าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของการบินในอวกาศครับเทียบแล้วกับของเรื่องของการบินในบรรยากาศก็คือความสำเร็จของพี่น้องตระกูลไรท์นะครับก็คือการที่สามารถเอายานอวกาศอพอลโล11ลงบนดวงจันทร์ได้นะครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานที่อเมริกามีความภูมิใจมากว่าถือว่าเป็นการเป็นผลงานที่ถือว่าชนะสหภาพโซเวียตในขณะนั้นได้ครับเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่ว่าดาวเทียมดวงแรกหรือนักบินอวกาศคนแรกก็เป็นของสหภาพโซเวียตหมดนะครับฉะนั้นอเมริกาพยายามที่จะพิชิตอวกาศนะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้อเมริกาอันดับหนึ่งนะครับก็คือองค์การอพอลโล11ในวันที่11-16 กรกฎาคม1969นะครับการเดินทางไปดวงจันทร์ในครั้งนั้นเนี่ยมีโอกาสทั้งหมด3คนนะครับคือนิวอัมสตรองครับไมเคิลคอลลีนแล้วก็เอ็ดเวิร์ดแอดรินนะครับแล้วก็วันที่21กรกฎาคม1967ครับก็ลงเป็นดวงจันทร์นะครับแล้วก็นิวอัมสตรองก็กลายเป็นบุคคลที่ถือว่าดังระดับโลกนะครับก็คือบุคคลคนแรกที่ขึ้นบนดวงจันทร์นะครับรูปทางซ้ายมือนะครับเป็นรูปจะให้เห็นภาพของนิวอัมสตรองนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็คอลลีนแล้วก็แอดรินนะครับส่วนรูปบนข้างบนนี้เป็นรูปที่อัมสตรองเหยียบบนพื้นดวงจันทร์ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมี YouTube ให้ดูนะครับภาพยนตร์จาก YouTube ให้ดูนะครับในตอนที่นิวอัมสตรองขึ้นจากยานอพอลโล11นะครับแล้วก็ลงไปบนดวงจันทร์ให้ชมกันนะครับขอเชิญรับชมครับ
1: 20 seconds and countingT-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: We got a roll program.
3: Neil Armstrong reporting.

0: Now step off the land mount. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: ครับขับมาต่อนะครับเป็นไงบ้างครับชมแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับในคราวนั้นเนี่ยตอนที่นิวอัมสตรองลงบนดวงจันทร์นะครับได้มีการถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับตอนนั้นทุกคนทั่วโลกเนี่ยจดจ่อเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นความสนใจที่ถือว่าเป็นความสนใจของมนุษยชาติร่วมกันในครั้งนั้นที่มีความสูงมากที่มีกันมากนะครับจริงๆแล้วนะครับมีอันหนึ่งที่โครงการอพอลโลอันหนึ่งที่ดังมากนะครับแต่ไปไม่ถึงดวงจันทร์คืออพอลโล13นะครับถ้าใครสนใจนะครับเขาสร้างเป็นหนังขึ้นมาน่าสนใจมากนะครับเป็นหนังที่ทอมแฮงค์แสดงเป็นอพอลโลที่เล่าให้ถึงประวัติศาสตร์ว่าโครงการอพอลโลเป็นยังไงแล้วก็ความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการอพอลโล13เป็นยังไงนะครับผมอยากจะชวนนักเรียนนักศึกษาลองถ้ามีโอกาสลองหาดูก็เป็นหนังเก่านะครับแต่ผมเองนะครับก็ดูเป็นประจำนะครับเมื่อไหร่ที่ผมไม่มีอะไรทำก็จะนั่งดูรู้สึกเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าโครงการอพอลโล11เนี่ยหลังจากที่นิวอัมสตรองกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ขนตอนนั้นเขาขนก้อนหินกลับมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ก้อนหินนี้ได้ถูกกระจายไปทั่วโลกนะครับบ้านเราก็มีเหมือนกันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับมีก้อนหินจากดวงจันทร์เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนได้ไปดูนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตัวส่วนชิ้นส่วนต่างๆของอพอลโล11นะครับแล้วก็แบบจำลองต่างๆของยานอพอลโล11เนี่ยได้ติดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศที่สมิธโซเนียมของวอชิงตันดีซีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูประเภทของดาวเทียมกันนะครับตอนนี้ผมจะเน้นเฉพาะดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงยานอวกาศเนี่ยยานอวกาศจะครอบคลุมกว้างมากครับจะมีดาวเทียมโคจรรอบโลกข่าวเตรียมโคจรที่ไปที่ดวงดาวอื่นๆอะไรทำนองนี้นะครับแต่ในส่วนนี้เราจะขอสนใจเฉพาะประเภทของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเป็นหลักนะครับการแยกประเภทของดาวเทียมโคจรรอบโลกครับเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับในหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะแยกประเภทการโคจรครับก็คือแยกตามประเภทของระดับความสูงของวงโคจรนะครับหรือแยกตามประเภทของน้ำหนักนะครับหรือแยกตามประเภทของระดับวงโคจรรวมถึงแยกประเภทตามจุดประสงค์ของการใช้งานนะครับในกิจการของดาวเทียมเนี่ยจุดประสงค์การใช้งานปกติเราจะใช้คำว่าพันธกิจนะครับก็คือภารกิจที่ดาวเทียมจะต้องทำนะครับหรือแยกตามประเภทต่างๆอีกมากมายแล้วแต่เราจะกำหนดขึ้นมานะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับอันดับแรกคือแยกตามประเภทของความสูงของวงโคจรนะครับเราก็จะมีประเภทที่เรียกว่าวงโคจรโลกต่ำนะครับ Low Earth Orbit โดยทั่วไปเราย่อว่า LEO หรือที่เขาอ่านกันคือ LEO นะครับเป็นที่วงโคจรความสูงไม่เกิน 2,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับรัศมีของโลกนะครับโลกเรา

มีรัศมีประมาณ6,000กิโลเมตรนะครับนั่นความสูงไม่เกิน2,000กิโลเมตรนี่ถือว่าไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตัวโลกเองนะครับวงโคจรโลกต่ำหรือลีโอนี้โดยดาวเทียมจะโคจรรอบโลกนี้วันหนึ่งหลายรอบเหมือนกันนะครับส่วนที่2เราเรียกว่าMEO นะครับ Medial Earth Orbit นะครับก็คือวงโคจรรอบโลกระดับความสูงกลางๆนะครับก็คือมีความสูงไม่เกิน 35,786 กิโลเมตรความสูง 35,786 กิโลเมตรก็คือวงโคจรของ Geosynchronous Orbit นะครับก็คือประเภทที่3ซึ่งเราเรียกว่าดาวเทียมข้างฟ้านะครับดาวเทียมข้างฟ้านี่คืออะไรดาวเทียมข้างฟ้าก็คือว่าตัวดาวเทียมเนี่ยโคจรรอบโลกด้วยเวลาเหมือนกับโลกโคจรรอบตัวเองนั้นแปลว่าเมื่อดาวเทียมโคจรรอบโลก1วันนะครับจะใช้เวลา1วันนะครับเท่ากับที่โลกโคจรรอบตัวเองใช้เวลา1วันเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าดาวเทียมก็จะอยู่บนเหนือเราตลอดเวลาส่งผลให้เราเรียกว่าดาวเทียมค้างฟ้านะครับถ้าเราแยกประเภทดาวเทียมครับออกมาตามประเภทน้ำหนักนะครับซึ่งจะใช้กันเยอะมากนะครับเราสามารถแยกกันได้ทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าเฟมโทสแตลไลท์นะครับก็คือดาวเทียมขนาดเล็กมากนะครับน้ำหนักไม่เกิน 0.1 กิโลกรัมถ้าเราพูดถึง 0.1 กิโลกรัมนี่ถือว่าน้อยมากนะครับประเภทที่2เราเรียกพิโคสแตลไลท์นะครับคือดาวเทียมน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมประเภทที่3เราเรียกว่านาโนสแตลไลท์นะครับเป็นดาวเทียมที่มีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับประเภทที่4เราเรียกว่าไมโครสแตลไลท์นะครับมีน้ำหนักไม่เกิน100กิโลกรัมประเภทที่5นะครับสมอลสแตลไลท์นะครับเราพูดถึงดาวเทียมที่น้ำหนักไม่เกิน500กิโลกรัมนะครับประเภทที่6ก็คือมีเดียมไซส์สแตลไลท์นะครับก็คือดาวเทียมขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเราพูดถึงดาวเทียมที่น้ำหนักไม่เกิน1,000กิโลกรัมนะครับ1,000กิโลกรัมนี่คือ1ตันนั่นเองนะครับน้ำหนักประมาณเท่ากับรถ1คันนะครับแล้วก็ดาวประเภทที่7นะครับก็เรียกว่าลาสสแตลไลท์นะครับก็คือดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราพูดถึงดาวเทียมที่น้ำหนักเกิน1,000กิโลกรัมรูปนี้นะครับรูปนี้แสดงให้เห็นนะครับประเภทดาวเทียมต่างๆผมเลือกรูปนี้มานะครับรูปนี้เป็นของ Boeing ครับ Boeing เขาได้มีแผนในการวางรายการผลิตของดาวเทียมเพื่อจำหน่ายนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าเขาจะมีผลิตวงกลมเขาจะมีวงกลมดาวเทียมประเภทไหนบ้างนะครับแล้วผมเลือกรูปสไลด์นี้มานะครับก็เพราะว่าเห็นภาพที่ชัดดีนะครับถ้าดูรูปแรกนะครับรูปทางด้านซ้ายมือสุดนะครับเป็นดาวเทียมขนาดที่เรียกว่านาโนนะครับซึ่งเขาวางแผนไว้ว่าจะมีน้ำหนักประมาณ 4-10 กิโลกรัมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าดาวเทียมดวงนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานนะครับคือประมาณ1ปีนะครับก็คือแบบว่าออกแบบมาแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าภายใน1ปีเนี่ยยังใช้งานได้ปกติหลังจากนั้นเนี่ยดาวเทียมจะอายุการใช้งานจะหมดไปด้วยหลักปัจจัยหลายประการนะครับอย่างเช่นว่าปัจจัยของโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพตามเวลาปัจจัยของแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพตามเวลานะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเวลา1ปีนะครับที่เขาออกแบบไว้สำหรับดาวเทียมขนาดนาโนแซตนะครับก็คือไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับส่วนที่2นะครับตัวถัดมานะครับเขาพูดถึงดาวเทียมที่น้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมนะครับซึ่งออกแบบไว้ว่ามีอายุใช้งานนะครับไม่เกิน5ปีนะครับส่วนตัวถัดมานะครับถ้าเราดูนะครับขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่จะเป็นเรียกว่าเป็น2เท่าขึ้นไปเรื่อยๆก็ว่าได้นะครับตัวที่3นี้เราพูดกันน้ำหนัก500ถึง 1,000 กิโลกรัมนะครับก็เริ่มที่จะมากกว่าสมอลสัตว์ขึ้นไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราพูดกันว่าอายุการใช้งานประมาณ7ปีหรือมากกว่า7ปีนิดหน่อยนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นดาวเทียมที่เราพูดกันน้ำหนักช่วง 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ได้การใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วเขาพูดกันว่าจะต้องออกแบบไว้ที่อายุการใช้งาน15ปีอัพนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นดาวเทียมที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ600กิโลกรัมนะครับโดยประมาณดาวเทียมประเภทนี้เนี่ยคาดหวังว่าจะมีอายุการใช้งาน15ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ดาวเทียมขนาดใหญ่อีกตัวนึงครับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับในตัวซ้ายในตัวขวาสุดนะครับก็เช่นเดียวกันครับเขาคิดว่าอายุการใช้งานก็ไม่เกินครับไม่น้อยกว่า15ปีขึ้นไปนะครับรูปบนทางขวามือนะครับตัวนี้คือเราเรียกว่าดาวเทียมคิวแซดนะครับคือดาวเทียมขนาดเล็กนะครับถ้าดูเปรียบเทียบขนาดแล้วนะครับดาวเทียมตัวนี้จะน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมนะขนาดกว้างคูณยาวคูณสูง10เซนติเมตรคูณ10เซนติเมตรคูณ10เซนติเมตรนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ามือแล้วจะเห็นว่าตัวดวงดาวเทียมเองน้ำหนักตัวดาวเทียมเองเนี่ยขนาดจะเท่ากับประมาณฝ่ามือเรานะครับ
่วนรูปขวามือด้านล่างนะครับเป็นรูปของดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเทียบกับตัวคนแล้วเนี่ยขนาดของดาวเทียมเนี่ยใหญ่กว่าคนเนี่ยหลายเท่าอยู่นะครับซึ่งดาวเทียมขนาดใหญ่นี้ส่วนมากแล้วปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบคือราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็เวลาในการสร้างนี่ค่อนข้างที่จะนานระดับหนึ่งฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ทุกคนให้ความสนใจกับดาวเทียมขนาดเล็กมากกว่านะครับก็โดยหลักการที่ว่าสร้างง่ายสร้างเร็วนะครับมากกว่าที่จะสร้างยากสร้างนานแล้วก็ใช้งานนานนะครับส่วนมากปัจจุบันจะเน้นสร้างเร็วสร้างง่ายแล้วใช้เวลาสั้นเมื่อหมดอายุการใช้งานก็สร้างใหม่ด้วยความเร็วได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ใช้ใหม่แทนที่ตัวเก่าซึ่งเป็นยุคของปัจจุบันที่มีความนิยมหรือมีแนวโน้มของธุรกิจของดาวเทียมเป็นในทิศทางนี้มากกว่าครับหลังจากที่เราได้เห็นประเภทประสาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินหรือเรื่องของดาวเทียมแล้วก็ตามครับต่อมาเราก็มาดูเรื่องของประโยชน์การใช้งานนะครับนะซึ่งว่าเราหลายๆประโยชน์การใช้งานเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอากาศยานนะครับประโยชน์การใช้งานของอากาศยานไม่ว่าจะเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ก็ตามแน่นอนสุดก็คือว่าช่วยในการเดินทางใช้เวลาน้อยและมีความสะดวกสบายนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งถนนนะครับอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะไปที่ป่าเขาลำนาวไพได้โดยที่ไม่ต้องมีถนนไปถึงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประโยชน์ของอากาศยานที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของภารกิจพิเศษเช่นการถ่ายภาพทางอากาศนะครับการทำฝนเทียมนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เห็นชัดเจนมากของอากาศยานที่ผมสรุปขึ้นมา3ข้อนะครับส่วนประโยชน์ของดาวเทียมครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้ทุกคนแทบจะเรียกว่ามีมือถือประจำตัวทั้งหมดนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งของมือถือก็คือมาจากความเจริญความคือต่างด้านเทคโนโลยีของดาวเทียมนั่นเองครับดังนั้นดาวเทียมประโยชน์หลักๆที่เห็นชัดเจนก็คือการสนับสนุนการระบบสื่อสารระยะไกลนะครับโทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์นะครับประโยชน์ที่2ที่ใช้ดาวเทียมมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสำรวจภูมิประเทศนะครับอย่างที่ทราบก็คือว่ายิ่งสูงยิ่งมองเห็นกว้างดังนั้นดาวเทียมที่อยู่สูงมากๆเนี่ยสามารถมองเห็นโลกได้กว้างขึ้นทำให้เราสามารถที่จะสำรวจภูมิประเทศในเวลาพร้อมกันได้อย่างที่มีนัยสำคัญมากขึ้นนะครับส่วนที่3ที่ใช้กันมากอีกอย่างนึงก็คือใช้ในการพยากรณ์อากาศนะครับปัจจุบันนี้เราใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะและก็ทางอวกาศจากดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะประกอบว่าการเคลื่อนที่ของเมฆฝนจะไปทิศทางไหนการเคลื่อนที่ของลมพายุไปทิศทางไหนนะครับซึ่งจะช่วยเราสามารถที่จะทำวางแผนป้องกันหรือป้องกันการเดินทางได้จากการพยากรณ์อากาศซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับครับก่อนที่จะจบกันวันนี้นะครับผมขอทักชวนนะครับว่าเนื้อหาวิชาของการบินเนี้ยเราครอบคลุมทั้งการบินในบรรยากาศและการบินในอวกาศนะครับเนื้อหาหลักๆนะครับที่เราจะเรียนต่อไปนะครับอย่างเช่นว่าเนื้อหาของอากาศพลศาสตร์นะครับอากาศพลศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศที่ไหลผ่านปีกเครื่องบินว่าเมื่ออากาศไหลผ่านปีกเครื่องบินแล้วจะสร้างแรงยกตัวให้เครื่องบินลอยขึ้นได้ยังไงเป็นหลักนะครับแล้วเรื่องต่อไปเราจะพูดกันก็เรื่องของสมรรถนะของอากาศยานนะครับก็คือเราจะมาศึกษาว่าเครื่องบิน1ลำนี้สามารถบินได้ไกลแค่ไหนสามารถบินได้ต้องใช้เชื้อเพลิงแค่ไหนอันนี้คือเนื้อหาของสมรรถนะของอากาศยานนะครับแล้วเนื้อหาถัดมาที่เราจะพูดกันในวิชานี้คือเรื่องของพลวัตและการควบคุมอากาศยานนะครับพลวัตและการควบคุมอากาศยานก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการของอากาศยานการควบคุมอากาศยานให้สามารถบินได้ตามที่ต้องการตามมาด้วยเราจะศึกษาเรื่องของเครื่องมือวัดอากาศยานนะครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องของโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์อากาศยานนะครับในส่วนของระบบอวกาศเราก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายเรื่องของสภาพแวดล้อมในอวกาศเรื่องของวงโคจรเรื่องของการสื่อสารผ่านดาวเทียมเรื่องของจรวดขับดันนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับของการใช้อวกาศร่วมกันนะครับครับอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆที่เราจะคุยกันในวิชานี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนทราบแล้วก็วิชานี้จะมี3ท่านนะครับมีผมนะครับมีอาจารย์บุญชัยและอาจารย์พงศธรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาพบกับครูดานัทสบายใจนะครับครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับก็จะมาเรียนกับครูในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตอนแรกเลยที่จะมาเรียนกับครูนะครับในรายวิชานี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาหลักนะครับซึ่งเป็นการเรียนกันตอนแรกนะครับก็จะมาเรียนกับครูเป็นเรื่องของการสอนชั่วโมงแรกนะครับครูก็จะแจ้งเรื่องที่1 นะครับก็เป็นเรื่องของจุดประสงค์รายวิชานะครับจุดประสงค์รายวิชานะครับเพื่อให้นะครับรู้และเข้าใจนะครับการนำไปใช้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งช่างอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความจำเป็นและสำคัญมากนะครับในการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับที่1 นะครับข้อต่อไปนะครับมีทักษะนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเตรียมพร้อมนะครับการประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเลือกใช้นะครับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ข้อต่อไปนะครับข้อที่3ของจุดประสงค์รายวิชานะครับมีจิตคติและกิจนิสัยที่ดีนะครับในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบสะอาดตรงต่อเวลานะครับมีความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อมครับซึ่งทั้งหมดนะครับของจุดประสงค์ข้อนี้นะครับเป็นการวัดในด้านของจิตคตินะครับแล้วก็เป็นการวัดของเรื่องของจิตวิสัยนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของช่างอุตสาหกรรมนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูสมรรถนะรายวิชานะครับว่าในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับเราจะต้องมีสมรรถนะสำคัญอะไรบ้างนะครับสมรรถนะข้อที่1 นะครับแสดงหลักการวัดนะครับทดสอบนะครับและประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับและต้องด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่านะครับการประกอบงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสมรรถนะข้อต่อไปนะครับประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นอย่างไรนะครับคือประกอบในกรณีที่เรานะครับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาประกอบเองนะครับแล้วก็ตรวจซ่อมเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดความชำรุดเสียหายนะครับที่สำคัญที่สุดการที่เราจะตรวจซ่อมได้เราต้องมีพื้นฐานความรู้นะครับหรือต้องเรียนในรายวิชานี้ก่อนนั่นเองนะครับสมรรถนะข้อต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคำอธิบายรายวิชานะครับ

ก็จะเป็นเรื่องของเค้าโครงเนื้อหาที่เราเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นทั้งหมดนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็คือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบความปลอดภัยนะครับในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แรงกำเนิดไฟฟ้านะครับกฎของโอห์มนะครับพลังงานไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับต่อไปนะครับคำอธิบายรายวิชาครับนะครับต่อนะครับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจำพวก RLC นะครับ R ก็คือตัวต้านทานไฟฟ้านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า resistor มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ L ก็คือขดลวดหรือตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับตัว C คือ capacitor ตัวเก็บประจุนะครับเราจะเรียนในรายละเอียดของเนื้อหานะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหรือว่า transformer นะครับเป็นตัวแปลงพลังงานนะครับจากพลังงานแรงดันสูงเป็นพลังงานแรงดันต่ำที่เอามาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรีเลย์นะครับรีเลย์ก็คือเป็นแมกเนติกสวิตช์นะครับคือสวิตช์หน้าคอนแทคที่ทำงานด้วยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไมโครโฟนนะครับรู้จักกันดีนะครับคือตัวที่เปลี่ยนแปลงนะครับพลังงานนะครับเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับลำโพงนะครับรู้จักกันดีเช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงครับอุปกรณ์สากลตัวน้ำตัวนี้สำคัญมากนะครับเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการนะครับผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายๆตัวเลยนะครับเช่นทรานซิสเตอร์นะครับ IC เป็นต้นคำอธิบายต่อในเนื้อหานะครับก็มีเข้าโครงหลายเรื่องอยู่นะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของเทคนิคการบัดกรีครับอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติและการบัดกรีคืออะไรครับคือการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับวงจรให้เชื่อมต่อประสานกันนะครับการใช้มัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ก็คือมิเตอร์รวมๆหลายย่านวัดนะวัดอะไรได้บ้างนะครับเช่นหลักๆนะครับวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นต้นนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับในที่นี้เราเรียกว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับก็จะเป็นการผลิตสัญญาณต่างๆนะครับเอามาไว้ศึกษาและเรียนรู้นะครับออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัดรูปร่างรูปขึ้นนะครับการทำงานนะครับแสดงรูปขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปขึ้นสายเวฟสแควร์เวฟรูปขึ้นสามเหลี่ยมนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในเรื่องออสซิลโลสโคปนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องทั้งการปฏิบัตินะครับเทคนิคการใช้เครื่องมือออสซิลโลสโคปแล้วก็การอ่านสเกลการคำนวณค่าสเกลที่ได้จากจอออสซิลโลสโคปด้วยนะครับการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่นักเรียนชอบที่สุดนะครับเพราะได้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาประกอบจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคิดวงจรต่างๆวงจรเสียงวงจรไซเรนนะครับวงจรกำเนิดเสียงสัตว์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเป็นต้นนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหานะครับในเรื่องของวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าไฟฟ้าคืออะไรนี่ให้นักเรียนตอบในใจนะครับฟังคำถามนะครับแล้วก็ตอบในใจแล้วก็เรียนจบแล้วเราจะมาสรุปคำถามนี้กันไฟฟ้าคืออะไรนะครูยังจะไม่เฉลยนะครับนักเรียนหาความรู้แล้วก็ตอบไว้ในใจนะครับลองคิดไว้ว่าไฟฟ้าคืออะไรนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นก็จะมีพวกโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับโรงไฟฟ้าแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับมีหลอดไฟนะครับมาเรียนคิดดูว่าไฟฟ้าคืออะไรนะครับแล้วนักเรียนก็จะต้องตอบให้ได้ว่าอันตรายจากไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนักเรียนอะเกิดกับตัวนักเรียนด้วยนะครับมีอะไรบ้างในรูปเห็นใช่ไหมครับปลั๊กไฟเกิดความชำรุดนะครับเกิดประกายไฟเกิดการช็อตเกิดขึ้นนะครับนักเรียนตอบคำถามในใจไว้นะครับแล้วก็นะครับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า safety work in electricity นะครับ and electronics นะครับมีอะไรบ้างนะครับเวลานักเรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนักเรียนต้องไปทำงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าอะไร

นั้นจะมีหลักความปลอดภัยอย่างไรนะครับตอบไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันวันนี้มาเข้าสู่เนื้อหานะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับงานของงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญนะครับเนื้อหาย่อยมีอะไรบ้างนะครับสาระการเรียนรู้นะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องของประโยชน์และโทษของไฟฟ้าชัดเจนนะครับไฟฟ้ามีประโยชน์แน่นอนแต่เรามาเรียนในรูปแบบของการสรุปนะครับว่ามันมีประโยชน์กับเราในด้านใดบ้างนะครับแล้วก็โทษอย่างไรบ้างโทษเป็นสิ่งที่เราต้องระวังที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นคำที่พูดกันบ่อยมากนะครับที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะชีวิตเรานะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายนักเรียนนะครับร่างกายมนุษย์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าลักษณะใดนะครับสถานการณ์ใดที่เราจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตตัวเราแล้วปริมาณไฟฟ้าประมาณเท่าไรถึงจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับทั้งระดับน้อยปานกลางแล้วก็สูงสุดคือเสียชีวิตนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาระการเรียนรู้เรื่องของข้อควรปฏิบัตินะครับในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องของการใช้อะไรครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเรานะครับไม่เกิดความอันตรายจากไฟฟ้าที่มีต่อตัวผู้ใช้งานนะครับสาระการเรียนรู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับการบอกวิธีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้นะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องแรกแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับ 1, 2, 3ที่ทำให้เราเกิดความปลอดภัย 100% นะครับอันนี้คือเป้าหมายของการทำงานด้วยความปลอดภัยคือต้อง 100% นะครับสาระการเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับก็คือแสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ในกรณีที่มันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับเพื่อเรานะครับเกิดไฟฟ้าดูดหมดสติเราจะมีวิธีการช่วยเหลือไงเพื่อบรรเทาจากเหตุการณ์นะครับของเพื่อนจากร้ายให้กลายเป็นดีจากหนักให้กลายเป็นเบาก่อนส่งนำส่งโรงพยาบาลเน้นนะครับก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะครับเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องช่วยจนปลอดภัยที่ตัวเราเลยสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับสาระการเรียนรู้นะครับข้อต่อไปนะครับแสดงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับการปฐมพยาบาลมีอะไรบ้างนะครับก็นักเรียนก็ดูจากการเรียนเบื้องต้นมานะครับหรือดูจากภาพข่าวดูจากสื่อต่างๆก็จะมีการนวดหัวใจการเมาส์ทูเมาส์นะครับการผายปอดการเป่าปากเราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีที่ถูกต้องมันทำอย่างไรนะครับมาดูจุดประสงค์รายหน่วยนะครับหรือจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับมันมีอะไรบ้างมีหลายข้อครับที่จะต้องเน้นย้ำนะครับข้อที่1บอกประโยชน์และโทษของไฟฟ้าได้นะนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์1 2 3อะไรบ้างนะครับบอกตอบคำถามให้มันครอบคลุมนะครับแล้วก็โทษมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ป้องกันมันนะครับจุดประสงค์ข้อต่อไปนะครับบอกถึงอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายนักเรียนนั่นแหละหรือร่างกายมนุษย์ได้บอกได้นะครับเป็นเลเวลไปเป็นระดับไปว่ารับเท่านี้นะครับเกิดเหตุร้ายแรงกับเราอย่างไรนะครับสูงสุดคือเสียชีวิตซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับข้อต่อไปนะครับอธิบายข้อปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับนักเรียนต้องอธิบายได้นะครับนักเรียนถึงจะลงปฏิบัติได้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนอธิบายได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ยังไม่หมดนะครับข้อต่อไปนะครับบอกวิธีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้นะครับอันนี้เจาะลึกแล้วในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะนักเรียนจะประกอบอาชีพนะครับในการเป็นทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะครับที่บ้านนะครับข้อต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้คือสาธิตนั่นเองเรียนครูไปแล้วต้องสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่า

ช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไรนวดหัวใจอย่างไรขั้นตอน1 2 3นะครับทำกัน CPR คืออะไรนะครับทำไงบ้าง1 2 3 CPR เดี๋ยวเรามาดูว่า CPR คืออะไรในเนื้อหานะครับต่อไปนะครับแสดงวิธีการปฐมพยาบาลของผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้นะครับนักเรียนอธิบายอย่างนี้ก่อนไฟฟ้าดูดก็คือการที่ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายมนุษย์แล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินนะครับซึ่งตัวเราเป็นตัวกลางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเป็นโหลดของไฟฟ้านะครับซึ่งถ้ารับปริมาณน้อยก็อันตรายน้อยถ้ามากก็อันตรายมากจนถึงเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งคำติดปากเราก็มีไฟฟ้าช็อตกับไฟฟ้าดูดนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันนะตามหลักทางวิชาการนะครับมาดูเรื่องของสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของการสมรรถนะการเรียนรู้รายหน่วยนะครับรายหน่วยข้อแรกนะครับคือบอกถึงอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายอย่างถูกต้องและชัดเจนสำคัญนะครับถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอันตรายต่อร่างกายเรายังไงบ้างตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าเกิดไฟฟ้าดูดขึ้นเริ่มอะไรครับเริ่มเจ็บปวดนะครับเริ่มบาดเจ็บและสุดท้ายคือเสียชีวิตต้องบอกให้ได้นะตรงนี้ต้องชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของเราในการไปปฏิบัติงานบอกวิธีการปฏิบัติงานน้ำไฟฟ้าที่ปลอดภัยเป็นลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องนี่สำคัญเป็นสเต็ปลำดับขั้นตอนเลย1 2 3คืออะไรซึ่งมีความสำคัญนะครับเพราะว่าการทำงานน้ำไฟฟ้ามันแทบจะลัดขั้นตอนไม่ได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อต่อไปนะครับสมรรถนะการเรียนรู้รายหน่วยนะครับแสดงวิธีการช่วยเหลือแสดงนะครับวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดนะไฟฟ้าดูดคือไฟผ่านร่างกายเราลงพื้นดินซึ่งอันตรายแน่นอนนะครับขึ้นอยู่จะได้รับมากหรือได้รับน้อยแค่นั้นเองต้องทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับตรงนั้นนะครับมีภูมิคุ้มกันเอ่ยมีหลักการของความรู้นะครับมีเหตุมีผลนะครับซึ่งครอบคลุมในเรื่องของหลักความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก่อนที่นักเรียนจะลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาในบทที่1 นะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้านะครับให้นักเรียนครูช่างว่าร่วมสนุกนะครับเป็นการปีเทสทดสอบก่อนเรียนนะครับลองเอาสมาร์ทโฟนของเรียนสแกน QR code นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลองทำปีเทสหรือทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก่อนที่เรียนจะเรียนนะไม่มีคะแนนนะเป็นการวัดความรู้เดิมของเรียนว่ามีความรู้เท่าไหร่ก่อนจะเรียนหนึ่งครูพอเรียนจบแล้วก็จะมีการทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเราเรียนแล้วเราได้ความรู้เท่าไหร่ได้ 100% ก็ทำถูกหมดนะครับทุกข้อนะครับก็ลองสแกนร่วมสนุกนะครับนักเรียนลองสแกนแล้วก็ลองทำดูระหว่างเรียนไปค่อยๆทำไปด้วยก็ได้นะครับแต่ให้นักเรียนรีบทำนะครับให้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับนักเรียนตรงนี้มาสู่เนื้อหานะครับเรื่องแรกนะครับมาดูประโยชน์และโทษของไฟฟ้านะครับชัดเจนหัวข้อชัดเจนมาดูประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ของไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายเลยก็คือประโยชน์ในเรื่องของการให้ความร้อนนักเรียนนึกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนครับมีอะไรบ้างครับลองเดาซิตรงกับที่ครูจะบอกตัวแรกไหมก็คืออะไรครับสำหรับนักเรียนหญิงนะครับหรือผู้หญิงก็คือไดเป่าผมนะครับก็คือมีขดลวดความร้อนแปลงพลังงานนะครับไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนง่ายๆเลยเพราะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มีอันตรายบอกเลยว่ามีอันตรายกินไฟนักเรียนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังครับตรงนี้มีอะไรครับลองเดาซิร่วมสนุกกันนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากาต้มน้ำร้อนก็ได้ใช่ไหมครับในที่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนทำให้เกิดความร้อนขึ้นเอาไปหุงต้มนะครับเอาไปต้มน้ำเอาไปหุงต้มไปหุงข้าวนะครับทำกับข้าวต่างๆกระทะไฟฟ้าก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนลองตอบเพิ่มเติมสิในใจนะครับลองตอบเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับเตารีดไฟฟ้านะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนเอาความร้อนไปรีดผ้าเรียบใช่ไหมครับประโยชน์มีอะไรอีกสรุปให้เข้าใจง่ายครับเมื่อให้ความร้อนแล้วต้องอะไรครับให้ความเย็นนะครับปัจจุบันนะครับเดือนนี้นะครับ
เป็นหน้าร้อนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับมีความร้อนก็อะไรครับตู้เย็นนี่ไหมครับแอร์คอนดิชันเนอร์นะครับเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับเครื่องทำน้ำแข็งก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ให้ความเย็นประโยชน์ให้อะไรครับหมดแล้วหรือยังนอกจากให้ความร้อนความเย็นนะครับลองมาดูครับมีอะไรต่อนะครับให้พลังงานกลอ้าวใช้คำว่าพลังงานกลนี้อาจจะดูเป็นภาษาทางวิชาการนิดนึงนะพลังงานกลคืออะไรอธิบายก่อนพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดการหมุนขึ้นครับพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดการหมุนการเคลื่อนที่ขึ้นให้นึกถึงมอเตอร์พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยพวกนี้คือพลังงานกลมันจะเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับให้เป็นพลังงานการหมุนหรือพลังงานการเคลื่อนที่ขึ้นอุปกรณ์เหล่านั้นมีอะไรบ้างตัวแรกของเรานะครับตรงไหมนะครับเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับใช้การหมุนในการเหวี่ยงนะครับในการปั่นผ้าในการซักผ้าให้มันเรียบใช่ไหมครับโทษนะครับให้มันเรียบให้มันสะอาดนะครับนะครับเครื่องบดเนื้อใช่ไหมครับเครื่องปั่นผลไม้ก็ใช่ใช่ไหมครับพลังงานกลใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอะไรครับนี่อะไรครับพัดลมนะครับจำเป็นมากในหน้านี้หน้าร้อนนะครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเกิดการหมุนเกิดการดูดเป่านะครับอากาศให้เกิดความเย็นขึ้นใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ใช้ไฟเสียบปลั๊กนะครับหรือใช้ไฟ220โวลต์นะไฟบ้านเรานะครับก็คือถ้าไฟตามบ้านเราก็220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับทั้งนั้นเลยที่ยกตัวอย่างมอเตอร์อะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเอาไปใช้อะไรนะครับเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นกลไกขับเคลื่อนต่างๆนะปัจจุบันเพิ่มเติมครับมอเตอร์ตัวนี้เอาไปใช้ในรถไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับเป็นไฟฟ้านะครับเอาแบตเตอรี่จ่ายนะครับเป็นต้นนะครับประโยชน์ยังไม่หมดนะครับมีอะไรอีกนอกจากให้ความร้อนความเย็นพลังงานกลแล้วยังไม่หมดครับในข้อนี้นะครับให้แสงสว่างสำคัญมากๆสำคัญมากๆเลยนะครับสมัยก่อนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้การให้แสงสว่างใช้อะไรครับใช้ตะเกียงใช้เทียนใช้คบใช่ไหมครับให้เกิดความสว่างครับพอมีไฟฟ้าสิ่งแรกที่มีประโยชน์กับมนุษย์เราเลยนะครับเมื่อมีไฟฟ้าเข้าหรือเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเราคือแสงสว่างนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนพลังงานแล้วนะครับไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอะไรแสงสว่างแล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงสว่างคือพลังงานอะไรครับความร้อนด้วยในที่นี้เขาเรียกว่ากำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั่นเองก็แยกเป็นง่ายๆคือการให้แสงสว่างแบบแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านนะครับ 1.5 โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับ2ก้อนก็3โวลต์4ก้อนก็6โวลต์นะครับกับการให้แสงสว่างด้วยพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับนะในที่นี้ครูยกตัวอย่างเป็นหลอดเราเรียกว่าหลอดแรงเทียน100วัตต์หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์สมัยก่อนปัจจุบันก็มีหลอดแล้วครับหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดอะไรครับหลอดอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลอด LED นะครับซึ่งประหยัดไฟครับอีกเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นมานะครับยังไม่หมดครับประโยชน์มีต่อนะครับแม้ประโยชน์เยอะมากไฟฟ้าให้ความสะดวกสบายอันนี้คืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเลยนะครับอะไรนักเรียนดาวสิตรงใจนักเรียนแน่นอนครับข้อแรกเนี่ยสมาร์ทโฟนใช่ไหมเกิดเทคโนโลยีขึ้นแล้วไฟฟ้ามันเกี่ยวอะไรกับสมาร์ทโฟนมันน่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นได้เนี่ยเกิดอะไรครับสมาร์ทโฟนมีจอใหญ่ขึ้นใช่ไหมดูหนังฟังเพลงนะครับได้นะครับเล่นเกมได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับมันใช้แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นใช่ไหมครับแบตเตอรี่มีขนาดเล็กแต่จ่ายพลังงานได้นานได้เยอะขึ้นก็คือวิวัฒนาการเรื่องอะไรครับเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตรงนี้มันจะเน้นเรื่องตรงนี้อะไรครับประโยชน์ของไฟฟ้าเห็นไหมครับเป็นทีวีที่เราดูตามบ้านนะครับก็เป็นสมาร์ททีวีและเป็นทีวีนะครับ OLED LED นะครับมีความละเอียดเป็นนะครับ high def นะครับ full high def นะครับ 4K อะไรเป็นต้นนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับมีเยอะแยะเลยที่ใช้วิวัฒนาการทางด้านนะครับพลังงานนะครับหรือด้านของไฟฟ้าเนี่ยเอามาทำให้เกิดเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเรานะครับโดนก็มีใช่ไหมครับโดนอากาศยานไร้คนขับอะไรพวกนี้นะครับที่เราเอามาใช้นะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับนักเรียนควรจะรู้ดีตรงนี้อันนี้เมื่อพูดถึงประโยชน์แล้ว
จริงๆเรื่องนี้ในเรื่องโทษนะครับนักเรียน

เรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าต้องเน้นเรื่องโทษทำไมเน้นเรื่องโทษทำไมเราไม่พูดในสิ่งดีคือประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ระวังไม่ให้มันเกิดเพราะว่ามันเกิดแล้วมันอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันตรายมากเลยเรื่องนี้นะครับนักเรียนมาดูลูกว่าน่ากลัวแล้วเกิดอะไรครับปลั๊กใช้งานชำรุดเก่าแล้วเกิดอะไรครับเกิดไฟฟ้านะในที่นี้เขาเรียกว่าไฟอะไรครับไฟลัดวงจรหรือไฟดูดเรียกว่าไฟลัดวงจรครับลัดวงจรคืออะไรคือการที่เส้นที่มีไฟเราเรียกว่าลายกับเส้นที่ไม่มีไฟเรียกว่านิวตันมันมาช็อตกันโดยตรงเลยนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยตรงทำให้เกิดความร้อนขึ้นสิ่งที่เกิดหลายแรงนะครับถ้าไม่เกิดกับมนุษย์คือไฟไหม้บ้านครับนักเรียนถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นในบ้านถ้าไม่มีคนอยู่ดับไม่ทันครับคำแรกนะครับโครงไฟฟ้านักเรียนมารู้จักว่าไฟช็อตก่อนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิตไฟช็อตนี่ได้ยินนะไฟช็อตแล้วก็ซึ่งมันเรียกได้เหมือนกันนะครับสองอย่างหรือเรียกอีกอย่างว่าลัดวงจรไฟดูดอีกอย่างนะครับไม่ต้องเข้าใจใหม่นะไฟช็อตกับไฟลัดวงจรคืออะไรในกรณีเขาจะพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์เท่าไหร่เกิดขึ้นนะครับก็คือจากเส้นที่มีไฟกับไม่มีไฟเนี่ยมาแตกกันโดยตรงเลยทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับอุปกรณ์เสียหายนะครับระเบิดเสียหายไฟไหม้ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คู่แบตเตอรี่แตกกันโดยตรงตัวแบตเตอรี่อาจจะระเบิดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าไฟฟ้าช็อตนะครับเกิดความเสียหายสูงสุดก็คืออัคคีภัยหรืออุปกรณ์พังถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆก็เกิดอันตรายกับตัวมนุษย์ได้เช่นเดียวกันโทษไฟฟ้านะครับคำที่สองเอามาดูนะครับก็ดูลูกว่าน่ากลัวแล้วนะครับไฟช็อตหน้าดำนะครับผมฟูเลยเด็กคนนี้นะครับคือเราเรียกว่าไฟดูดครับนักเรียนเข้าใจง่ายไฟดูดคือการที่ตัวนักเรียนนั่นนะครับไปโดนจุดที่กำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเลยเอาง่ายๆคือปลั๊กไฟที่มีไฟนักเรียนเอามือไปแย่หรือไปจับในส่วนที่สายไฟที่มันหนูกัดรั่วแล้วก็ช็อตผ่านตัวเราก็ลงกาวครับเราเนี่ยเป็นสายไฟเป็นตัวนำไฟเป็นโหลดนะครับถ้าพื้นดินนั้นมีค่าความต่ำมากๆต่ำมากๆในทางช่างคือ0โอห์มนะครับต่ำมากๆนั่นเรียนนึกสภาพพื้นปูนที่เปียกน้ำครับนั่นแหละครับคือไฟฟ้ามาไหลได้ง่ายที่สุดตัวเราเนี่ยก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอันตรายต่อไปนะครับเมื่อเราพูดถึงอันตรายเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของไฟช็อตกับไฟลัดวงจรใช่ไหมครับในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเจาะถึงอันตรายที่เกิดต่อร่างกายนักเรียนร่างกายมนุษย์นะครับก็เกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนได้ก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสมันสัมผัสจุดที่มีไฟฟ้ารั่วนะครับเกิดขึ้นนะครับการสัมผัสมีอยู่2อย่างอย่างแรกเขาเรียกว่าการสัมผัสโดยตรงเราเรียกว่า direct contact ก็คือนักเรียนเอามือไปโดนอะไรครับไปโดนจุดที่มีไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับก็คือเกิดไฟฟ้าดูดโดยตรงก็ไปโดนปลั๊กไฟแล้วกระแสไฟฟ้านั่นนะครับไหลผ่านตัวนักเรียนนะครับลงกาวเราก็เป็นแล้วเป็นโหลดเป็นตัวให้ไฟฟ้าไหลผ่านนะครับอุปกรณ์ภายในโทษนะครับเรียกว่าอุปกรณ์นะครับอวัยวะภายในก็จะได้รับไฟฟ้านะครับอวัยวะที่อันตรายนะครับได้รับอันตรายมากที่สุดคืออวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจนั่นเองนะครับที่เป็นเหตุของหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นและคนทำให้คนเสียชีวิตนะครับการสัมผัสอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการสัมผัสโดยอ้อมใช้คำว่านะครับอินนะครับ direct contact โดยอ้อมเป็นไงครับก็คือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีไฟฟ้ารั่วอยู่ยกตัวอย่างเลยครับเช่นเครื่องทำน้ำเย็นนะครับตามโรงเรียนใช่ไหมครับก็ให้น้ำนะครับผ่านเครื่องกรองไหลผ่านเครื่องแล้วเกิดความเย็นใช่ไหมเราไปกดกินใช่ไหมโครงเป็นอะไรครับโครงเครื่องทำความเย็นอ่ะสมัยก่อนเป็นอะไรครับอลูมิเนียมใช่ไหมนำไฟฟ้าได้ถ้าเกิดความชำรุดของอุปกรณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเครื่องทำน้ำเย็นเนี่ยไฟฟ้ามันก็ลงเลยครับมันก็ลงตรงโครงอะไรซึ่งเป็นโลหะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีไฟฟ้าปกติมันไม่มีใช่ไหมเมื่อชำรุดแล้วมันมีไฟฟ้ารั่วคือเราไปสัมผัสตรงนั้นแหละครับอันนี้อันตรายทำไมถึงอันตรายครับเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้รู้ตัวเลยไม่ได้ระวังเลยตรงนี้ครับโดนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดโทษร้ายแรงถึงเสียชีวิตเยอะมากครับตรงนี้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะต่างๆนะครับเครื่องใช้ที่เป็นมีตัวถังเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นได้เป่าผมนะครับบางคนนักเรียนหญิงนะผู้หญิงบางคนนะครับอาบน้ำแล้วได้เป่าผมในห้องน้ำเลยนี่อันตรายครับถ้าเกิดการรั่วขึ้นก็ช็อตเลยนะครับตรงนั้นมีน้ำหรือไม่ก็เป็นเครื่องซักผ้าเป็นต้นนะครับตรงนี้นี่คือภัยที่เกิดจากร่างกายมนุษย์มี2 อย่างนะครับข้อควรปฏิบัติ
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะครับครูคิดว่ามันไม่ยากสำหรับนักเรียนนะแต่เราจะสรุปเป็นเรื่องที่มันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยอย่างไรนั่นเองข้อแรกควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่านะครับการจ้างงานหรือพูดง่ายคือการจ้างช่างมาเดินไฟในบ้านเราเช่นเราสร้างบ้านใหม่เราจ้างช่างมาเดินระบบไฟในบ้านเรานะครับสำคัญคืออะไรครับตรงนี้มันสำคัญต้องดูว่าช่างนั้นอ่ะเป็นช่างที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าไหมปัจจุบันเขามีนะครับเขามีการสอบมันจะนำมาซึ่งแล้วมาตรฐานของไฟฟ้าที่เขานำมาหรือการทำงานของเขานะครับซึ่งจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพในการทำงานด้านไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับมีกฎหมายรองรับด้วยตรงนี้ข้อต่อไปครับก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ต้องอ่านและศึกษาคู่มือนะครับการใช้งานให้เข้าใจอันนี้ต้องยอมรับครับคู่มือเป็นสิ่งที่ในภาพของนักเรียนหรือผู้ปกครองมันเป็นอะไรที่เป็นแผ่นเล็กๆเป็นแผ่นพับเล็กๆซึ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรความจะเป็นน้อยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราซื้อมาเราเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแล้วเราใช้เป็นอยู่แล้วแต่คู่มือเนี่ยมันจะบอกถึงหลักความปลอดภัยซึ่งควรจะศึกษานะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งมีปัจจุบันมีแล้วนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับให้เราศึกษาได้แล้วปัจจุบันโทษนะครับสมัยก่อนอาจจะมีเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสองภาษายากแต่ปัจจุบันนี่มันมีแล้วเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เลยปัจจุบันพัฒนามากกว่านั้นคือมี QR code เลยนักเรียนเอาสมาร์ทโฟนสแกนปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับมีภาพประกอบสวยงามว่ามันมีคู่มือการใช้อย่างไรนะครับปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเยอะนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับในการใช้ไฟฟ้านักเรียนต้องดูเครื่องหมายครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราซื้อมาใช้1เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรมอกใช่ไหมครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานของไทย ICE นะครับเป็นมาตรฐานของไฟฟ้าของเยอรมัน DVE ก็คือมาตรฐานของไฟฟ้าของเยอรมันเช่นเดียวกันส่วน UR เป็นมาตรฐานนะครับของอเมริกานะครับตรงนี้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีเครื่องหมายมกเกิดเหมือนกันนะมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องดูนะครับมันจะมีก็ต่อเมื่อสินค้านั้นถูกต้องมาตรฐานใช่ไหมครับแต่เราจะชอบไปซื้อใช้ของถูกนะทุกอย่าง20บาทอะไรเงี้ยดูดีๆนะครับเรื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องเน้นความปลอดภัยครับเรื่องนี้นะครับต่อไปครับข้อควรปฏิบัติข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์นะครับให้เป็นไปตามกฎและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อนี้มันจะยากนิดนึงแล้วกฎการเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามันเป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ไงหนึ่งดูจากคู่มือสองเราไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเราไม่รู้นี้ลึกหรอกเราไปถามผู้รู้ไปถามครูไปถามช่างไฟฟ้านะไปศึกษาเพิ่มเติมนะตรงนี้นะแต่ช่างไฟฟ้าเขาจะรู้อยู่แล้วเขาเรียนมาใช่ไหมครับข้อต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดควรต่อสายดินข้อนี้สำคัญสุดๆเลยครับนักเรียนทุกบ้านมีเครื่องซักผ้าปัจจุบันมีเกือบหมดแล้วไม่ได้ซักด้วยมือแล้วไอ้นั่นแหละอันตรายว่ามันทำงานอะไรครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานกับน้ำซึ่งนักเรียนไปดูที่บ้านเรียนตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะครับเป็นไปได้นะให้ช่างมาต่อสายดินแล้วสายดินมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์ในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดอะไรครับเกิดการสัมผัสโดยอ้อมก็คือมีไฟรั่วลงโครงโลหะขึ้นซึ่งเราไม่รู้เรามองไม่เห็นนะครับแล้วเราไปสัมผัสเนี่ยเต็มๆเลยครับนักเรียนอาจจะตายแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปต่อสายดินนะครับมันมีจุดต่อยแล้วอุปกรณ์นะครับแต่เราไม่ค่อยต่อเท่านั้นเองนะไม่นี่ฝากไปนะครับไปดูนะครับด้วยนะครับข้อควรปฏิบัตินี่ครับนี่คือการต่อสายดินสังเกตครับอีกอย่างสายดินอุปกรณ์มาตรฐานนะไฟฟ้าจะมีปลั๊กอยู่3ขั้วสังเกตง่ายๆครับไอ้ขั้วกลมๆคือขั้วที่เป็นสายดินแต่ไฟบ้านนักเรียนจะต้องมีเต้ารับนักเรียนจะต้องมีกี่รูครับต้องมี3รูใช่มั้ยต้องมี3รูนะครับอีกรูก็คือต้องต่อสายดินนะครับซึ่งบางหลังเขายังไม่ได้ต่อสายดินนะครับเราใช้บางทีเราหักออกเงี้ยมันผิดเป็นวิธีการที่ผิดนะครับทุกครั้งที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบสายไฟเต้ารับก่อนนะครับว่ามันชำรุดไหมนะมันเปียกน้ำไหมนะครับตรงนี้อันนี้เป็นกฎพื้นฐานนะครับกฎพื้นฐานนี้เราไม่ควรมองข้ามนะครับตรงนี้ข้อควรปฏิบัติข้อต่อไปนะครับในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการเดินสายไฟใช้งานนอกอาคาร
นอกอาคารครับสายไฟที่ใช้งานนอกอาคารหนึ่งมันต้องทนต่อสภาพแวดล้อมได้ครับทนน้ำทนสภาพอากาศทนแสงแดดได้นะครับนี้ต้องสำคัญเพราะนั้นสายไฟเนี่ยมันจะมี2ประเภทหลักๆที่เราใช้คือสายไฟเราเดินใน

ลัดวงจรได้นะครับเกิดเหตุขึ้นได้ควรแยกวงจรไฟฟ้าที่น้ำอาจท่วมถึงออกจากกันนะครับอันนี้ไม่แต่ก็ไม่ควรจะทำให้เกิดไฟฟ้าแบบไม่ควรทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงกันให้วงจรไฟฟ้าเราน้ำท่วมถึงนี้หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันหลีกเลี่ยงยากเช่นเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้านะครับซึ่งทำงานเกี่ยวกับน้ำนี้เราทำไงได้ครับต่อสายดินนี่คือเราต้องต่อสายดินเลยเพื่อความปลอดภัยเราควรปฏิบัติข้อต่อไปครับเราทราบคืออะไรเมื่อร่างกายเปียกชื้นนะเป็นกฎพื้นฐานห้ามไปโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามเลยนะครับเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะครับข้อต่อไปครับข้อควรปฏิบัติเห็นไหมครับเน้นเยอะมากในบทนี้นะครับเพราะมันเรื่องความปลอดภัยนะครับมันตรวจสอบอุปกรณ์นะครับติดตั้งทางไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมออยู่ในสภาพดีไหมฟิวอยู่ในสภาพดีไหมเต้ารับอยู่ในสภาพดีไหมปลั๊กอยู่ในสภาพดีไหมนะครับดูนะครับตรงนี้คือหลักการตรวจสอบนะครับของไฟฟ้าเขาว่าอย่างน้อย1ปีต้องตรวจครั้งหนึ่งตรวจทั้งหมดเลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านถ้าไม่มีความรู้ก็ให้ช่างมาตรวจหรือเพื่อเราที่เป็นไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าก็ได้มาตรวจนะครับมาตรวจให้ละเอียดเลยอันไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่มีหม้อไฟฟ้าทิ้งไว้นานนะครับบริเวณที่เป็นที่มันไวไฟครับนักเรียนนะครับอย่าพยายามใช้ไฟฟ้าหรือเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในกรณีที่เรามือเปียกนะครับตรงนี้เพิ่มเติมมีเยอะครับข้อปฏิบัตินะครับฝึกให้เป็นคนละเอียดรอบคอบไหมเป็นเรื่องของเจตคติใช่ไหมครับในเรื่องของจุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาเราสังเกตครับสังเกตว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะครับมีกลิ่นไหม้ไหมครับมีสีไหม้ไหมนะครับไม่ต้องสังเกตเลยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นต้องรีบตรวจซ่อมนะครับหรือก็ให้ช่างมาซ่อมหรือเราก็ตรวจซ่อมโดยดึงสายไฟออกก่อนนะครับข้อต่อไปครับทุกครั้งที่เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรปิดสวิตช์ก่อนชักปลั๊กเอาง่ายๆเลยคุณแนะนำนะครับปัจจุบันมันมีปลั๊กนะครับปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตช์กดแยกนะให้ใช้อย่างนั้นนะครับมันจะสะดวกแล้วเลยใช้ปัจจุบันก็เลยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะนั่นเลยก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยครับบางคนเอาสะดวกครับไปชักปลั๊กเลยข้อเสียคืออะไรครับนักเรียนชักปลั๊กเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟกระชากครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างจะมีความบอบบางนะครับถ้าเกิดมีการกระชากไฟขึ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยอาจจะพังเสียหายได้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อควรปฏิบัติเยอะหน่อยนะครับโอ้ข้อนี้อันตรายแล้วเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่ามันไกลตัวคืออย่าใช้อุปกรณ์ที่มันนำไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทุกอย่างนำไฟฟ้าหมดแหละนักเรียนอย่าใช้ในกรณีที่เกิดฝนตกนะครับหรือไปอยู่บริเวณโล่งๆอะไรครับเพราะจะเกิดฟ้าผ่าได้นะครับเสียชีวิตเลยนะครับตรงนี้ข้อต่อไปครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยปุ่มสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์หรือรีโมทคอนโทรลดีนะครับนักเรียนนะครับเพิ่มความปลอดภัยของเราปุ่มสัมผัสคือเราแค่ไปแตะนะครับมันก็จะทำงานมันปลอดภัยยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปกวิ้นหน้าคอนแทคโดยตรงไอ้ปุ่มสัมผัสเนี้ยมันจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แรงดันกระแสไฟต่ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปควบคุมไฟฟ้าอีกทีนึงตัวกลางก็คือมันอาจจะมีแมกเนติกรีเลย์นะครับทุกทีเป็นการตัดต่อนะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับขอบคุณปฏิบัตินะครับต่อไปก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนักเรียนต้องถือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นน่ะคิดแบบแย่ไว้ก่อนเลยมันต้องมีไฟฟ้าอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นไปตรวจก่อนว่าเราชักปลั๊กออกหรือยังครับอย่าประมาทนะครับตรงนี้ข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของยาปฏิบัติงานในขณะมือเปียกไอ้นี่สำคัญนะครับสำคัญอยู่แล้วนักเรียนต้องยึดหลักสำคัญเลยครับเวลาเรียนอาบน้ำนะครับฝนตกตัวเปียกเข้าบ้านเนี่ยพยายามเช็ดมือเช็ดเท้าเลยครับให้เรียบร้อยก่อนเลยทำไมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านะครับยังไม่หมดนะครับเพราะควรปฏิบัติข้อต่อไปแบบเน้นนะครับมีเยอะนะครับรีบหาทางตัดทางเดินไฟฟ้าก่อนนะครับ

คือเมื่อเกิดอันตรายกับเพื่อนครับนักเรียนไปดูดเพื่อนเพื่อนหมดสติเนี่ยรีบครับรีบหาเบเกอร์คัตเอาท์ก่อนเลยนะครับหรือใช้วัสดุที่เป็นไม้ที่มันนำไฟนับเขี่ยอุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าที่มันพันหรือสัมผัสตัวเพื่อนทำให้เกิดไฟดูดเนี่ยออกนะครับต้องตัดสินใจรวดเร็วนะครับแล้วก็รอบครอบด้วยเพราะทำให้รอบครอบตัวเราก็จะโดนไฟดูดแล้วเสียชีวิตด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองข้อนี้ไม่เสมอไปนะคือเขาว่าอย่าพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานนะครับไฟฟ้าอะไรเรื่องเบื้องต้นนะมาเรียนปวช.1ครับอาจจะไม่ค่อยมีความรู้มากแต่บางคนอาจจะมีความรู้แล้วก็สามารถซ่อมได้แต่ต้องมีความรู้หรือมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่รู้เรื่องช่างนะอยู่ใกล้ๆนะตรงนี้นะครับควรคำนึงถึงกฎแห่งความปลอดภัยทุกครั้งกฎง่ายๆของความปลอดภัยไฟฟ้าคืออะไรครับในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่มีไฟฟ้าอยู่ในวงจรตัดวงจรมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซ่อมดูคู่มือนะครับการซ่อมนะครับต่างๆหลักความปลอดภัยที่ครูสอนมาตั้งแต่ต้นนะครับเอามาใช้ให้หมดข้อต่อไปครับอย่าใช้มือเปล่าแต่ตัวผู้ที่กำลังติดอยู่กับสายไฟคือคนที่กำลังไฟดูดอยู่อะอย่ามือไปแตะช่วยเขานะใช้ผ้านะครับหรือจำเป็นอาจจะต้องใช้เท้ายันหรือถีบออกนะครับถีบเบาๆนะครับให้เขาออกจากจุดไฟฟ้าก็ต้องทำนะครับแต่สำคัญคือยึดหลักความปลอดภัยนะเป็นสำคัญนะครับยังไม่หมดนะครับข้อต่อไประมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกนี่ไม่พลาดพิงครับเขาใช้คำว่าประเทศบางประเทศไม่พูดถึงนี่ว่านะระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาราคาถูกคือราคาถูกกว่าซื้อได้แต่ราคาถูกส่วนใหญ่มันจะไม่มีมาตรฐานมารองรับไงเช่นเครื่องใหม่มอกที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยดูมาตรฐานดูพอดูเครื่องใหม่ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเครื่องใหม่จริงเครื่องใหม่ปลอมอีกนะครับนี่ต้องดูอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพยายามซื้ออุปกรณ์ที่มันการันตีครับเช่นมีอะไรบ้างครับเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักแล้วก็ราคาพอใช้ได้ไม่แพงมากเกินไปแล้วก็มีสำคัญครับไม่ได้พูดถึงที่ครูไม่ได้พูดถึงครับเครื่องหมายประหยัดไฟประหยัดไฟเบอร์5แหละครับสำคัญมันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยการประหยัดไฟนะครับคุ้มค่ากับผู้ใช้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการปฏิบัติงานหากชำรุดห้ามใช้เด็ดขาดชำรุดคืออะไรครับมีรอยไหม้มีรอยหนูกัดนะครับมีรอยไฟฟ้ารั่วหรือปลั๊กเริ่มมีกลิ่นเหม็นมีรอยไหม้และเปลี่ยนเลยครับในกรณีนี้คือต้องตัดใจเปลี่ยนเลยอาจจะต้องใช้ทรัพย์สินก็ตามครับเพื่อแต่เพื่อความปลอดภัยของเราข้อต่อไปครับโอ้ยมีเยอะเมื่อไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้าดับให้ดับสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เปิดค้างไว้อยู่ทันทีนะครับคือเราใช้ไฟอยู่เงี้ยหรือครูสอนนักเรียนอยู่เงี้ยแล้วไฟดับไฟในห้องบันทึกเทปนี้ดับนะครับคือขั้นแรกคือต้องปิดสวิตช์แล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับเพื่อป้องกันไฟกระชากในกรณีที่ไฟมันกลับคืนมาใช่ไหมมันใช้งานได้ปกตินะนี่ปกตินะครับข้อต่อไปอย่าปฏิบัติงานเมื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วอ่อนเพลียง่วงนอนในพื้นฐานนะครับทำให้เราควบคุมร่างกายนะครับลำบากนะครับเป็นกฎของทุกงานแล้วครับเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยฝึกฝนให้รู้จักวิธีแก้ไขและป้องกันการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางไฟฟ้านั่นต้องเข้าใจก่อนนะเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางไฟฟ้านั่นคือไฟดูดนั่นเองหมดสติเนี่ยมันร้ายแรงนะครับถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราอาจจะบรรเทาจากเพื่อนที่กำลังจะเสียชีวิตนะให้ฟื้นคืนมาแล้วส่งโรงพยาบาลเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับการทำงานนะครับถ้ามีการละงานไปชั่วคราวนะครับข้อนี้หมายถึงอะไรหมายว่าเรากินข้าวนะครับเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่นะครับกำลังสอนออกอากาศอยู่เนี่ยเราไปกินข้าวแล้วกลับมาถ่ายใหม่นะอุปกรณ์ก็ควรจะเซตนะครับหรือควรจะปิดก่อนนะครับข้อต่อไปการปฏิบัติงานนะครับไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องใดต้องมีความรู้และความเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับอยู่แล้วข้อต่อไปครับกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังอย่าลงไปในน้ำนี่สำคัญอยู่แล้วครับเพราะน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลยนะครับเมื่อไม่สามารถนำวิธี

อื่นใดนะครับคือข้อนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราต้องไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนที่สัมผัสกับสายไฟที่มันดูดเพื่อนอยู่เราควรจะใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนเช่นไม้ไปเคลียร์ออกนั่นเองนะครับกรณีที่สายไฟแรงสูงนะครับให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้ในกรณีที่เราไปเห็นสายไฟแรงสูงนะครับอย่าไปเข้าไปใกล้นะครับนี่เป็นกฎพื้นฐานนะครับมาดูการประถมพยาบาลบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำได้อยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกก็คือการผายปอดด้วยการใช้ลมหายใจทางปากก็คือเราเป่าปากเพื่อเลยเพื่อที่หมดสตินะครับเดี๋ยวมีขั้นตอน2การนวดหัวใจภายนอกซึ่ง2อย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกรวมว่า CPR นะครับ CPR คืออะไรเดี๋ยวครูจะสรุปตอนท้ายนะครับมาดูนะครับการผายปอดนะครับหรือการเป่าด้วยปากนะครับขั้นแรกนะครับก็ตามรูปเลยนักเรียนให้ผู้ป่วยนอนหงายราบกับพื้นนะก็คือจัดพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับพื้นต้องเป็นพื้นแข็งนะครับเพราะเวลาเรานวดหัวใจหรือเวลาเรากดนวดหัวใจเนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับร่างกายของผู้ประสบเหตุจะได้ไม่ยุบนะครับแรงกดมันจะไม่มีผลนะครับข้อต่อไปครับเปิดทางเดินหายใจนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเอานะครับนิ้วนะครับมืองัดทางนะครับแล้วก็กดหน้าผากด้วยนะครับช่วยกันนะครับมันจะได้ไม่ได้ใช้นิ้วไปแรงออกแรงกดโทษทีนะครับใต้คางมากเกินไปนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมาดูส่วนที่สำคัญนะครับของการผายปอดนะครับโดยการใช้ปากนะครับในกรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุมีอะไรอยู่ในปากก็เอาออกก่อนนะครับนี่ง่ายๆเลยคราวนี้ก็ฟังครับว่าหายใจไหมผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับหายใจไหมนะครับถ้าไม่หายใจก็เริ่มขั้นตอนการอะไรครับผายปอดนะครับด้วยการใช้ปากได้เลยนะครับก็ดูตามรูปเลยนะครับก็คือใช้การเป่านะครับปากนะครับโดยการนะครับการเป่าปากเนี่ยเขามีเทคนิคอยู่ว่าขณะทำการเป่าปากผู้ป่วยครับจะตาต้องคอยดูว่าอกนะหน้าอกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวไหมนะครับมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงไหมมีการนวดของหัวใจไหมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับก็ประมาณ 20-30 ครั้งต่อนาทีนะครับนี่คือในส่วนของเรื่องของหลักการปฐมพยาบาลนะครับต่อไปนะครับถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะครับให้ปฐมพยาบาลทำการผายปอดด้วยการเป่าปากผู้ป่วยนะครับก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจนะครับต่อไปนะครับถ้ากรณีที่ไม่สามารถอ้าปากของผู้ป่วยได้ให้ใช้มือเปิดปากผู้ป่วยโทษนะครับให้ใช้มือปิดปากผู้ป่วยสนิทแล้วก็เป่าจมูกแทนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงขั้นเราช่วยบรรเทาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจได้เองก็พยายามทำขั้นตอนเดิมต่อไปนะครับคือเป่าปากไปด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือเป็นขั้นตอนการปฐมพยาบาลนะครับในตอนแรกที่เรียนกับครูนะครับส่วนการนวดหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในตอนถัดไปนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับให้เสร็จนะครับแล้วก็ลองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูสอนมานะครับแล้วก็เราก็มาเรียนต่อกันในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องก็จะมาต่อเรื่องของการนวดหัวใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อจากตอนที่1ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็เรียนกันใหม่ในตอนที่2นะครับครั้งหน้าวันนี้ผมครูดนัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
10: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
9: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
10: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลย

0: นะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่าการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับ แล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปที่รับชมนะครับการสอนถ่ายทอดนะครับออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมในรายวิชานะครับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับล่าสุดนะครับที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์รายวิชานี้ก่อนนะครับนักเรียนในห้องนะครับเรียนสามารถจดนะครับเปิดสมุดนะครับสามารถจดจุดประสงค์รายวิชาได้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1อ่านพร้อมกันครับนักเรียน1 2 3ข้อที่1
1: 1 1เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัว
2: ครับข้อที่1นะครับก็คือเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะคำว่าเข้าใจนะครับคำว่าสมองคนฝั่งตัวมันเป็นคำค่อนข้างจะใหม่นะครับถ้ามารวมกันนะครับผสมผสานเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสมองกลฝั่งตัวก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องข้อที่2นะครับพร้อมกันครับ1 2 3
1: 2มีทักษะในการออกแบบสร้างมวลรีนะครับสมองกลฝั่งตัว
2: นะครับ
1: แนะนำไปประยุกต์ใช้งาน
2: นะครับมีทักษะนะครับในการสร้างประดิษฐกรรมคำนี้แหละสำคัญมากคำว่าประดิษฐกรรมคือครับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการทำด้วยมือของเรานั่นเองนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับคำว่าประยุกต์ใช้งานคืออะไรประดิษฐกรรมที่เรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาไปใช้งานได้จริงถ้าพูดในวิชาอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนขึ้นปวช.3นักเรียนจะต้องทำวิชาโครงการนะครับก็คือเอาความรู้รายวิชาที่เรียนในปวช.1 2 3เนี่ยมารวมการสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็จะเน้นให้สร้างประดิษฐกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับสมองกลฝั่งตัวนี้ขึ้นมาครับเอาข้อที่3ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: 3มีทักษะในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสมองกลฝั่งตัว
2: ครับมีทักษะนะครับในการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานนักเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นอะไรครับตอบพร้อมกัน
3: ปวช.1คร
2: ับ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับมองแล้วปวช.1ที่นำมาเรียนเนี่ยอาจจะดูแล้วเหมือนแบบมันให้มาเขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมทำได้ไหมสำหรับคุณนักเรียนเป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้นักเรียนฝึกเขียนได้เลยยิ่งมีเวลาในการเรียนรู้มากเท่าไหร่ความชำนาญเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะนั้นภาษาโปรแกรมที่เขียนเนี่ยเป็นภาษา C นะเป็นภาษา C ซึ่งเป็นภาษาในปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับตรงนี้เอาข้อที่4นะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันครับ
1: 4มีเจตสติและอินทรีย์ที่ดีในการทำงานเพื่อความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย
2: นะครับนักเรียนในห้องอ่านพร้อมกันชัดนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ซึมซับในความหมายด้วยนะครับคราวนี้ข้อที่4เนี่ยมันดูเหมือนไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดนะครับครูมีคำคมคำหนึ่ง

0: ก็คือความคิดนะจิตใจนำความคิดความคิดนะครับเป็นที่เป็นตัวชี้นำการกระทำครับเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี้ยก็คือให้มีจิตพิสัยในการเรียนที่ดีนะครับสรุปก็คือมีความตั้งใจรับผิดชอบนะครับมีความวิริยะอุตสาหะมุมานะในการที่จะเรียนให้รู้นั่นเองนะครับแล้วก็ในการที่เราเรียนเป็นช่างวิชาชีพเนี่ยความปลอดภัยมีความสำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งเลยนะครับโรงงานต้องการนักเรียนที่ตระหนักถึงความปลอดภัยความเพราะนั้นเวลานักเรียนจะมีความปลอดภัยนี่ต้องมีความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทำงานด้วยความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเกิดผลเสียเยอะมาก1นักเรียนบาดเจ็บพอบาดเจ็บบริษัทต้องจ่ายเงินค่าทดแทนค่าชดเชยการของนะครับในบริษัทอาจจะเสียหายไหมครับมันเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คือจุดประสงค์นะครับนักเรียนคงจะชัดเจนแล้วแต่จุดประสงค์เนี่ยมันต้องการนะครับมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ครูสอนแล้วต้องการให้นักเรียนเป็นอะไรยึดตามหลักสูตรสิ่งที่ต้องการจากนักเรียนมีอยู่3ด้านก็คือ knowledge ความรู้ก็คือไอ้ข้อที่เรียกว่าความเข้าใจนั่นเอง2 skill คือทักษะก็คือใช้คำว่ามีทักษะมีการปฏิบัติ3 attitude ก็คือจิตวิสัยนั่นเองคือข้อสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นสมรรถนะรายวิชาคำว่าสมรรถนะรายวิชาเนี่ยครูขออธิบายคำว่าสมรรถนะรายวิชาก่อนนะครับเพราะมันเป็นคำทางด้านวิชาการนะครับคำว่าสมรรถนะมันมาจากคำว่าความสามารถนั่นเองนะครับความสามารถที่ผนวกเอาจิตวิสัยทัศนคตินิสัยในวิชาชีพช่างนะครับเอามาปฏิบัติงานเอาความรู้เอาทักษะเอานิสัยของช่างมาปฏิบัติงานแล้วเอาความรู้นั้นเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดนอกเหนือจากห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือสมรรถนะนะครับสมรรถนะข้อที่1อ่านพร้อมกันนะครับ
1: 1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัว
0: ครับแสดงความรู้เห็นมั้ยครับทักษะการที่นักเรียนจะแสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวคือนักเรียนต้องเข้าใจในการเรียนกับครูก่อนนะครับหรือเข้าใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแสดงความรู้ยังไงครับก็คือโดยการทดสอบโดยการอธิบายนะครับในการทดสอบก็จะมีทดสอบแบบปรนัยนะครับตอบช้อยเลือกกขคงนะครับหรือทดสอบในการอธิบายหรือที่สำคัญที่สุดที่ครูคาดหวังคือนักเรียนออกจากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ที่บ้านทุกคนนะครับประชาชนหรือพ่อแม่เราถามว่าไอ้คำว่าสมองคนฝั่งตัวคืออะไรนักเรียนแสดงความรู้ได้คืออะไรครับอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราอธิบายเขาเข้าใจได้เราจะมีความน่าเชื่อถือนะครับมีเสน่ห์ในตัวเองนะตรงนี้ข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันครับ
1: 2ออกแบบสร้างพฤติกรรมสมองคนฝั่งตัว
0: อันนี้คือเป็นอะไรที่จุดประสงค์สูงสุดเลยของการเรียนทุกหลายวิชาคือเรียนแล้วทำสร้างเป็นชิ้นงานออกมาได้เวลาเป็นช่างนะครับสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวออกมาได้นะครับอันนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่านักเรียนเรียนแล้วน่าจะเอาความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้สิ่งประดิษฐ์เช่นอะไรบ้างเอาง่ายๆก็เช่นนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับพวกสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานอัตโนมัติต่างๆปัจจุบันก็เป็นพวกสัญญาณการขโมยอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถนะครับออกแบบให้ชิ้นงานเราเนี่ยสามารถควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลานะครับข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันครับโทษทีนะครับเป็นข้อที่3นะครับก็คือเขียนโปรแกรมนะครับคำว่าเขียนโปรแกรมนี่แหละนะครับสิ่งทักษะที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรมสำหรับครูนะครับในนักเรียนเจเนเรชันใหม่นี้นะครับไม่ใช่ความเข้าใจในด้านโปรแกรมที่สำคัญคือทักษะในการพิมพ์นั่นเองปัจจุบันทักษะในการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนเจเนเรชันใหม่เกิดขึ้นมาในยุค 4.0 แล้วเนี่ยนักเรียนใช้โทรศัพท์ในการพิมพ์ได้โปรแกรมก็พิมพ์ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับใช้คีย์ในโทรศัพท์พิมพ์ไปเลยพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถ copy ลงคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งคีย์ในอะไรครับ

0: ติดคอมพิวเตอร์ครับไม่จำเป็นแล้วนักเรียนก็ต้องมีทักษะในการพิมพ์แล้วอีกอย่างทักษะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพราะภาษาทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแต่ศัพท์มันจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆเช่น input output input หมายถึงอะไรครับ input หมายถึงอุปกรณ์ที่รับเข้ามาใช่ไหมครับรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยไหมพื้นฐาน output ก็คือส่งสัญญาณออกไปประมาณนี้ memory อะไรอย่างนี้นะครับ delay แปลว่าถ่วงเวลา time แปลว่าเวลาอะไรประมาณนี้นะครับไม่เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะครับนักเรียนก็จะเรียนรู้นะครับไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยหมายถึงเรียนจบปวช3แล้วไปทำงานเพราะปัจจุบันโรงงานต่างๆเอาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวมาใช้ก็คือพูดง่ายคือเอาระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเนี่ยมาแทนคนแล้วยกตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ใช้แขนกลในการประกอบรถยนต์ทุกส่วนทั้งหมดใช้คนมาควบคุมนะครับเพราะตรงนี้มันเกี่ยวกับการทำงานแต่ถามว่านักเรียนปวช1มันไกลตัวไปแต่ครูว่ามองว่าเป็นเป้าหมายนักเรียนจะได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะหลายวิชานะครับมีจุดประสงค์แล้วมีสมรรถนะแล้วนะครับมาดูคำอธิบายรายวิชานะครับคำอธิบายรายวิชาเนี่ยก็คือเป็นคำอธิบายว่าในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี่ยนะครับเราจะเรียนเนื้อหาหลักๆอะไรบ้างนะครับเป็นแนวทางนั่นเองเป็นแนวทางที่จะให้ครูผู้สอนนะครับไปหาข้อมูลนะครับมาสอนนักเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะหาความรู้นะครับนอกห้องเรียนเพื่อเป็นปูพื้นฐานตัวเองแล้วก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับอันนี้เป็นคือแนวการเรียนสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่การเรียนเขาใช้ชายเซ็นเตอร์ชายก็คือมาจากว่าชินเด้นแปลว่านักเรียนคือให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรนักเรียนก็จะต้องเป็นนักอะไรครับนักสืบค้นนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพและใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือดูศึกษาจาก YouTube นั่นเองนะนักเรียนศึกษามาก่อนนะไม่ต้องรอครูนี่จะได้มีความรู้ก่อนนะครับอันนี้ที่จะมันใช้คำว่าโทษนะครับใช้คำว่าศึกษาและปฏิบัติศึกษาคืออะไรครับคือเรียนทฤษฎีเนาะฟังเรียนนะครับเรียนทฤษฎีนะครับดูความหมายดูคำศัพท์ดูคำอธิบายว่ามันทำมันอย่างไรนะครับและส่วนปฏิบัติก็คือทักษะมีอะไรบ้างทักษะเขียนโปรแกรมและที่เราทักษะในการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายและวิชานี่คำอธิบายและวิชาหลักๆนะครับก็คือจะเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเลยว่าไอ้เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับมีโครงสร้างอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วไอ้สมองกลฝั่งตัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่ในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราอะไรบ้างซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยเราใช้กันมาตลอดนะครับตรงนี้2นักเรียนจะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมทำไมมันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเป็น1วิชาของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนในระดับปวช2เป็นวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยเราเรียนเพื่อจะให้นักเรียนมีไอเดียมีครีเอทีฟในการออกแบบไอ้ระบบสมองคนฝั่งตัวเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่เราจะออกแบบสิ่งที่ต้องออกแบบมากที่สุดคือการเขียนโปรแกรมให้มันทำงานนะครับตรงนี้นะ3ก็เป็นทักษะในการเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นชิ้นงานควบคุมอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะครับคราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหานะครับที่ครูพูดมาทั้งหมดเป็นหลักการทางวิชาการนะครับที่ครูจะต้องมาแจ้งนักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวตั้งแต่จุดประสงค์รายวิชาคำอธิบายรายวิชาหรือแม้กระทั่งสมรรถนะรายวิชานะครับทำไมต้องแจ้งครับเพื่อจะเป็นอะไรครับเป็นกรอบเป็นเป้าหมายที่นักเรียนจะต้องยึดนะครับในการเรียนว่านักเรียนจะต้องเรียนให้รู้เรื่องอะไรบ้างเรียนให้มีทักษะเรื่องอะไรบ้าง และเรียนให้มีเจตคติที่ถูกต้องเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจะได้มีเป้าหมายในการเรียนนะครับไม่เกวไม่สเปะสปะนะครับตอนที่1 นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับบอกเลยนะครับเลือกว่าระบบเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวมันมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นให้นึกว่ามีมาตั้งแต่มีกล้องดิจิตอลเกิดขึ้นคำนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับนาฬิกาจากเข็มกลายเป็นนาฬิกาดิจิตอลโทรศัพท์จากโทรศัพท์ที่โทรได้อย่างเดียวส่งข้อความได้ส่งภาพได้มันมีตัวนี้เข้ามาแล้วแต่ตัวนี้แต่ก่อนนี้บริษัทเขาผลิตขึ้นมาเขามีวิศวกรนะครับทางด้านโปรแกรมเมอร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เขาสร้างขึ้นมาเขายังไม่เอามาเข้ามาในวงการศึกษาเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีน้อยนะครับและยังมีราคาแพงอยู่แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาสามารถสร้างระบบสมองคนฝังตัวออกมาจำหน่ายได้นะครับในราคาที่ถูกนะครับตรงนี้คราวนี้ความรู้พื้นฐานนะครับครูพูดอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวเนี่ยมันอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ที่ครูมาให้นักเรียนดูนะครับมันอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกคืออะไรครับคำว่าสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับคำเรียกมันก็มีนัยยะสำคัญแล้วนะครับโทรศัพท์เรียกได้หลายอย่างไม่ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแต่ก็เรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่คำว่าเคลื่อนที่คือมีขนาดใหญ่นะครับแต่เอาเคลื่อนที่สื่อสารได้นะครับโดยไร้สายพอเล็กลงมาก็เป็นโทรศัพท์มือถือภาษาอังกฤษเรียกว่าโมบายโฟนนะครับพอมันฉลาดขึ้นมันทำอะไรได้เยอะขึ้นมันก็จะเป็นคำล่าสุดคือคำว่าอะไรครับสมาร์ทโฟนต่อไปมันจะมีคำหมายคำว่า AI โฟนนะครับ AI โฟน AI มาจากว่าเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือระบบสมองกลที่มนุษย์สร้างขึ้นให้คอมพิวเตอร์หรือให้โทรศัพท์สามารถคิดตัดสินใจได้เหมือนคนต่อไปมันจะเข้ามาแล้วในยุคนักเรียนนะครับคราวนี้สมาร์ทโฟนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนนึกถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะไม่เอาแบบเทคโนโลยีเก่าๆคือโทรได้นี่มันธรรมดาแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างในสมาร์ทโฟนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างนะครับช่วยกันยกตัวอย่างมาสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องถ่ายรูปได
1: ้ซ
0: ื้อ
1: ของฟ
0: ัง
1: เพลง
0: สามารถจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์ได้ไหมครับมันมีกล้องนะครับเอายกตัวอย่างแค่กล้องโทรศัพท์มีกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องโทรศัพท์ไม่ได้มีไว้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะเป็นเซ็นเซอร์ได้ด้วยสแกนเป็นสแกนเนอร์ได้ด้วยนะครับปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันสแกนเนอร์แล้วเรียนสามารถเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วกดสแกนเนอร์รู้จักสแกนไหมครับก็คือสแกน QR code อะไรพวกนี้หรือสแกนข้อมูลเนี่ยเก็บมาเป็นไฟล์นะครับมันทำได้ปัจจุบันแม้กระทั่งครูเองครูไม่ใช้เครื่องสแกนเนอร์พิมพ์เตอร์แล้วครูใช้โทรศัพท์เพราะปัจจุบันความคมชัดมันมากขึ้นความฉลาดมากขึ้นนะครับสื่อการสอนครูใช้โทรศัพท์เยอะมากนะครับนอกจากนี้มันยังมาสแกนอะไรได้อีกสแกน QR code เอ่ยตรวจจับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอินฟราเรดได้อีกต่างหากโหเยอะแยะมากมายนะครับในโทรศัพท์มือถือทำอะไรได้อีกครับนอกจากดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับยังสามารถควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สายได้ด้วยโทรศัพท์บางรุ่นสามารถสแกนหาขึ้นรีโมทของทีวีแต่ละรุ่นได้นะครับมันมีแอปพลิเคชันเลยรีโมทหายนักเรียนเข้าแอปพลิเคชันโทรศัพท์ยกตัวอย่างนะครับคือ LG ทีวีมีทีวี LG ใช่ไหมมันสามารถสแกนเป็นรีโมทได้เลยมีแอปกดเปิดปิดได้เลยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับปัจจุบันนักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมามีเยอะแยะมากมายเทคโนโลยีคราวนี้มันมีสมองกลฝังตัวคำว่าสมองกลฝังตัวนักเรียนให้นึกว่าหัวอะไรครับถ้าเปรียบคนก็คือสมองเราแหละเพราะฉะนั้นสมองกลก็คือเป็นสมองทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้างขึ้นคราวนี้สมองเราสร้างขึ้นด้วยอะไรเขียนโปรแกรมแล้วใส่ไปให้มันว่าให้มันทำอะไรนั่นแหละนะครับเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดนะครับเวลานักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือมามันจะมีเขาเรียกจะมีสเปคของมันว่ามีค่าตัวโทรศัพท์มี ECU มี MCU ขนาดเท่าไหร่นั่นแหละคือสมองกลนะครับต่อไปครับที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับเป็นสมาร์ททีวีแล้วนะครับคำมันไปเร็วมากตามเทคโนโลยีเลยแต่ก่อนเรียกว่าท โทรทัศน์นะครับหรือทีวีนะครับเราเรียกทับศัพท์ว่าทีวีหรือโทรทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลวิชันนะครับจากทีวีแบบจอแก้วแบบหลอด CRT นะครับก็มาเป็นทีวีจอแบนมาเป็น LCD ทีวีปัจจุบันเป็น LED ทีวีไม่พอเป็น OLED ทีวีนะครับเทคโนโลยีมันมานะครับแล้วก็ปัจจุบันที่นักเรียนบอกคือสมาร์ททีวีคำว่าสมาร์ททีวีคืออะไรเอาคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์หลักๆใส่เข้าไปในทีวีนั่นแหละนักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube หรือดูหนังอะไรผ่านทีวีได้เลยนะครับไอตัวตัดสินไอตัวสมองกลนั่นก็คือตัวสมองกลฝั่งตัวนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปเรียกว่าอะไรครับรูปที่เรียนเห็น MP3 เครื่องเล่น MP3 หรือ MP3 player ปัจจุบันมันน่าจะมีน้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือหลักการง่ายๆคืออะไรครับเซฟเพลงใช่ไหมครับเซฟไฟล์เพลง MP3 จากคอมพิวเตอร์ใส่ไว้เป็นพันเพลงนะครับแล้วแต่หน่วยความจำใช่ไหมครับสะดวกในการเล่นเพลง CD ขายลำบากแล้วปัจจุบันเครื่องเล่น CD ก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นเพลงผ่าน MP3 เพราะนั้นมันก็จะต้องมีสมองกลในการอะไรครับในการประมวลเสียงประมวลเพลงนะครับในการควบคุมการเลือกเพลงที่สำคัญมหัศจรรย์ก็คืออะไรครับมันมีสามารถขยายเสียงได้ด้วยมีวงจรขยายเสียงขนาดเล็กอยู่ข้างในเสียบหูฟังแล้วก็ฟังเป็นเพลงออกมาได้เลยนะครับต่อไปครับปัจจุบันนี้กำลังมาแรงไหมครับปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์นะครับปัจจุบันเขาจะเรียกมีชื่อเรียกเกี่ยวกับรถยนต์สมัยใหม่นี้เยอะมาก EV เอ่ยนะครับสมาร์ทคาร์ก็เรียกได้ EV คืออะไรคือรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านั่นเองรถไฟฟ้าคือไม่ใช้น้ำมันแล้วใช้แบตเตอรี่ใช้มอเตอร์ขับแทนเพราะน้ำมันมีน้อยลงราคาแพงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับคำว่าสมาร์ทคาร์คือรถฉลาดก็คือเอาคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้ในรถมีสมองกลปัจจุบันที่เราเรียนเห็นคืออะไรครับมี GPS นั่นแหละครับมีรีโมทใช่ไหมครับมีเซ็นเซอร์ถอยเข้าจอดได้เองนะครับบางรุ่นสามารถเบรกกระทันหันได้เองเมื่อมีสิ่งนะครับมาตัดขวางด้านหน้านะครับปัจจุบันนักเรียนก็จะเจอพวกนี้ซึ่งสมาร์ทคาร์ปัจจุบันทำได้แล้วก็คือสามารถวิ่งได้เองโดยไม่ใช้มนุษย์แค่คนควบคุมเหมือนเกมนะครับดูหน้าจอมอนิเตอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังวิ่งเองตามเส้นทางได้เลยตั้ง GPS วิ่งตาม GPS เลยนะครับแต่ยังไม่เอามาใช้เพราะว่าอะไรครับอันตรายอยู่นะครับปัจจุบันรถเยอะมันยังอันตรายอยู่เขายังคิดให้มันปลอดภัยมากกว่านี้นะครับในบางประเทศเขาทำอย่างรถจะทำในรถขนส่งนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็ทำขนส่งระยะใกล้ๆนะครับก็รถวิ่งเองนะมีเซ็นเซอร์ตรวจจอดอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราเห็นคืออะไรครับหุ่นยนต์ใช่ไหมครับหุ่นยนต์อาซิโมไอ้หุ่นยนต์อาซิโมเนี่ยมันดูแล้วเหมือนธรรมดานะครับไม่มีอาวุธอะไรเหมือนในหนังในการ์ตูนที่เรียนดูเลยนะครับไม่มีปืนนะครับไม่มีอะไรที่มันดูน่าจะแต่ที่สำคัญคือมันทำมีสรีระกันที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดปัจจุบันนะครับมีนิ้วเห็นไหมครับมีภาษาอังกฤษเรียกฟิงเกอร์มีนิ้วมีแขนมีข้อมือครับมีดวงตาดวงตาใช้อะไรในการตรวจจับครับกล้องนะครับใช้กล้อง CCTV กล้องจอปิดตรวจจับแล้วก็มันไม่ใช่ตัวจับเฉยนะมันเซ็นเซอร์ได้ด้วยมันใช้การประมวลผลใช้ระบบ image เขาเรียกว่า image processing ตัวจับภาพเปลี่ยนภาพเป็นความถี่เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วตรวจจับว่าภาพที่เราเห็นคืออะไรปัจจุบันโทรศัพท์ก็มีระบบ face detection รู้จัก face detection นะครับตัวจับไปหน้าเราใช่ครับเพราะว่าหน้าแต่ละคนโครงสร้างไม่เหมือนกันความเข้มของสีแต่ละคนไม่เหมือนกันมันตัวจับเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณความถี่นะครับบางทีกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวนี้ทำได้แล้วจำหน้าของเจ้าของนะครับตรงนี้นี่ในหุ่นยนต์นี้มันชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวคือมันมีอะไรครับมีสมองกลในการควบคุมการทำงานนะครับในการควบคุมการทำงานนะครับอันนี้ในหุ่นยนต์นี้เขาผลิตขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่แล้วเอามาเป็นการศึกษาครับผลิตเพื่อการศึกษานะครับเรียนแบบมนุษย์ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมบางอย่างที่ใช้แทนคนแล้วนะครับเพราะหุ่นยนต์ทำงานได้แม่นยำกว่านะครับใช้จำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับ ที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเกิดนำเกี่ยวกับความหมาย

ครับของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวครับพูดง่ายๆคือไอ้สมองกลฝังตัวมันคือชิป IC อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีทำหน้าที่เหมือนสมองคนนะครับตั้งโปรแกรมไว้โดยการนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับวันนี้ความหมายครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ดาวน์โหลดมาจาก YouTube นั่นแหละนักเรียนไปดูได้นะครับเขาได้สรุปความหมายเกี่ยวกับสมองคนฝังตัวนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวครูจะถามนะครับหลังจากคลิปนี้นักเรียนดูแล้วสรุปความหมายของสมองคนฝังตัวได้ยังไงนะครับมาดูได้เลยนะครับนะครับนี่เป็นสื่อนะครับสมองคนฝังตัวเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า embedded นะครับ embedded นะครับเสียงนะครับไอ้นี่เป็นเขาก็ได้สรุปเกี่ยวกับสมองกลฝังตัวนะครับสมองกลฝังตัวก็คือชิป IC นะครับที่มีการประมวลผลที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เรียนเห็นนะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในกล้องดิจิตอลนะครับเหล่านี้นี่คือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยมันก็คือเป็นIC microcontroller ที่เราเขียนโปรแกรมควบคุมนะควบคุมให้มันทำงานลักษณะต่างๆนะครับทำงานลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับเสียงมีไหมครับนะครับอันนี้ก็เขาก็อธิบายนะครับก็อธิบายเกี่ยวกับความหมายนะครับเป็นความรู้ง่ายๆนะครับว่าเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวคืออะไรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันได้นำมาใช้แพร่หลายเยอะนะครับเพราะว่าระบบสมองกลฝังตัวเนี้ยคนทั่วๆไปหรือนักเรียนที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องเนี้ยสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยนำวิชาเนี้ยเข้ามาเรียนนะครับเพื่อให้เรียนทำความเข้าใจโอเคครับได้จบลงแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะตัดไปที่นะครับ PowerPoint นะครับตัดไปที่ PowerPoint นะครับมาดูเนื้อหานะครับกันต่อหน้านี้ครับคราวนี้ครูสรุปให้นะครับคำว่าเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูไปหรือจากสื่อที่ครูให้นักเรียนดูนะครับบางคนยิ้มเลยนะครับอาจารย์ดูแป๊บเดียวเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันไม่ใช่สื่อเหมือนคือความเข้าใจของเรานะครับไอ้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเนี่ยครูอธิบายอย่างนี้เลยนะคำว่าเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเนี่ยให้เรียนแยกคำว่าสมองกลคำว่าสมองกลกับคำว่าฝังตัวคำว่าสมองกลคืออะไรก็คืออะไรครับสมองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ สมองที่สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นคำว่าสมองมันต้องทำหน้าที่อะไรได้ครับ1ตัดสินใจประมวลผลสั่งการนั่นแหละคราวนี้ไอ้สมองไอ้ระบบตัดสินใจว่าจะให้มันจะให้ไปควบคุมอะไรให้ไปสั่งการอะไรสั่งการยังไงเนี่ยมันสามารถออกแบบด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมแล้วก็สร้างเป็นชิป IC เฉพาะขึ้นมานะครับในบริษัทโตโยต้ามันมีแผนกหนึ่งนะครับที่รับเด็กปวส.อิเล็กรุ่นน้องครูนะครับเรียนเทคนิคประจวบจบปวส.เขารับทำงานเลยเขาเรียกแผนก IC Design IC Design ก็คือไปทำระบบสมองคนนี่แหละเฉพาะด้านเช่นไปทำระบบเซ็นเซอร์คือตรวจจับสัญญาณการขโมยออกแบบ IC ตัวนี้ขึ้นมาหลักการคืออะไรครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการขโมยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอยู่1ตัวนะครับเมื่อมีคนมาตัดผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็ส่งสัญญาณมาให้ไอตัวสมองกลที่เราออกแบบด้วยการเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วไปสั่งการให้อะไรครับไซเรนทํางานแค่นี้ครับแค่ออกแบบแค่นี้ IC แค่ต้องแค่นี้มีงานทำในบริษัทโตโยต้าอะไรออกแบบอย่างเดียวด้วยนะตลอดงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมองกลของตัวเป็นชิป IC เฉพาะด้านเข้าใจมั้ยครับจะทำซับซ้อนก็ได้หรือไม่ซับซ้อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนนอกจากโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเครื่องหุงข้าวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าปัจจุบันมันมีอะไรครับมันมีตั้งเวลาได้ด้วยนะครับมันตั้งเวลาได้ด้วยใช่ไหมครับมันสามารถตั้งเป็นต้มเป็นหุงเป็นอุ่น
ใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็มีชิป IC ตัวเนี้ยที่เขาเขียนโปรแกรมเฉพาะให้ควบคุมการหุงข้าวในตู้เย็นก็มีนักเรียนนึกถึงตู้เย็นมันมีระบบควบคุมอะไรได้บ้างความเย็นใช่ไหมครับเปิดประตูไฟติดเองใช่ไหมครับควบคุมความเย็นตั้งอุณหภูมิละลายน้ำแข็งได้เองครับเห็นไหมครับมันก็มีชิป IC เราเขียนโปรแกรมว่าควบคุมความเย็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการเขียนโปรแกรมเฉพาะด้านสำคัญไหมสำคัญนะครับถ้าเราเขียนยิ่งบางเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการโปรแกรมน้อยๆอ่ะนะครับถ้าเราออกแบบได้มันก็ไอชิปไอสมองคนฟังตัวนี้ก็จะมีราคาถูกเข้าใจไหมครับจะมีราคาถูกประหยัดต้นทุนแล้วเอาไปควบคุมได้แต่ถ้าเราไอซีบอร์ดใหญ่ๆมาหนึ่งบอร์ดใช้คอมพิวเตอร์เขียนมันควบคุมทุกอย่างเลยบางงานต้องการความซับซ้อนแบบหุ่นยนต์เนี่ยได้แต่บางงานแบบหม้อหุงข้าวใช้แค่นิดเดียวเองมันคุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่าเวลาเราสร้างของไปขายมันก็จะแพงเข้าใจไหมครับในอะไรครับเครื่องซักผ้าที่เรียนหยอดเหรียญนะชัดเจนเลยใช่ไหมครับมีอะไรครับตั้งเวลาซักผ้าตั้งเวลาปล่อยน้ำตั้งเวลาปั่นเห็นไหมครับก็มีชิป IC ที่เขาเขียนอะไรครับควบคุมการซักผ้านั่นแหละครับคือสมองกลฝั่งตัวมันเจเนอรัลหลากหลายมากๆนะครับมันหลากหลายแต่เวลานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวนักเรียนจะเรียนภาพรวมเลยมีครูจะมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้1บอร์ดแล้วเขียนโปรแกรมเช่นโปรแกรมนึงเขียนให้นะครับ IC มันควบคุมให้เกิดแค่ไฟกระพริบธรรมดาจนไปควบคุมอะไรครับไปควบคุมไปตรวจจับสิ่งกีดขวางคนมามีคนบุกรุกแจ้งเตือนผ่านไลน์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือสมองคนฝั่งตัวคราวนี้มาดูความหมายที่เป็นหลักวิชาการบ้างนะครับเรียนจดได้นะครับระบบสมองกลฝั่งตัวนี้เป็นความหมายจากสารานุกรมโลกนะครับวิกกี้นะครับระบบสมองกลฝั่งตัวนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า embedded system นะครับ embedded system นะครับนักเรียนก็สะสมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจดความหมายไปได้นะครับรู้ไว้เยอะดีที่สุดนะครับ embedded นะครับก็คือสมองกลนั่นเอง system คือระบบก็เป็นระบบสมองกลฝั่งตัวนะครับคือระบบประมวลผลที่ใช้อะไรครับใช้ชิป IC หรือไมโครโปรเซสเซอร์นะครับที่นะครับออกแบบมาโดยเฉพาะนี่แหละครับสำคัญที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเหมือนออกแบบมาเพื่อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อเครื่องซักผ้าออกแบบมาเพื่อรถยนต์ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับนะครับโดยเฉพาะนะครับเพื่อใช้ในงานต่างๆนะครับระบบนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะเขาเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วคราวนี้อะไรที่เราจะเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ได้บ้างถ้าเราเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ของเราก็ที่เรารู้ที่นักเรียนรู้จักก็มีอยู่2ชนิดก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC กับโน้ตบุ๊กอะไรที่มันเรียกคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์มันมีอะไรครับมันมี CPU CPU ก็คือสมองกลนั่นแหละครับเอาไว้ตัดสินใจมีแรมนะมีเมมโมรีคืออะไรครับหน่วยความจำอะไรเป็นเมมโมรีบ้างฮาร์ดดิสก์ไงนะครับมีหน่วยความจำมีตัวตัดสินใจนั่นแหละเขาเรียกคอมพิวเตอร์เพราะนั้นที่มันเทคโนโลยีปัจจุบันมันสามารถสร้างชิป IC เล็กๆแล้วบรรจุอะไรครับคอมพิวบรรจุ CPU เข้าไปข้างในบรรจุเมมโมรีเข้าไปข้างในได้ด้วยเพื่อเอาไปใช้งานเฉพาะด้านนะครับก็เขาจึงเรียกว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความฉลาดนะครับเพื่อการทำงานได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองนะครับความหมายมันมีหลายตอนนะครับคราวนี้ระบบฝั่งตัวเนี่ยถูกนำมาใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับในแม้กระทั่งในยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับจนปัจจุบันเป็นพวกเครือข่ายเลยครับอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับเครื่องมือกลต่างๆนะครับเหล่านี้มันเป็นความหมายนะครับเป็นความหมายทางวิชาการนะครับหลายตอนนะครับคำว่านะครับระบบฝั่งตัวเกิดจากการที่ระบบนี้เป็นระบบประมวลผลนะครับเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองแต่ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ก็คือมันจำลองไซส์ให้มันเล็กลงเล็กกว่าใช้งานเฉพาะด้านนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมาในทิศทางที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโทรศัพท์ที่มันใหญ่อยู่คือต้องการอะไรหน้าจอมันต้องการหน้าจอทัชสกรีนมันถึงใหญ่อยู่อะถ้าทำให้เล็กกว่านี้ได้ทำเล็กกว่านี้ไปแล้วใครเคยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียแล้วไปซ่อมมาเรียนแกะดูนะวงจรมันนิดเดียววงจรจะวางอยู่ครึ่งนึงแบตเตอรี่จะวางอยู่ครึ่งนึง
นะครับชิป IC ตัว

นิดเดียวเวลาซ่อมต้องใช้แว่นขยายนะครับในการส่องเห็นไหมครับเทคโนโลยีมันมีเล็กขนาดเล็กลงทำหน้าที่ได้เร็วขึ้นทำไมเทคโนโลยีต้องสร้างให้มันเล็กลงครับต้องการให้มันใช้งานได้นานขึ้นมันใช้อะไรมันใช้แบตเตอรี่ไงถูกไหมครับถ้าวงจรเราเล็กลงเราใช้ไฟน้อยลงแบตเตอรี่ก็มีขนาดบางขึ้นอุปกรณ์เราก็จะเล็กลงมันสอดคล้องกันทุกอย่างนะปัจจุบันนี่แหละครับที่มันพัฒนาขึ้นมา

เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโทรศัพท์เป็นจอๆก็จะไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนะครับระบบสมองคนฝั่งตัวนะมีการพัฒนาเยอะพัฒนาขึ้นมาไอ้ที่เด่นชัดที่สุดก็คือพัฒนาอยู่ในโทรศัพท์มือถือโดยพัฒนาผ่านระบบ OS OS มาจากว่าอะไรครับ Operation System คือระบบอะไรครับปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือนั่นเองปัจจุบันในโลกมีอยู่2ระบบใหญ่ๆก็คืออะไรครับ Android เก่งมากกับ iOS นะครับใน iPhone ถูกไหมครับเป็น Android เนี่ยนะครับได้พัฒนาสิ่งที่พัฒนาที่เรนเห็นมากที่สุดคืออะไรครับแอปพลิเคชันใหม่ๆที่มันมีขึ้นมาแอปพลิเคชันมันฉลาดมากปัจจุบันนักเรียนทำอะไรได้สารพัดมากมายเลยในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยครับนักเรียนนักเรียนเรียนวิชาอะไรนักเรียนไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันเลยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมีหมดนะครับเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาในระบบปฏิบัติการนั่นเองทำไมจึงต้องมีระบบ OS ระบบปฏิบัติการเพื่อจะรองรับการเขียนโปรแกรมเข้าไปในปรับปรุงการทำงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือบริษัทเขียนอย่างเดียวนะครับหรืออัดอย่างเดียวไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับคราวนี้คำว่าพูดถึงเทคโนโลยีปัจจุบันแทบจะเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันอยู่ในอะไรครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแล้วโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวปัจจุบันนี้อาจจะทำได้ทุกอย่างแล้วปัจจุบันมันก้าวไปไกลถึงขั้นอะไรครับมีโทรศัพท์เครื่องนึงทำอะไรได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช่ไหมเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลส่งงานใช่ไหมครับถ่ายรูปส่งงานพรีเซนเทชันส่งงานหรือแม้กระทั่งอะไรครับเรียนรู้ทางไกลผ่านการอะไรครับการคอต่างๆแล้วใช้พวกนี้หมดแล้วนะครับแต่เราใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันรองรับเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับมาโทรศัพท์แล้วก็ปัจจุบันเขากำลังนิยมเลยก็คือเขียนโปรแกรมนะครับในระบบสมองคนฝั่งตัวหรือชิป IC ให้สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยควบคุมโทรศัพท์มือถือข้อดีผู้ใช้คำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วใช้คำว่าสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนเนี่ยข้อดีมันคืออะไรครับมันเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ทุกเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเป็นไงครับควบคุมอะไรก็ได้ที่มันมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตไหมมีแน่นอนถ้าบ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าไม่ทันสมัยแล้วนะครับภาษาทางการเรียกว่าไม่ทันสมัยแล้วแล้วก็อยู่บนสังคมเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ลำบากเนาะแม้กระทั่งระบบอะไรครับระบบจ่ายเงินระบบธนาคารเป็นอะไรครับเป็นแบงกิ้งหมดแล้วแอปพลิเคชันแบงกิ้งหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครูจะโอนเงินให้ใครครูก็แบงกิ้งโอนเข้าไม่เสียค่าบริการเก็บอะไรครับมันจะมีอีเมลมีรูปการโอนสลิปเก็บไว้ให้เราด้วยเห็นไหมปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงออกแบบให้มีระบบสมองคนฝั่งตัวให้เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในปช.1 นี้แหละนะครับเดี๋ยวจะตรงนี้มาให้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ควบคุมโทรศัพท์ผ่านอะไรครับอุปกรณ์สมองคนฝั่งตัวได้ถูกไหมครับผ่านอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแต่ข้อแม้คือไอ้ชิป IC สมองคนฝั่งตัวต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านนะเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียนมี Wi-Fi มั้ยส่วนใหญ่ก็มี Wi-Fi ไม่มีก็ใช้ฮอตสปอตอะไรครับของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะปัจจุบันที่ง่ายสุดก็สมาร์ทโฮมนะครับอยู่ออฟฟิศลืมปิดไฟที่บ้านก็กดเปิดปิดไฟมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ security ก็คือตรวจจับความปลอดภัยนะครับในบ้าน1เลยก็คือตัวจับผู้บุกลุกพูดถึงผู้บุกลุกก่อนนะครับพี่ปี3เราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วนะครับก็คือมีเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวใช้หลักการของอัลตราโซนิกคือหลักการเหมือนค้างคาวนักเรียนรู้จักค้างคาวไหมค้างคาวไม่มีตานะมีตาก็ตาแย่มากแต่มันเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ชนสิ่งกีดขวางอะไรเลยค้างคาวบางฝูงมีเป็นล้านๆตัวแต่บินไม่ชนกันหัวไม่แตกเลยค้างคาวมันใช้หลักการก็คือมันผลิตขึ้นอัลตราโซนิกก็ขึ้นความถี่ในย่านอัลตราโซนิกนะครับไปขึ้นนี่มันจะไปสะท้อนวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาที่หูค้างคาวค้างคาวหูใหญ่ไหมใหญ่แล้วมันจะประมวลผลว่ามีสิ่งกีดขวางมันจะหลบทันทีทันใดเลยมันก็สร้างมาเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เอาไปตรวจจับคนที่จะมาบุกรุกที่บ้านทั้งเดียวเช่นนักเรียนเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปไว้ที่ประตูบ้าน
มีคนมาตัดสิ่งกีดขวาง

0: ไหมครับเห็นแล้วว่ามีคนก็จะเซ็นเซอร์มันก็จะสะท้อนกลับเข้าที่ตัวรับเราเขียนโปรแกรมไว้ใช่ไหมครับให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ให้เด้งผ่าน LINE ได้เลยมีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยเด้งผ่าน LINE เลยจะเขียนอะไรก็ได้กำลังมีผู้บุกรุกรายงานระยะด้วยนะอยู่ในระยะ5เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรบอกได้เลยละเอียดแล้วเราสามารถออกแบบข้อความเนี้ยให้เด้งไปที่กลุ่มไลน์ของตำรวจได้เลยว่าบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่นี้มีผู้บุกรุกเข้ามาแล้วตำรวจเข้าชาร์จตัวได้ทันทีเลยนี่ทำได้แล้วนะครับนี่คือเทคโนโลยีสมองบนฝั่งตัวที่เพื่อเราทำที่รุ่นพี่เราทำในอันที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเฮ้ยตรวจจับนะว่ามีคนเข้ามายังตรวจจับได้ด้วยว่าตอนเนี้ยโจรอยู่หน้าบ้านหรือในบ้านก็มีเซ็นเซอร์2ชุดชุดแรกตรวจจับหน้าบ้านชุดที่2ในบ้านพอเข้ามาในบ้านปุ๊บยังสามารถออกแบบให้ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเปิดปิดไซเรนในบ้านเราตั้งไว้ก็ได้ให้เสียงดังๆให้ขโมยตกใจได้อีกนี่ทำได้แล้วที่ปี3เรานะมีตัวอย่างมีชิ้นงานแล้วนะครับก็ใช้เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับโปรเจกต์ที่2คือโครงงานชิ้นงานที่2ที่โดดเด่นก็คือในพื้นที่อำเภอหัวหินแล้วเนี่ยนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะเพราะว่าอะไรครับนิยมใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าพื้นที่การจอดรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแคบรถมอเตอร์ไซค์หายบ่อยตามหอพักต่างๆตามบ้านเรือนต่างๆรถมอเตอร์ไซค์หายบ่อยนะครับพี่ก็เลยคิดเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกหรือผู้ที่กำลังจะลักรถมอเตอร์ไซค์หลักการคือครับคล้ายๆเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกในบ้านแต่เอาแปะไว้ในนะครับรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองเวลามีคนมาคล่อมรถมอเตอร์ไซค์ตรวจจับได้เลยมีคนอยู่นะครับเด้งเตือนผ่านไลน์ของเจ้าของเจ้าของเอาเห็นมีผู้บุกรุกอยู่ก็กดสวิตช์สั่งการโทรศัพท์เปิดวงจรไซเรนในรถเครื่องให้ดังรับรองว่าโจรคงไม่อยู่ครับตรงนั้นแล้วคงหนีก็คือช่วยได้นี่ก็ทำได้แล้วมีชิ้นงานมีอะไรอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถสร้างเป็นชิ้นงานไอ้นี่ที่ครูกำลังพูดเนี่ยมันก็คืออะไรครับสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้านในการเขียนโปรแกรมสมองคนฝั่งตัวเข้าใจไหมครับเขียนป้องกันภายในบ้านป้องกันภายในที่จะขโมยรถอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเฉพาะด้านเฉพาะว่าถ้าเรียนทำดีๆออกแบบดีๆวงจรเล็กๆต้นทุนน้อยๆเรียนก็ขายได้ถูกไหมครับเอาไปขายเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้นะครับประสิทธิภาพดีแล้วราคาถูกใครก็อยากจะซื้อแต่ถ้าเราออกแบบไม่ดีเราออกแบบมันมีขนาดใหญ่เกินไปเราลงทุนเยอะเราก็ขายเขาไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอันนี้ยกตัวอย่างมานะครับเกี่ยวข้องกับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนนี้โดยตรงแน่นอนนะครับที่จะต้องทำชิ้นงานทำโครงงานนะครับนี่ก็เป็นความหมายต่างๆของนะครับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวต่อไปนักเรียนมาดูครับไอ้นี่แหละครับไอ้สมองคนฝั่งตัวที่ครูพูดมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับมันออกแบบมาในรูปแบบของอะไรครับบอร์ดใช้คำว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้สมองคนฝั่งตัวก็คือชิปดำๆตรงแค่นั้นนะครับตรงกลางนั่นเองเล็กไหมอันนี้ขยายมาแล้วนะครับเล็กมากเล็กประมาณโทษนะครับประมาณ3นิ้วมือของครูเนี่ยไอ้ชิปตัวนี้ครับจริงๆเล็กมากแล้วนักเรียนลองจินตนาการนะครับไอ้แล้วไอ้สมองคนฝั่งตัวเนี่ยนักเรียนรู้ไหมข้างในมันมีอะไรนักเรียนเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์มานักเรียนรู้จักรีซิสเตอร์ตัวต้านทานใช่ไหมรู้จักคาปาซิสเตอร์ใช่ไหมรู้จักทรานซิสเตอร์ก็พอจะรู้บ้างนะเพราะเรียนบ้างแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยัดเข้าไปโทษนะครับมันถูกอัดลงไปในวงจรในชิปไอซีตัวนี้แหละแต่ตัวหลักๆก็คือไดโอดกับทรานซิสเตอร์เป็นล้านๆตัวนะครับตัวแค่นี้เป็นวงจรไดโอดและทรานซิสเตอร์เป็นล้านๆตัวคนสร้างได้ด้วยมือไหมไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรใช้แว่นขยายในการจะเอาวงจรใส่เข้าไปก็เหมือนการเย็บผ้าเลยครับนักเรียนนักเรียนไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้นี่เป็นเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นชิปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino มีเยอะเลยครับในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวบวช1เนี่ยถ้ามีโอกาสครูจะให้ครูสอดแทรกเรื่องพวกนี้ไปให้นักเรียนลองทําโปรเจกต์ชิ้นงานง่ายเราต้องเร็วนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีเร็วมากไหมเร็วมากความเร็วก็มากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเป็นความเร็วรถแล้วเราก็ต้องเร็วขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่การเรียนรู้ด้วยเร็วขึ้น มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นมันไม่ซีเรียสมันไม่เครียดเหมือนสมัยก่อนมีตัวช่วยเยอะมีบอร์ดอ่ะบอร์ดตัวนี้ประมาณ50บาท80บาทแพงไหมไม่แพงเลยนะครับเนี่ยประมาณ50บาทถ้าจะไม่ผิดบอร์ดเล็กขนาดนี้นะครับแล้วโปรแกรมเอาจากไหนดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเยอะเลยครับนะครับดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยเป็นภาษา C นักเรียนต้องการอะไรนักเรียนโครงงานเปิดปิดไฟในบ้านนักเรียนเซิร์ชใน Google เลยขึ้นมาหมดเลยทั้งวงจรทั้งโค้ดก๊อปปี้ลงโปรแกรมเสียบสายดาวน์โหลดได้เลยนักเรียนสังเกตพอร์ตด้านบนไหมเป็นพอร์ตไมโคร USB เหมือนพอร์ตโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนของนักเรียนอะไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ย Samsung ใช่ไหมครับก็คือใช้สายดาวน์โหลดอย่างนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือปัจจุบันมันนักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอยู่กับนักเรียนจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วนักเรียนก็จะต้องมาสนใจต้องเรียนเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างน้อยก็ในวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ไหมครับต้องเก่งที่สุดนะครับมีช่างอื่นๆนะเรื่องเทคโนโลยีเราต้องเก่งกว่านะครับนี่บอร์ดทันสมัยขึ้นมาอีกอันนี้เป็นบอร์ดโนดเขาเรียกว่าโนด MCU นะครับก็คือไอที่สีเงินที่เรียนเห็นนะครับมันก็คือ Wi-Fi นะเป็นบอร์ด Wi-Fiเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตย้อนนะครับอันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นบอร์ดขนาดเล็กแต่นี่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ครูพูดน่ะสามารถเขียนโปรแกรมให้มันสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนใช้ตัวนี้เป็นเรียนรู้ตัวนี้นักเรียนจะสร้างโปรเจกต์ที่ครูพูดถึงอ่ะที่มันเด้งเตือนผ่านไลน์อ่ะคือตัวนี้ราคาประมาณ200ถึง300บาทซึ่งถือว่าถูกมากในราคาไมโครคอนโทรลเลอร์นักเรียนไม่ต้องซื้อครับทางแผนกก็มีชุดฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ขอให้สนใจนะครับตัวนี้นักเรียนก็ไปเรียนรู้ได้นะครับบอร์ดที่3นี่คือเขาเรียกว่าไมโครบอร์ดนี่กำลังเป็นที่นิยมเลยใช้งานง่ายแต่ราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงเอามาทำเป็นหุ่นยนต์เอามาทำเป็นเกมเขียนโปรแกรมเกมเบื้องต้นเขาเรียกว่าบอร์ดไมโครเรื่องไมโครบอร์ดนะครับตรงนี้ครูก็จะนำเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาตอนนี้แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีโครงการส่งเด็กไปแข่งขันหุ่นยนต์เดินนำเส้นครูก็ใช้ไมโครบอทตัวนี้เอาเข้ามาก็จะมากระจายความรู้เผยแพร่ให้นักเรียนนะครับที่เรียนแค่ชั่วโมงแรกใช้คำว่าความรู้เบื้องต้นเห็นไหมครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้านักเรียนสิ่งหนึ่งที่เรียนจับประเด็นได้คืออะไรนักเรียนไม่สามารถใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ถูกไหมครับนักเรียนจะต้องเอาชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้มาเรียนรู้เพิ่มเติม1เพื่อประดับความรู้ของเรียน2เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้เรารับเทคโนโลยีเหล่านี้เราต้องรับครับไม่ใช่บอกผมไม่รับได้ไหมทำไมต้องรับครับเพราะเราเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ถามว่ารับยากไหมไม่ยากนะครับสุดท้ายนักเรียนออกไปทำงานแล้วต้องทำเรื่องพวกนี้หมดแล้วไปทำเรื่องพวกนี้หมดแล้วไอ้เรื่องเก่าๆนักเรียนเห็นไม่มีแล้วเทคโนโลยีพวกนี้มันหมดแล้วนะครับก็ฝากก็ขอนะครับในท้ายชั่วโมงนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนนะครับในห้องเรียนตั้งใจดีมากไม่มีใครหลับเลยนะครับตั้งใจนะครับดูแววตาห้องเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจเกือบ 100% นะครับบางคนตั้งใจมากจนตาแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณนักเรียนปลายทางนะครับที่ติดตามชมในรายวิชานี้มาตลอดในตอนที่2มีความเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้แค่เกริ่นนำในตอนที่2จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวและการออกแบบเลยเริ่มตั้งแต่ช่วงคาบที่2เลยออกแบบทีละงานทีละงานไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะปรับตัวเองเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับเพื่อจะเตรียมรับกับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ในหมดคาบแล้วคงจะต้องกล่าวทักทายกันนะครับสวัสดีครับหัวหน้าห้องทักทายกันนะครับ
1: นักเรียนเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์

0: กรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนเราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมอาจารย์สมบูรณ์เนียมกล่ำนะครับเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการเรียนการสอนวันนี้นะครับครูก็จะเริ่มเข้าสู่รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับในตอนที่1นี้นะครับคือบทนำและภาพรวมของรายวิชาทั้งหมดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าขอบเขตของเราอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ครูขอเช็คพื้นฐานของพวกเธอที่มาเรียนกันในวันนี้ก่อนว่ามาจากสาขาไหนบ้างนะครับมาจากสาขายานยนต์ใช่ไหมนะครับทีนี้ยานยนต์เนี่ยนะครับตอนนี้มันกลายเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เรียนอยู่เดิมนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้มากแล้วนะครับนับวันจะถอยหลังทุกทีนะครับเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนเนี่ยนะพวกเธอนักศึกษาเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังแล้วนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อนของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่จะหมุนได้นะที่มันจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยรวมทั้งระบบแอร์อะไรต่างๆเนี่ยภายในรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งคันแล้วนะครับแล้วนักศึกษาที่ยังไม่เรียนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะหางานยากกันไปทุกทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วล่ะที่พวกเธอมาเรียนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับแมคคาโทนิกนี่นะครับพวกนี้จุดประสงค์ของสาขานี้นะครับก็คือพวกเธอที่จบไปเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้นะครับมีโรบอทเต็มไปหมดแล้วนะครับที่จะมาแทนคนงานนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะต้องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยวงจรที่จะใช้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแมคคาโทนิกเนี่ยมีความจำเป็นมากพอๆกับช่างยนต์เลยนะครับที่สาขาช่างยนต์เลยนะครับเกษตรกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวครูจะให้เห็นภาพรวมจริงๆแล้วนะครับเกษตรกรรมนี่ตอนนี้เป็นสมาร์ทฟาร์มหมดแล้วนะครับนักศึกษาที่จะต้องเรียนสาขาเกษตรกรรมนี่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ไว้บ้างยกตัวอย่างเช่นในอะไรโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับที่จะนำไฟฟ้ามาขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนโดยอิเล็กทรอนิกส์กำลังทั้งนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาไม่จบในสาขาไม่เรียนในสาขานี้นะการทำเกษตรกรรมเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าเจเนเรชันเก่าๆอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปถึงสมาร์ทฟาร์มกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวทางของครูที่จะสอนในวันนี้นะครับและในตอนต่อๆไปก็ดีนะครับครูจะเน้นในทางปฏิบัติเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเอาวงจรนะครับไปประกอบเป็นชิ้นส่วนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเป็นโปรดักต์นะครับสร้างเป็นโปรดักต์ได้นะครับนำไปใช้นำไปทำธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นในขอบเขตของครูที่จะสอนในรายวิชานี้นะครับจะครอบคลุมทั้งระดับ

ปวส.แล้วก็ปวช.นะครับที่เธอจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับ เราจะไม่พูดอะไรมากนะครับลงรายละเอียดมากนะครับจะขอแนะนำภาพรวมของรายวิชาก่อนนะครับสำหรับรายวิชา Power Engineering เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะที่เป็น Solid State แล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ประเภท Power Actuator Power Actuator นี้ก็คือตัวทำงานทั้งหลายเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้หมดมอเตอร์ชนิดต่างๆเราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะมันเกี่ยวข้องกับการนำเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาประกอบเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้แล้วก็พวก power drive control system คือระบบการควบคุมของอิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกทีนึงไม่งั้นเราจะนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้นะมาสร้างเป็นวงจรแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับในกลุ่มของเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปใช้ในการประกอบเป็นวงจรของอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับครูจะเริ่มตั้งแต่ไดโอดทรานซิสเตอร์พาวเวอร์มอสเฟต IGBT และ SCR อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันเป็นหัวข้อไปนะครับจนถึงหัวข้อที่11แต่จะมีหัวข้อที่12 13อะไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเธอได้เรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าครอบคลุมไหมแต่ว่าถ้ายังไม่ครอบคลุมนี่เดี๋ยวครูจะปรับพื้นฐานให้เท่ากันก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้เอาไปใช้นะครับกลุ่มต่อไปที่จะต้องเรียนรู้กันในรายวิชานี้ก็คือเราเรียกว่าอุปกรณ์ขับกำลังถ้าเจอทาง Google เขาเรียกว่าตัวกระตุ้นนะครับมันไม่ค่อยสื่อนะครูเรียกว่าอุปกรณ์ขับกำลังดีกว่านะครับอุปกรณ์ขับกำลังนี่คือกลไกที่มันทำงานมันเคลื่อนไหวได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า actuator แต่ว่าถ้าลองเปิดไปดิกทาง Google ดูนะที่ translate นะมันบอกตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สื่อนะครับครูขอเรียกอุปกรณ์ขับกำลังดีกว่านะครับ เราจะต้องเรียนรู้กัน2 กลุ่มย่อยๆนะครับกลุ่มแรกนี่ก็จะมากหน่อยก็คืออุปกรณ์ประเภทหมุนเรียกว่า rotational actuator ก็คือพวกมอเตอร์ซึ่งมีมอเตอร์หลายแบบซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้โครงสร้างไม่เรียนรู้การทำงานของมันแล้วเนี่ยเราจะเอาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกมาจากมาเกษตรก็ดีไอ้พวกสาขาแมคาโทนิกก็ดีนะครับแมคาโทนิกนี่คือมาจากเครื่องกลกูรู้นะเพราะว่ากูเคยทำหลักสูตรมานะครับเพราะฉะนั้นมาจากเครื่องกลแล้วก็มาจับเรียนอิเล็กทรอนิกก็เลยเรียกว่าแมคาโทนิกแมคาก็คือแมคานิกนะครับโทนิกก็คืออิเล็กทรอนิกเพราะฉะนั้นเอาแมคาผสมกับอิเล็กทรอนิกก็กลายเป็นแมคาโทนิกกันนะครับที่เรียกกันเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เขามีเปิดอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครูเรียนวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์มานะแล้วก็สมัยนั้นใช้หลักสูตรของสหประชาชาติซึ่งแล้วก็ของอเมริกันพูดง่ายๆนะครับอเมริกันนี่มันจะเรียนทั้งหมดเนี่ย10ช่างเริ่มตั้งแต่ช่างยนต์กลเชื่อมนะครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็รวมถึงช่างไม้ด้วยนะครับอเมริกันกับหลักสูตรของเยอรมันเนี่ยดูเหมือนจะแยกกันแต่ว่ามันทุกอย่างมันคล้ายกันก็คือเยอรมันเนี่ยเขาต้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับแมคานิกนะครับ2 สาขานี้ส่วนอเมริกันนี่เรียน10ช่างเลยนะครับเรียนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาออกมาเนี่ยมันเขาจะมองโปรดักต์ออกว่า

เราหยิบโปรดักต์มาชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันผลิตได้ยังไงนะครับกลไกเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกูเองกูจะมองภาพรวมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสาขาแมคคาโทนิกเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่กำลังจะเข้ามาสู่สาขาที่มีความสำคัญมากนะครับในกลุ่มของอุปกรณ์ขับกำลังเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้หมดทั้งแมคคานิกทั้งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็คือไออุปกรณ์ที่ขับกำลังต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพวก rotational actuator คืออุปกรณ์ที่มันหมุนได้ทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า linear actuator คือมันเคลื่อนที่ในแนวราบแนวดิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเรียนรู้กันอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขับกำลังเขาเรียกว่าอินเตอร์เฟสแปลว่าเชื่อมประสานระหว่างอุปกรณ์ควบคุมกับอุปกรณ์ขับกำลังวงจรขับกำลังนะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะถ้าพูดตามภาษาอิเล็กทรอนิกส์นะทำภาษาวิชาการเขาเรียกคอนโทรลเลอร์นี้ก็คือผลิตแค่สัญญาณคือสัญญาณที่ออกจากคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีระดับแรงเคลื่อนประมาณ 3.3 โวลต์ถึง5โวลต์เท่านั้นเองแล้วมันจะไปขับเคลื่อนมอเตอร์รถยนต์ได้ยังไงนักศึกษาลองนึกภาพตามไปดูนะครับเพราะฉะนั้นวงจรที่จะเชื่อมระหว่างคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ขับกำลังก็คือวงจรขับกำลังเนี่ยเราเรียกว่า power die interface เป็นเรื่องหลักเลยที่ในรายวิชาเราจะต้องเรียนกันนะครับมันก็จะมีอะไรอะวงจรขับมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ชนิดต่างๆเนี่ยวงจรมันก็ต่างกันด้วยเราจะต้องมาเรียนรู้กันหมดรายวิชานี้พูดง่ายๆคือยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน20ตอนเนี่ยมันยังไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่าเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนนะครับตัวนี้ส่วนอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็คือพวกเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนย่อยของอุปกรณ์อินเทอร์เฟสก็คือพวกอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์คือกลุ่มในรายวิชาที่เรียกว่าต้นกำลังการเปลี่ยนระดับก็ดีการเปลี่ยนชนิดของกำลังก็ดีเนี่ยเราเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์กับคอนเวอร์เตอร์นี่ต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในตอนต่อๆไปภาพรวมก็คือว่าสัญญาณต่างๆไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์สัญญาณทางไฟฟ้ากำลังอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถไปที่จะปรับเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะนำไปใช้ในภาวะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้เราเรียกว่า power die interfacePower Die Interface เนี่ยจะครอบคลุมถึง Power Inverter กับ Converter ด้วยถ้าใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานอีกซึ่งมาเนี่ยจะเรียนรู้ได้ยากมากนะครับแต่ว่าครูพยายามที่จะถ่ายทอดให้พวกเธอเรียนเนี่ยได้ง่ายง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของครูเนี่ยนะครับไอ้ที่ครูสอนเนี่ยนะครับครูจะไม่สอนในทฤษฎีที่สูงมากแต่ว่าจะสอนการนำไปใช้งานเลยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าคราวนี้ถ้าน้องๆเรียนจบไปแล้วเนี่ยแต่นำเอาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในส่วนหัวข้อในกลุ่มนี้นะครับคือการนำเอาไปใช้ในงานทั้งอุตสาหกรรมต่างๆในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนเนี่ยนะสามารถที่จะนำเอาเนื้อหาของเขาแล้วก็ไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆในสาขาพวกนี้ได้ทั้งหมดครับแม้กระทั่งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตรตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยจากการรีโมทนะจากมอนิเตอร์อยู่ในห้องของเราสามารถที่จะทำการเกษตรแทนคนงานในเกษตรได้แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสมาร์ทฟาร์มเนี่ย

จะเข้ามามีบทบาทถ้าไม่งั้นเราตามไม่ทันเขาตอนนี้ประเทศที่เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีนะอย่างเช่นจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาการทำฟาร์มนี่ใช้พวกหุ่นยนต์พวกแขนกลหมดแล้วแม้กระทั่งประเทศในตะวันออกกลางเช่นอิสราเอลพวกนี้เป็นสมาร์ทฟาร์มหมดแล้วตั้งโรงเรือนในทะเลทรายนะครับแล้วก็ใช้หุ่นยนต์อย่างเงี้ยใช้คนงานนี่เพียงแต่ว่าไปคุมเฉยๆนะครับ 2-3 คนแต่ว่าข้างในนี่เป็นหุ่นยนต์หมดแล้วเป็นแขนกลหมดแล้วก็ในระบบการคมนาคมขนส่งพวกอะไรต่างๆเนี่ยสัญญาณอนัตจราจรอะไรต่างๆพวกสัญญาณระบบควบคุมในรถยนต์แล้วก็รถไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ความเร็วสูงความเร็วต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้ยูนิตกำลังเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากสิ่งที่ครูจะถ่ายทอดให้พวกเธอเนี่ยจะต้องนำไปสู่การผลิตการสร้างโปรดักต์ได้นะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันดูนิดหนึ่งนะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าไปสู่ในวิชาพวกอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้ยังไงนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับที่จะเข้าไปขับเคลื่อนมันได้เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณเมื่อเทียบกับกำลังม้าแล้วเนี่ยเป็นร้อยแรงม้าอันนี้คือตัวอย่างของรถยนต์ไฟฟ้าอันหนึ่งที่จะต้องสาขายานยนต์นะนะพยายามสนใจหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเธอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนายจะเห็นว่าในยานยนต์ต่างๆเหล่านี้มันจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เรียนรู้ในภาพรวมก่อนนะครับนี่เป็นตัวอย่างว่าในอนาคตนะเราจะต้องเจออุปกรณ์พวกนี้พวกหุ่นยนต์สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตปลูกผลผลิตต่างๆเหล่านี้เป็นหุ่นยนต์หมดแล้วการขับเคลื่อนล้อของหุ่นยนต์ต่างๆอุปกรณ์กลไกต่างๆเหล่านี้จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลังมาควบคุมมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกล้องมีกลไกต่างๆที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเป็น linear accelerator ด้วยคำนะพวกนี้เป็นหุ่นยนต์สำหรับปลูกผักผลไม้ในโรงเรือนอันนี้คือด้านเกษตรในจริงว่าในด้านเกษตรกรรมเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้นะลักษณะแบบนี้ที่ต้องเข้ามาสู่บทบาทของพวกเรานะครับที่ต้องเรียนรู้กันนะแม้กระทั่งระบบในการสูบน้ำสำหรับทำการเกษตรตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มเราจะต้องเรียนรู้ว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงนะครับอิเล็กทรอนิกส์กำลังเท่านั้นสามารถที่จะนำไปสู่การออกแบบไอ้ตัวนี้ได้ด้วยนั้นนักศึกษาเกษตรดูให้ดีนะครับว่าทุกวันนี้เกษตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาสู่ตรงนี้ได้แล้วจำเป็นจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระบบฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหุ่นยนต์ที่จะรดน้ำในฟาร์มเกษตรเนี่ยถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นสัญญาณเป็นซิกแนลก็คือกูได้บอกแล้วว่าสัญญาณควบคุมเนี่ยจะต้องไม่เกิน5โวลต์ตั้งแต่ 3.3 โวลต์จนถึง5โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนไอ้พวกนี้ต้องใช้มอเตอร์นี้จะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพราะนั้น เป็นสิ่งที่เราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเนี่ยในด้านการคมนาคมขนส่งอันนี้เต็มๆเลยนะครับแมคาโทนิกอิเล็กทรอนิกส์พวกไฟฟ้าจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนพวกอุปกรณ์เรียนรู้ในการระบบขับเคลื่อนของมันนะครับระบบแปลงไฟก็เรียกว่าอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์อันนี้เป็นหัวใจหลักเลยที่จะต้องนำไปใช้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
พราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนที่ไปได้จำเป็นจะต้องเรียนรู้กันเนื้อหานี้จะครอบคลุมพวกนี้หมดเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็จบตามหลักสูตรสามารถที่จะเรียนรู้ได้หมดเลยว่ามันขับเคลื่อนได้อย่างไรนะครับที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะนักศึกษาทุกคนคงจะรู้ว่าในสมัยใหม่นี้เครื่องซักผ้าจะใช้วงจรเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ในการที่จะปรับเพิ่มความเร็วลดความเร็วไม่ใช่มอเตอร์สมัยเก่ารุ่นเครื่องซักที่ใช้มอเตอร์ AC แต่ว่าตอนนี้เราใช้มอเตอร์ DC บัลเลตหรือมอเตอร์ AC ที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์มาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นวงจรอินเวอร์เตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังนาที่สำคัญมากจะนำเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้ในการขับมอเตอร์ที่มีจำนวนโพลมากแล้วก็มีแรงเคลื่อนขนาด220โวลต์ได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างไฟ220โวลต์ที่เป็นไฟกระแสสลับมาเป็นไฟ DC แล้วเอาไฟ DC นี่มาสร้างเป็นไฟ3เฟสมาขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วมาดูภาพตรงกลางนะคือตู้เย็นตอนนี้นอกจากจะใช้คอมที่ใช้ไฟ AC อย่างเดียว220โวลต์เวลาสตาร์ทตีก็ดังแกรกแล้วก็ทำงานการตัดต่อมันจะกินไฟในคอมรุ่นเก่าเพราะว่าเวลามันเริ่มสตาร์ติ้งเคอร์เรนต์เนี่ยมันก็กินกระแสไฟมากประมาณเกือบ10เท่าของกระแสที่ตู้เย็นทำงานปกติเพราะฉะนั้นในตู้เย็นสมัยใหม่เนี่ยที่มีคำว่าอินเวอร์เตอร์แปะอยู่ที่ตัวตู้เย็นอันนั้นหมายความว่าเป็นตู้เย็นรุ่นใหม่ที่ใช้มอเตอร์ DC บัลเลต3เฟสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะขับเคลื่อนด้วยตัวอินเวอร์เตอร์คือแปลงไฟ220เป็นไฟ3เฟสเพื่อมาขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วก็ปรับความเร็วของมอเตอร์เนี่ยให้แปรผันไปตามความเย็นถ้ามีความเย็นมากมอเตอร์ก็จะลดภาระการหมุนลงนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งบันเทิงอย่างเช่นเครื่องเสียงจากเครื่องอนาล็อกที่อยู่ซ้ายมือตัวนี้กลายมาเป็นเครื่องเสียงที่เป็นเขาเรียกว่าสวิตชิ่งดิจิตอลนะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือสามารถขับได้ถึง300วัตต์บวก300วัตต์เครื่องเสียงแบบดิจิตอลสมัยใหม่นี้หรือเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งมันทำงานด้วยสวิตชิ่งไฮสวิตชิ่งโลเท่านั้นเองเอาสัญญาณเสียงเนี่ยมามิกกันซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งนี้สิ่งที่เธอยังขาดอยู่ก็คือเครื่องเสียงหลอดซึ่งเป็นพาวเวอร์คืออิเล็กทรอนิกส์กำลังนั่นเองซึ่งเป็นสมัยโบราณแต่ว่าเขามารีโนเวทใหม่ปรับให้มันทันสมัยขึ้นเป็นเครื่องเสียงที่ราคาแพงมากยกตัวอย่างทางด้านขวานี้ยี่ห้อ Macintosh มันเกิดขึ้นในสมัยปี1930เขาคงเส้นคงวาผลิตเครื่องเสียงหลอดมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบครูก็เอาไอ้ทฤษฎีของหลอดสูญญากาศตัวนี้มาให้เธอได้เรียนรู้ด้วยในวิชานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเธอจะได้เรียนรู้แบบย้อนยุคแต่เอามาสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในสภาพปัจจุบันได้แล้วก็เครื่องเสียงพวกนี้ราคาแพงมากตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เหลือแต่พวกอะไหล่ที่ค้างอยู่เท่านั้นเองค้างสต็อกเป็นบางร้านแต่ว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาผลิตขายผลิตหลอดนี่ขายกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะในระบบเครื่องเสียงใช้ในครัวเรือนเราพอเรียนรู้ขอบเขตว่าเรานำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้ในกลุ่มอาชีพหรือวิชาชีพอะไรบ้างแล้วนะครับในเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าเรียกว่า solid state device นะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับในวันนี้ครูขอเริ่มอุปกรณ์ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของไดโอดนี้พวกที่ไม่ได้เรียนไม่มีพื้นฐานมาเนี่ยฟังให้ดีนะเพราะว่าจะได้ปรับพื้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องพูดถึงมันก็
ถือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาเรียนรู้กันอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยตัวแรก

เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือไดโอดไดแปลว่า2นะโอดก็คืออิเล็กโทรดเพราะฉะนั้นมันมีอุปกรณ์เนี่ยแค่2ขั้วก็คือขั้วที่เรียกว่าอโนดแล้วก็ขั้วแคโทดนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต่อที่อุปกรณ์ที่เป็นสารเขาเรียกว่าโซลิดสเตทจริงๆนะก็คือเอาผลึกซิลิคอน2แท่งมาต่อรวมกันมาต่อเชื่อมกันเขาเรียกต่อประสานกันนะครับจริงๆแล้วเป็นแท่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าโดบด้วยสารโดบด้วยความร้อนนะครับความร้อนสูงและประมาณ1,000 กว่าองศานะครับด้วยสารชนิดหนึ่งนะเมื่อโดบกันแล้วเนี่ยมันจะดึงอิเล็กตรอนไปหมดเหลือแต่โปรตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะขาดอิเล็กตรอนนะเราเรียกว่าสาร P ก็คือมันมีจำนวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราโดบด้วยสารอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะถูกโดบด้วยสารอีกชนิดหนึ่งเมื่อโดบแล้วเนี่ยจำนวนโปรตอนเนี่ยมีมากแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยขาดไปตัวหนึ่งนะครับทุกๆไออะตอมของสารตัวเนี้ยนะครับจะขาดอิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งเพราะนั้นเมื่อมันขาดอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องการโปรตอนเข้ามาเพื่อที่จะเติมเต็มมาให้มันส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยมันขาดอิเล็กตรอนแต่ว่ามีโปรตอนมากคราวนี้มันไม่เท่ากันเนี่ยมาต่อชนกันต่อชนกันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่าง P กับ N ความจริงเป็นแท่งเดียวกันนั่นแหละบริเวณนี้พวกขาดอิเล็กตรอนนะครับแต่พวกที่ต้องการอิเล็กตรอนก็ออกันเข้ามาตรงกลางตรงนี้แต่ว่าไปไม่ถึงไหนหรอกมันก็อยู่กันตรงนั้นแหละบริเวณนั้นเราเรียกว่าบริเวณที่เขาเรียกภาวะสงบเราเรียกว่า depression region region แปลว่าบริเวณนะครับ depression เนี่ยคือภาวะสงบพายุ depression คือพายุที่อยู่ตรงรอยสงบคือระหว่างอากาศร้อนกับอากาศหนาวมารวมตัวกันตรงนั้นก็เรียกว่า depression region เพราะฉะนั้น depression region เนี่ยฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้มันก็จะมารวมตัวกันออกันอยู่ตรงนั้นแหละตลอดเวลาถ้าเราไม่มีอะไรจากภายนอกมาเนี่ยนะครับมันก็จะออกันอยู่ตรงนั้นแหละบริเวณนะภาวะสงบตัวนี้แต่ว่าเมื่อนำเอาแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับมาต่อนะเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2สถานะคือสถานะที่ผลักโปรตอนแล้วก็ผลักอิเล็กตรอนเนี่ยเข้ามาชนกันในสนามรบนะ depression region เนี่ยนะครับไอ้ภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะที่เป็นกระแสไหลจากแบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่า forward bias นะครับการต่อแบบ forward bias นะครับไอ้ขั้วที่ต่อทางด้าน P เนี่ยเราเรียกว่า anode ส่วนต่อทางด้าน N เนี่ยที่มีอิเล็กตรอนมากเนี่ยเราเรียกว่าขาแคโทดมันก็จะมีการต่อแบบ2แบบนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิดรูปซ้ายมือเราเนี่ยนะครับรูปซ้ายมือตรงนี้นะเราต่อเอาขั้วบวกมาต่อกับขาอโนดส่วนขั้วลบมาต่อกับขาคาโทดเมื่อต่อแบบนี้เนี่ยโปรตอนขั้วแบตเตอรี่ไฟบวกเนี่ยคือขั้วบวกตัวเนี้ยนะครับก็จะไปผลักโปรตอนในแท่ง N นะครับแท่ง N นี้คือขาดอิเล็กตรอนเนี่ยเพราะฉะนั้นโปรตอนกับประจุบวกเนี่ยมันไม่กินกันคือมันก็จะผลักไอ้โปรตอนที่อยู่ในแท่ง P เนี่ยเข้าไปรวมตัวในสนามลบคือ depression region ส่วนอิเล็กตรอนคือขั้วลบเนี่ยก็คือปรากฏว่ามีอิเล็กตรอนจำนวนมากของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะผลักอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปยังสนามลบเหมือนกันเพราะนั้นมันจะเกิดการหักล้างกันคือบาลานซ์ตัวเองนะครับก็จึงเรียกว่าจะมีกระแสไหลกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยจากขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ยไปยังขั้วแคโทดอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้วบวกนี้ก็คือจะมีกระแสประจุบวกประจุบวกคือโปรตอนเนี่ยเข้าไปผลักโปรตอนที่อยู่ในแท่ง P นะผลักอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเกิดการเราเรียกว่ากระแสไหลเกิดขึ้นนะครับถ้าจะนับเป็นกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือไหลจากขั้วลบจากแคโทดไปยังอโนดกระแสโปรตอนเนี่ยก็คือกระแสไฟที่เราวัดได้เนี่ยเป็นกระแสโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นกระแสโปรตอนนี้ก็จะไหลจากขั้วบวกไปยัง
ขั้วลบเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้สับสนเราต้องเรียกทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการวัดกระแสมิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะวัดจากกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสบวกมากกว่ากระแสลบเพราะฉะนั้นกระแสลบมันวัดไม่ได้นะครับแต่ว่ากระแสบวกเนี่ยคือมิเตอร์มันจะขึ้นตัวเลขขึ้นเข็มมันก็ขึ้นได้ เราจะวัดในทางปฏิบัติกันก็คือวัดกระแสจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเพราะฉะนั้นเมื่อต่อแบบนี้เรียกต่อแบบ forward bias คือต่อแล้วกระแสไหลรูปทางขวานี้ก็คือเราต่อกับทางเอาแบตเตอรี่ต่อกับทางเนี่ยพอต่อกับทางนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะดูดกลับมาหาที่แบตเตอรี่ส่วนโปรตอนที่อยู่ในขั้วอโนดนะอยู่ในแท่งอโนดเนี่ยแท่ง P เนี่ยนะครับมันก็จะดึงไปหาลบขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะดึงไอ้โปรตอนเนี่ยเข้าไปรวมตัวกับมันเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับสนามลบนี่กว้างขึ้นหรือว่า depletion region เนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นน่ะปั๊บมาบาลานซ์กันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการไหลของกระแสเลยนะครับสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าสภาวะ reverse biasนะครับคือการให้ไฟกับทางสรุปได้ว่าไฟกับทางนี่จะไม่มีกระแสไหลถ้าเราต่อแบบ forward bias เนี่ยจะมีกระแสไหลจุดประสงค์ก็คือไดโอดเนี่ยถูกนำไปใช้ในการที่จะกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองทางเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์จริงๆที่ในอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์นี้แปลกแต่ว่าสัญลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คืออโนดเนี่ยเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมตรงท้ายของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยคือทิศทางของมันนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าแคโทดเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่มาต่อเอาไฟบวกต่อที่ขาอโนดแล้วก็ไฟลบมาต่อที่แคโทดก็จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตัวหลักที่จะต้องนำไปใช้ในการบล็อกให้กระแสไหลไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับออกมาเพราะนั้นอุปกรณ์ที่พวกเธอเห็นนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทริกกำลังนั้นนะเริ่มตั้งแต่ไดโอดตัวเล็กๆเป็นแก้วตัวเล็กๆตัวนี้ที่ชี้อยู่ตรงนี้อุปกรณ์ตัวนี้เล็กมากเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นช่วงปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปสู่ทดลองกันแล้วก็จะไปในการที่จะนำไดโอดไปใช้ต่างๆนะครับตอนนี้เราให้รู้จักแค่ตัวอุปกรณ์พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นไดโอดที่สามารถที่จะนำกระแสได้หลายพันแอมแปร์ไอ้ตรงนี้จะใช้ในรถยนต์ไอ้พวกหัวรถจักรไฟฟ้านะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระแสไฟสูงๆส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรความจริงแล้วมันเป็นตัวไดโอดตัวหนึ่งที่ฐานตรงนี้ขอให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละคืออโนดไอ้ตรงนี้ก็คือแคโทดนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ที่มีขนาดย่อยลงมาตัวนี้ก็คือไดโอดที่เขาเรียกว่าไดโอดโมดูลไดโอดโมดูลตัวนี้นะครับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหัวรถจักรไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้านะครับรถรางไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขนาดนี้ก็มีขนาดที่รองลงมาก็ตัวเล็กลงมีขนาดประมาณ25แอมป์50แอมป์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปนะครับนะที่เมาส์ชี้อยู่นี้เป็นเขาเรียกว่าบริดจ์โมดูลก็คือเอาไดโอดเนี่ย4ตัวมาต่อกันเป็นวงจรบริดจ์คือสะพานไฟให้กระแสไหลทางเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไฟจะกลับทิศทางอะไรก็ตามส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นไดโอดแต่ว่าเป็นวงจรบริดจ์เหมือนกันแต่ว่าคนอีกรูปแบบนึงคราวนี้เมื่อเรารู้จักอุปกรณ์เหล่านี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะครับความจริงมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าไอ้เราให้เห็นภาพแล้วว่าโอเคอุปกรณ์ไดโอดหน้าตารูปร่างเป็นยังไงแล้วนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการนำไดโอดไปใช้เนี่ยเราไปใช้ยังไงคราวนี้ก่อนที่จะเรียนรู้ว่าเอาไปใช้ยังไงนั้นนะครับกูขอพูดหลักการก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปใช้ใน
การเรียงกระแสไฟนะครับจากไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไฟฟ้ากระแสสลับนั้น

มีแต่กระแสบวกไฟบวกส่วนไฟลบนี่หายไปแต่ว่าเรามีวิธีกลับให้มันกลับมาแผ่บวกได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงกระแสเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบถ้าการเลี้ยงกระแสแบบนี้ก็คือว่าตัดเฉพาะขั้วบวกเท่านั้นตัดเฉพาะไฟคลื่นบวกคลื่นบวกนะครับมาแบบนี้เราเรียกว่า half wave rectifier หรือว่าการเลี้ยงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับครึ่งคลื่นการเลี้ยงกระแสแบบนี้นะครับคลื่นลบจะถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของไฟที่เกิดขึ้นที่มิเตอร์วัดได้เนี่ยมันจะมีอยู่สองค่าคือค่าที่ยอดคลื่นนี้เราเรียกว่าพีควอลเตจก็คือมันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่ว่าอีกค่าหนึ่งเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าเอเวอเรจคือค่าเฉลี่ยนั้นก็คือน้องๆไอ้ที่มาจากเกษตรก็คือว่าเรามียอดเขาอยู่3ลูกเห็นทั้งภาพขวามือนะถ้าเราเอารถเกรดดินนี่มาเกลี่ยลงให้เป็นราบเรียบเป็นที่เรียบแล้วเนี่ยยอดเขา3ลูกตรงนี้นะครับมันก็ทำให้ดินนี่สูงขึ้นมาถึงจุดนี้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนตัวนี้เราจะถูกนำไปใช้งานเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนตัวนี้คำนวณได้จากสูตรตัวนี้นะครับก็คือสูตรนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ 0.4 ก็คือต้องมีแฟกเตอร์ตัวคูณตัวนี้นะครับ 0.3 0.318 ของค่าพีคทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าการเรียงแบบนี้เนี่ยเราจะได้แรงเคลื่อนที่มีค่าลดลงการเรียงแบบนี้เรียกว่าการเรียงแบบ half wave rectifier นะครับพอเข้าใจนะอันนี้เป็นวงจรตัวอย่างที่เรามาใช้งานจริงในเรื่องไปสร้างไอ้ไฟสำหรับเลี้ยงวงจรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้กัน เราจะใช้ไดโอดแค่ตัวเดียวแล้วโหลดนี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานเราเรียกว่าโหลดทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เมื่อถูกเรียนกระแสแบบครึ่งคลื่นแล้วเนี่ยไอ้ส่วนนี้จะหายไปเนี่ยเราจะนำไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยมันเพราะฉะนั้นการที่จะเอารถเกรดไปไถให้มันราบเรียบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยราบเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่หายไปตรงเนี้ยวอลเตจมันจะตกลงมาเป็น0นะครับวอลเตจจะตกลงมาเป็น0เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาใช้กันก็คือเอาตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุตัวนี้ตัวที่แรงเงาตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุตรงเนี้ยนะครับก็คือแทงน้ำพูดง่ายๆคนที่จบเกษตรมารู้ว่าคือแทงน้ำยอดสูงตัวเนี้ยนะครับมันก็คือเติมน้ำในแทงไว้เติมเข้าไปพอน้ำในแทงเนี่ยปั๊บแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปใช้ลดต้นไม้ก็คือผ่านโหลดตัว R ตัวนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นลบอยู่เนี่ยนะครับน้ำในแทงนี่ค่อยลดลงไปเพราะฉะนั้นจึงเกิดเขาเรียกว่าริปเปิลก็คือเกิดการกระเพื่อมของแรงเคลื่อนที่ถูกเรียงกระแสนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนั้นก็คือว่าถ้าเราเอาแท้งน้ำนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไฟนี่มากขึ้นตัวนี้นะน้ำจะได้เติมเถวเต็มแล้วก็ใช้ได้นานเพราะฉะนั้นค่าริปเปิลตัวนี้ที่เป็นค่าต่างระหว่างพีคกับน้ำถูกใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงกลายเป็นเรียบเพราะฉะนั้นแท้งน้ำเนี่ยคือถ้าค่ายิ่งมากน้ำก็จะรักษาระดับของมันได้นานจนค่าริปเปิลเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะครับแต่กระนั้นมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีวงจรอันหนึ่งที่จะรักษาน้ำให้มันราบเรียบอยู่ตลอดเวลาน้ำที่ราบเรียบนี่คือไฟ DC นั่นเองไดเรกเคอร์เรนต์นั่นเองซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกวงจรเรกูเลตนะครับ

ษาระดับน้ำให้เท่ากันก็คือเราจะตัดค่าริปเปิลนี่ออกไปอีกทีนึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกทีนึงดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำมันราบเรียบได้เนี่ยก็คือต้องใช้ตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุตัวนี้เรียกว่าคาปาซิเตอร์ซึ่งในหัวข้อของเราถือว่าเรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเกิดพวกเธอนี่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็เรียนรู้ในเบื้องต้นคือตัวเก็บประจุนี่เป็นเดี๋ยวคราวหน้าจะเอามาให้ดูนะครับว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเก็บประจุไว้อ้าวเมื่อเรียนฮาล์ฟเวฟแล้วเราก็จะต้องมาเรียนอีกแบบหนึ่งเราเรียกแบบฟูลเวฟฟูลเวฟนี่คือเต็มคลื่นเลยถ้าไฟจะมาซีกลบก็กลับทิศทางอีกด้านหนึ่งเป็นบวกนะครับเพราะนั้นยอดเขา3ลูกนะเราก็จะได้ยอดเขาแบบชิดๆกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยนี่ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นก็คือว่าเอารถเกรดมาเกรดให้มันราบเรียบเนี่ยนะครับมันก็เราจะได้พื้นดินที่สูงขึ้นนั่นเองพื้นดินนี่คือค่าวอลเตจค่าเฉลี่ยนั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียนกระแสแบบนี้ก็เรียกว่าแบบฟูลเวฟเรคติฟายเออร์น้องๆคงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะเกือบจะเท่ากับยอดคลื่นเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับประมาณ 0.9 ของแรงเคลื่อนสูงสุดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนกระแสเนี่ยแบบฟูลเวฟเนี่ยมันจะเรียนกระแสแบบเขาเรียกว่าใช้ไดโอด2ตัวแต่ว่าหม้อแปลงตัวนี้จะต้องมีเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์แท็บอยู่ด้วยการเรียงกระแสแบบนี้เรียกว่าฟูลเวฟเรคติฟายเออร์มันก็จะมีการเรียงกระแสอีกแบบหนึ่งก็คือการเรียงกระแสแบบบริดวงจรบริดซึ่งจะให้ค่าวอลเตจเอเวอเรจนี่เท่ากันคือ 0.9 โวลต์คูณกระแสพีคคูณกับกระแสพีคตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องในทางปฏิบัติอีกทีนึงแล้วก็จะเรียนรู้กันอีกทีนึงดีกว่านะครับสรุปว่าเราเรียนรู้กันตอนนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้านี่ก็จะนำเอาอุปกรณ์จริงเนี่ยนะครับมาต่อมาทดสอบกันว่าไอไดโอดเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็การเทสว่าขาไหนเป็นขาแอนโอดขาไหนเป็นขาแคโทดนะครับเราก็จะมาต่อแล้วก็ทดสอบให้เห็นกันจริงๆนะครับก่อนที่จะเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปถัดไปนะครับสรุปนะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของไดโอดกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอสรุปดังนี้ก็คือว่าเราได้รู้จักตัวอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็รู้จักโครงสร้างของมันนะครับโครงสร้างของมันนะครับแล้วก็รู้การนำเอาไดโอดไปใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือการเรียงกระแสแบบ half wave การเรียงกระแสแบบ full wave นะครับแล้วก็ค่าแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นจาก half wave คำนวณได้อย่างไรนะครับค่าแรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยที่การนำเอาไดโอดไปต่อที่เป็นแบบ full wave เนี่ยเราจะได้ค่าแรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับยังไงสำหรับตอนนี้ในตอนแรกนี้นะครับครูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเนื้อหาในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ได้เรียนรู้มาพอสมควรก็คือตั้งแต่ได้ตัวไดโอดว่ามีโครงสร้างอย่างไรนะครับแล้วก็การต่อใช้งานเป็นยังไงสำหรับคราวหน้านี้เราจะนำเอาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมาต่อเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับเพราะฉะนั้นการนำอุปกรณ์มาต่อเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับมันจะมีวิธีการต่ออย่างไรนั้นนะคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมเปลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
3: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
4: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำ

0: สูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุด

เย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: อ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูมีนนะคะครูอัญชยาคนสูงดีนะคะปัจจุบันนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจําแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาแนะนําให้ทุกๆคนรู้จักนะคะ6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านพักอาศัย6ขั้นตอนนี้ทําไมวันนี้ครูถึงได้หยิบยกมาให้เราได้รู้จักกันนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามีเวลามีกําลังพอที่เราอยากได้เป็นของตนเองนั่นก็คือบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองการที่เราจะสร้างบ้านพักอาศัยเราจะต้องมีแรงบันดาลใจเราอาจจะมีการไปหา reference แรงบันดาลใจต่างๆนะคะมาจากที่อื่นๆนะคะเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยของเราเองนะคะโดยที่6ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับมือใหม่เราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่า6ขั้นตอนที่ว่าที่ครูคัดสรรมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะในส่วนแรกเริ่มแรกเลยที่ดินเปล่าเริ่มต้นยังไงทําไมครูถึงหยิบยกหัวข้อแรกนี้มาให้เรานะคะพื้นที่ดินนะคะเวลาเราสร้างบ้านเราอาจจะสร้างบ้านแบบจากพื้นที่ที่ดินที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่ดินเปล่าหรือใครที่กําลังมองหานะคะทําเลดีๆที่เหมาะกับการสร้างบ้านใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่ใกล้บ้านญาติมิตรของเราต่างๆนะคะอย่างแรกนะคะดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีทางเข้าออกหรือไม่ทําไมครูถึงย้ําตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าแค่ที่ดินแปลงนั้นมีถนนตัดผ่านมีถนนเข้าไปก็เรียกได้ว่ามีทางเข้าออกแล้วแต่เราอย่าลืมว่าตรงนี้นะคะมักจะเกิดข้อพิพาทข้อพิพาทคืออะไรคือเดิมทีเนี่ยเราตกลงกับเพื่อนบ้านว่าเราขอใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรแต่ไปๆมาๆด้วยระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ถนนเส้นนั้นจะทําให้ที่ดินของเราเนี่ยเกิดคําว่าที่ดินตาบอดแปลว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแต่เราไม่มีทางเข้าออกเราจะเป็นปัญหาละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนเลยว่าที่ดินของเราตาบอดหรือไม่มีทางเข้าออกหรือไม่นะคะนอกเหนือจากดูแล้วว่าโอเคเราได้ละมีเส้นทางสัญจรมีทางเข้าทางออกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเพียงพอหรือไม่กับการสร้างบ้านเพราะว่า1การสร้างบ้านของเราเราได้คุยกับสถาปนิกคุยกับวิศวกรคุยกับทางเขตแล้วว่าเราจะสร้างบ้าน1ชั้นในตัวอย่างสร้างบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะการสร้างบ้านแบบนี้เขามีระยะล้นตามแนวกฎหมายถ้าที่ดินของเราไม่พอต่อบ้านที่เราจะสร้างก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นกันนะคะตามข้อกฎหมายเขากําหนดในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะนอกจากเรา1ได้แล้วนะคะทางเข้าทางออก2รู้แล้วว่าโอเคพื้นที่เนี่ยพอสําหรับแบบบ้านที่เราจะก่อสร้างต่อมาที่เราจะต้องรู้คืออะไรนะคะมาดูต่อมาเลยนะคะดูสไลด์นะคะครูขอขอบคุณภาพนะคะจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางนะคะเขาได้สรุปภาพไว้น่ารักมากเลยนะคะเราได้ทางเข้าทางออกแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินเนี้ยเพียงพออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะใช้ในงานก่อสร้างหนึ่งนั่นก็คือชั้น

ดที่ดินนะคะรู้หรือไม่ว่าโฉนดที่ดินนะคะมีหลายแบบนะคะจากในรูปที่ครูนำมายกตัวอย่างให้เราดูเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือนสหนึ่งนะคะหรือว่าเราจะคุ้นชินกับว่าครุฑแดงนะคะแบบที่สองนะคะนสสามกครุฑเขียวนะคะแบบที่สามนะคะนสสามนะคะหรือว่านสสามขอหรือว่าครุฑสีดำเอ๊ะครูคะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะครูคะครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดำอีกอันนึงก็คือที่ดินของสปกโอ้โหก็โฉนดที่ดินมันก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะเรามารู้จักแบบแรกก่อนเลยนะคะจากรูปนะคะครุฑสีแดงนะคะโฉนดที่ดินครุฑสีแดงนะคะเราจะไล่เป็นแนวเส้นตรงลงมาตามรูปนะคะสามารถถือครองได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะมีการถือครองมีการซื้อขายการจำนองได้นะคะสามารถเรียกรังวัดนะคะมาวัดที่ดินได้อันนี้คือที่ดินทั่วไปที่เรามีบางคนสงสัยลองเอาโฉนดที่ดินของตนเองมาดูก็ได้นะคะตรงตราหัวกระดาษด้านบนนะคะจะเป็นตราครุฑสีแดงนะคะก็คือจะเป็นโฉนดที่ดินทั่วไปสามารถซื้อขายได้ตามปกติถ้าที่ดินที่เราครอบครองอยู่เป็นครุฑสีแดงโอเคเราผ่านฉลุยแน่นอนนะคะสามารถดำเนินการก่อสร้างการขออนุญาตต่างๆได้เลยทีนี้เนี่ยนอกจากครุฑสีแดงมีอีกอันนึงนะคะในเรื่องของนสกนะคะในเรื่องของครุฑสีเขียวอ้าวมีสีแดงแล้วมีสีเขียวนะคะเขียวเนี่ยนะคะก็เป็นที่ดินที่ครอบครองเราสามารถครอบครองเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตราครุฑสีดำนะคะก็เป็นที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยออกให้สามารถถือครอบครองได้นะคะสามารถซื้อขายหรือว่าเอาไปจำนองได้แต่ในตัวของครุฑสีเขียวและครุฑสีดำนะคะมีข้อกฎหมายบางประการนะคะบอกอยู่ว่าถ้ามีการซื้อขายหรือการจำนองนะคะจะต้องมีขั้นตอนอื่นๆนะคะส่วนขั้นตอนเนี้ยเราจะไปเจอกันในเรื่องราวถัดไปนะคะวันนี้ครูค่ะยกตัวอย่างแค่ว่าครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดำอีกอันนึงนะคะเวลาเราฟังข่าวเราจะได้ยินคำนี้ที่ดินสปกที่ดินสปกคืออะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นกากบาทสีแดง2อันด้านล่างการซื้อขายถูกกากบาทไว้การจำนองถูกกากบาทไว้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าที่ดินที่เราถือครองเป็นที่ของสปกห้ามซื้อขายและห้ามนำไปจำนองทำไมที่ดินสปกถึงห้ามซื้อขายนะคะที่ดินของสปกเนี่ยเป็นที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยนะคะออกให้กับประชาชนนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมเท่านั้นเหมือนกับว่าให้ที่ดินทำมาหากินนะคะสามารถปลูกบ้านได้ไหมอาจจะได้สำหรับคนที่ถือครองนะคะแล้วที่ดินตัวนี้สมมติว่าครูนะคะเป็นคนที่ถือครองโฉนดที่ดินผืนนี้ของสปกสมมติวันหนึ่งนะคะครูเกิดเสียชีวิตแล้วครูมีลูกหลานนะคะตามหลักกฎหมายที่จะได้รับมรดกนะคะลูกหลานของครูเนี่ยสามารถรับมรดกที่ดินสปกได้แต่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการใช้ชีวิตการทำมาหากินเท่านั้นห้ามซื้อขายและห้ามจำนองนะคะในเรื่องของที่ดินอย่างแรกนะคะเรารู้ทางเปิดเข้าเปิดออกเรียบร้อยนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วว่าที่ดินที่เราถือครองโฉนดที่เราถือสามารถยื่นขออนุญาตได้นะคะถ้าเป็นครุฑแดงไม่มีปัญหายื่นขออนุญาตได้ซื้อขายได้จำนองได้ได้ทุกอย่างนะคะเมื่อเราอ่านโฉนดเป็นเรารู้แล้วว่าที่ดินของเราเป็นยังไงเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปถ้าเป็นพื้นที่ดินเดิมความหมายของดินเดิมก็คือสมมุติว่าณปัจจุบันเรามีบ้านของเราและมีพื้นที่ข้างๆบ้านที่เพียงพอต่อการสร้างบ้านอาจจะไม่ต้องถมดินแต่ถ้าใครนะคะมีที่ดินเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินรกร้างที่เราจะไปบุกเบิกเพื่อลงหลักปักฐานในการสร้างบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคำถามปิ้งขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ยที่ดินเราต้องถมหรือไม่ดูนิยามความหมายก่อนนะคะในงานก่อสร้างจะมี2แบบการถมดินและการขุดดินนะคะการขุดก็คือเอาดินขุดเป็นบ่อหรือว่าขุดหลุมขุดพื้นที่นะคะ

การถมก็คือนําดินจากที่อื่นมาถมให้ได้ระดับตามที่เราต้องการทีนี้มาดูความหมายตามสไลด์ของเรานะคะรู้ก่อนสร้างสําหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างที่ดินของเราต้องถมหรือไม่เป็นโพรงหรือไม่โอ้โหมีเรื่องให้เราต้องคิดมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตามหลักปกติแล้วนะคะเวลาเราคุยกับผู้รับเหมานะคะหรือคนก่อสร้างนะคะการถมดินเนี่ยจะอยู่ที่ระยะถมจากเดิมมา50ถึง80เซนติเมตรอ้าวครูแล้วการถมดินเนี่ยนะคะเรายึดอะไรในการดูว่าเราต้องถมนะคะ1ให้ดูจากแนวถนนเดิมก่อนนะคะดูจากคันแนวถนนเดิมถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแนวถนนเราก็ควรถมนะเพราะว่า1เวลาเกิดเหตุอุทกภัยเกิดน้ำท่วมเนี่ยถนนเนี่ยเป็นสิ่งสัญจรที่ยังคงเหลือไว้ให้เราสัญจรถูกไหมคะถ้าบ้านเราเนี่ยระดับใกล้เคียงกับถนนเราอาจจะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ได้นะคะอ่ะดูจากแนวถนนดูจากอะไรได้อีกแลซ้ายแลขวาไปหาเพื่อนบ้านนะคะชำเลืองซ้ายเพื่อนบ้านของเราชำเลืองขวาเพื่อนบ้านนะคะบ้านเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนบางทีเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการสร้างบ้านกันเยอะเนาะเขาคนนั้นก็ถมที่คนนี้ก็ถมที่กลายเป็นว่าตัวเราเองอยู่ในแอ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถมให้ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ50ถึง80เซนติเมตรหรือตามสไลด์ของครูนะคะเผื่อไปเลยค่ะถมไปเลย1เมตรนะคะเพราะว่าทำไมครูถึงบอกว่าถมไปเลย1เมตรนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาดินมาถมใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่ามีรถ10ล้อวิ่งบรรทุกตามถนนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยดินน่ะจะเป็นลักษณะก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีโพรงอากาศนะคะถ้าเกิดเราเอามาถมแล้วเนี่ยผ่านไปสัก1เดือน2เดือน3เดือนดินจะเกิดการซุดตัวซุดตัวเพราะอะไรเวลาฝนตกนะคะมีน้ำชำระผ่านลงไปในดินทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นนะคะโพรงอากาศเล็กๆที่สอดแทรกอยู่ในเม็ดดินเนี่ยเขาก็จะหายไปทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นเกิดการซุดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราถม 50-80 เซนถึงเวลาจริงดินที่เราถมอาจจะเหลือ40เซนหรือ50-60ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปัจจัยแวดล้อมแล้วนะคะดูราคาเงินในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถมเผื่อไปเลยนะคะเป็นทางออกที่ดีนะคะอ่ะรู้แล้วนะว่าที่ดินควรถมหรือไม่ถมนะคะต่อมารู้กันอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีกฎหมายควบคุมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารนะคะหรือว่าในสไลด์นี้นะคะในการอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะการขุดดินถมดินมี2แบบขุดและถมเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถมดูจากอะไรนะคะทีนี้การขุดดินเขามีข้อกําหนดนะคะของพระราชบัญญัตินะคะการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543นะคะเขาบอกว่าหากมีการขุดดินที่มีความลึกนะคะเกิน3เมตรนะคะเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะให้เขาเข้ามาดูขั้นตอนในการทำงานนะคะมีการตรวจสอบว่าการขุดดินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับหรือไม่นะคะเพื่ออะไรทำไมเราต้องแจ้งไม่แจ้งได้ไหมอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนเราจะบอกว่าไม่รู้เราไม่ทราบไม่ได้นะคะเวลาเราทำอะไรเราต้องสอบถามจากผู้รู้นะคะเดินเข้าไปเลยในหน่วยงานราชการเพื่อขอคำปรึกษานะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการขุดดินลึกลงไป3เมตรเราจะเจออะไรบ้างนะคะพื้นที่นั้นนะคะถ้าใกล้กับถนนอาจจะเจอท่อประปานะคะท่อสายไฟเอ่ยอะไรเอ่ยขุดลึกลงไปตั้ง3เมตรนะคะสมมติครูตัวความสูงครูเองเนี่ยประมาณ160 3เมตรก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยนึกไปเลยว่า 2-3 คนต่อไปแปลว่าลึกอยู่นะคะ3เมตรเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะต่อมาเรารู้ไปแล้วว่าถมดินถมหรือไม่เราตัดสินใจได้แล้วนะคะถ้ามีการขุดดินแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เข้ามาตรวจสอบต่อมาที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะมาดูโอ้เจอสไลด์แบบนี้อย่าเพิ่งปวดหัวอย่าเพิ่งว่าโหยครูไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนควรรู้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเช็คราคาการถมดินเบื้องต้นเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะคะครูมีสูตรมาให้ว่าขนาดพื้นที่ที่ดินเนี่ยปกติจะเป็นตารางวานะคะเวลาเราขับรถเราจะเจอว่าขายด่วนที่ดินแปลงนี้1ไร่2งานกับอีกกี่ตารางวาถูกไหมคะเป็นหน่วยของมาตรวัดของไทยแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราจะต้องแปลงให้เป็นตาราง

เมตรครูก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีกี่ตารางวาให้เอาคูณด้วย4เข้าไปเลยนะคะเราจะได้เป็นตารางเมตรมาดูกันครูยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าครูมีที่ดิน1แปลงนะคะมีพื้นที่200ตารางเมตร200ตารางเมตรคิดยังไงคะครูอ้าวคิดยังไงนะคะใช้ดินเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเราจะประมาณการไว้ก่อนเลยว่ายังนี่ยังไม่ได้เริ่มสร้างบ้านเลยนะคะต้องมาจ่ายค่าถมดินก่อนแล้วนะคะสมมุติว่ามีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะให้เราเอาความสูงที่เราต้องการจะถมดินนะคะคูณด้วยพื้นที่นะคะเราจะได้ปริมาณดินที่เราใช้ปริมาณดินเวลาเขาขายกันภาษาที่เราคุ้นชินกี่คิวนะคะดินกี่คิวนะคะหน่วยก็คือจะเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในตัวอย่างของครูครูมีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะครูต้องการถมที่ความสูง2เมตรโอ้ครูทำไมถมสูงจังพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแอ่งกระทะหรืออาจจะเป็นบ่อน้ำเดิมก็ได้นะคะเลยต้องมีการถมปรับระดับดินถมที่ความสูง2เมตรนะคะคูณด้วยขนาดพื้นที่200ตารางเมตรจะได้ปริมาณดินทั้งหมด400คิวอ่ะ400คิวได้มาแล้วจบหรือยังก่อนส่วนต้นนะคะครูได้บอกไปว่าเมื่อรู้ปริมาณดินอย่าเพิ่งได้ใจว่าโอเค400คิวแล้วจบเราต้องเผื่อดินให้ด้วยนะคะว่าดินเนี่ยมันมีการยุบตัวที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเผื่อไปเลยอีก 30% นะคะเพราะฉะนั้น 30% ของดิน400คิวเราจะได้ปริมาณดินเพิ่มมาอีก120คิวบวกกับ400คิวแรกนะคะเราจะได้ปริมาณดินที่เราต้องใช้ทั้งหมด520คิวทีนี้เนี่ยเวลาเราคุยกับผู้รับเหมาว่าโอเคช่างพื้นที่ผมเนี่ยพื้นที่เราเนี่ยนะคะใช้ดินทั้งหมด520คิวทีนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะโดยปกติเวลาการซื้อขายกันนะคะดินคิวหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ270ถึง350บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ครูเช็คมาอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะคะจากราคาท้องตลาดในส่วนนี้เราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในตัวอย่างนะคะครูจะใช้ราคาดินที่คิวละ350บาทนะคะเราก็นำเอาจำนวนดินทั้งหมด520คิวคูณด้วยราคาคิวละ350บาทเพราะฉะนั้นเงินที่เราต้องจ่ายนะคะเป็นจำนวน 182,000 บาทสำหรับการถมดิน520คิวนะคะแต่เวลาเราถมดินเนี่ยนะคะคนที่รับจ้างการถมดินเขาบางครั้งเขาจะเหมาเป็นเที่ยวนะคะเที่ยวรถ10ล้อคันเที่ยวนึงเท่าไหร่800หรือ 1,000หรือบางเจ้าเขาก็ขายดินให้เราเป็นคิวอยู่ที่ว่าเราไปตกลงราคากันเราพอใจในส่วนไหนเราสามารถเลือกในส่วนนั้นได้นะคะเป็นการต่อรองราคาเรารู้แล้วนะอ่ะเราได้แล้วว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อมาขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะเรามีพื้นที่ดินเปล่าเรียบร้อยรู้จักโฉนดเรียบร้อยถมดินเตรียมพื้นที่สวยพร้อมสร้างบ้านนะคะได้พื้นที่เปล่าพร้อมสร้างบ้านต่อมาสิ่งที่สำคัญมากๆแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้ยังไงโอ้โหอันนี้คือปัญหาโลกแตกมากเลยนะคะแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้อย่างไรนะคะแบบก่อสร้างมีหลายแบบมากบางคนชอบบ้านสวยๆชอบแบบว่าโซนโมเดิร์นเดี๋ยวนี้ก็มีบ้านทรงนอร์ดิกทรงปั้นหยาต่างๆเยอะมากเวลาเราอยากได้แบบก่อสร้างนะคะให้มีรูปในใจเราไปสามารถไปก๊อปปี้คนอื่นมาก่อนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไปก๊อปปี้มาว่าต้องการแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะเข้าไปหาเพื่อให้ได้แบบก่อสร้างนะคะ1ไปให้คนที่รับจ้างในการเขียนแบบเขียนให้นะคะคนรับจ้างในการเขียนแบบเขาเป็นมือโปรเลยค่ะเขาจะรู้เลยว่าสมมุติว่าเราต้องการบ้าน1ชั้นครูต้องการบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกมีพื้นที่สำหรับจอดรถเล็กๆสัก1คันนะคะเขาก็จะเขียนมาให้เลยว่าหลังคาเราอยากได้เป็นทรงประมาณนี้เขาก็จะเขียนตามความต้องการของเรามาเลยนะคะพร้อมวิศวกรสถาปนิกเซ็นรับรองมาเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบนะคะแบบสำหรับการยื่นขออนุญาตนะคะ 5,000 บาท 10,000 15,000 บาทนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูมีราคาแพงนะคะกว่าจะได้แบบบ้านหนึ่งหลังนะคะมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากนะคะถือว่าเป็นค่าวิชาชีพสำหรับคนที่เขาเขียนแบบให้เรานะคะแต่
แต่บางคนรู้

สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่ากำลังเงินในกระเป๋าเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นมีอีกหนึ่งทางออกนะคะในสไลด์ครูมีทางออกมาให้ถ้าเราไม่ไปหาผู้รับจ้างเขียนแบบนะคะเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะเซิร์ชไปเลยแบบบ้านฟรีเขาก็จะมีของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจะอัปโหลดไว้ให้เลยว่าแบบบ้านฟรีนะคะที่รัฐสนับสนุนให้มีแบบไหนบ้างเราก็ลองไปเลือกดูว่าเราชอบใจไหมหรืออีกหนึ่งอย่างเดินเข้าไปเลยค่ะในหน่วยงานราชการนะคะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก็จะอาจจะเป็นอบต.นะคะในสํานักงานเทศบาลสํานักงานเขตนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเราในส่วนนี้นะคะเมื่อเราได้แบบแล้วสมมุติว่าบางท่านนะคะไปจ้างสําหรับผู้เขียนแบบก็จะได้แบบสําเร็จรูปมาบางคนนะคะหาข้อมูลไปเรื่อยๆหาแบบบ้านจากในอินเทอร์เน็ตหรือแบบบ้านฟรีจากหน่วยงานราชการที่มีไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันได้แบบบ้านแล้วนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะมาดูกันนี่แบบบ้านฟรีนะคะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google มีเยอะมากลองเซิร์ชดูได้นะคะเขาก็จะมีมา1ปึกเลยนะคะ1เล่มเลยบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย1นะคะก็จะมีมารูปร่างหน้าตาหลายแบบมากเขาจะมีแบบบ้าน3มิติขึ้นไว้ให้เราดูด้วยนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบแบบไหนนะคะเราสามารถหาแรงบันดาลใจได้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะรูปร่างด้านล่างนะคะที่เป็นแปลนสีขาวๆนะคะเขาก็จะมีทั้งผังบริเวณแปลนพื้นแปลนฐานรากโครงสร้างสถาปัตย์ทุกอย่างให้เราทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแบบบ้านฟรีของฟรีมีในโลกนะลองหาดูกันได้นะคะอ่ะเราได้แบบบ้านแล้วไปสู่อะไรกันต่อนะคะมาดูต่อนะคะได้แบบบ้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปไม่ใช่ว่าที่ดินเราพร้อมแบบบ้านพร้อมผู้รับเหมาพร้อมสร้างเลยอยากได้บ้านอยากอยู่บ้านใจจะขาดแล้วนะคะไม่ได้สิ่งสำคัญที่ควรจะทำนะคะการขออนุญาตก่อสร้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการอลุ่มอล่วยให้ได้บ้างบางท่านไม่รู้บางท่านแบบสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายนะคะคุ้มครองกฎหมายระบุไว้เลยต้องขออนุญาตก่อสร้างทำไมบางคนรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมยุ่งยากจังเลยเราต้องคิดมุมกลับนะคะคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างทุกคนต่างสร้างบ้านถ้าไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองทุกคนก็จะทำตามใจฉันนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาทีนี้ในรูปนะคะในรูปเนี่ยรูปน่ารักมากเลยนะคะรูปจาก SCG นะคะต้องขอบคุณมากนะคะรูปน่ารักมากเลยการขออนุญาตก่อสร้างทำยังนะคะเราครูสมมุตินะคะตัวครูเป็นเจ้าของบ้านต้องการที่จะสร้างบ้านได้แบบมาเรียบร้อยแล้วได้แบบมาอ้าวไปไหนต่อล่ะได้แบบมาแล้วฉันจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยได้แบบมาแล้วเดินไปเลยค่ะหน่วยงานราชการอบต.เทศบาลสำนักงานเขตเดินไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปบอกว่าจะมาขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรือการก่อสร้างไม่ได้มีสร้างอย่างเดียวนะคะรื้อถอนก็ต้องบอกนะคะตอนสร้างยังบอกตอนจะรื้อก็ต้องบอกเช่นเดียวกันไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจเอกสาร1 2 3 4 5นะคะโอเคแบบคุณพานนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ลุกล้ำอนาเขตเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแบบผ่านประทับตาปั้งผ่านเราก็เอาใบอนุญาตเนี่ยไปเลยบอกผู้รับเหมาเลยว่าโอเคแบบผ่านแล้วบางเจ้านะคะถ้าเกิดว่าเราจ้างผู้รับเหมานะคะเขาจะทำขั้นตอนนี้ให้เราเสร็จสับทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทำเองในขั้นตอนนี้เราต้องเป็นคนจัดการเอกสารต่างๆเองนะคะไม่ต้องตกใจไม่ยากนะคะเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานต่างๆเขาใจดีนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะเมื่อได้แบบไปหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการก่อสร้าง1 2 3 4 5แล้วไอ้การก่อสร้าง1 2 3 4 5ที่ครูว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะครูเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะเจอกันในเนื้อหาในส่วนอื่นๆอีกนะคะอ่ะมาดูต่อครูได้หยิบยกมาเพราะเผื่อบางคนตกใจว่ายื่นขอเอกสารทำยังไงนะคะขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างง่ายๆครูสรุปแล้วมี4ขั้นนะคะขั้นแรกไปยื่นคำร้องก่อนเลยนะคะคำร้องขออนุญาตก็จะเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานทั่วไปนะคะไปเขียนที่หน่วยงานราชการได้เลยก็ได้นะคะเมื่อเขียนแล้วนะคะสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆก็จะตรวจสอบแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่ว่าก็คือแบบบ้านที่เราได้มานะคะตรง

ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่นะคะถ้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหานะคะเราก็จะได้รับการอนุญาตให้เริ่มการก่อสร้างนะคะจนไปถึงการลงมือนะคะส่วนในรูปที่3ที่4เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของรูปตัวอย่างว่าพอเราเริ่มการก่อสร้างแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีคนตรวจงานคนคุมงานที่เราได้ว่าจ้างมาตรวจบ้านให้เราแต่เราอย่าลืมว่าเราอย่าคิดว่าเราจ้างแล้วทุกอย่างจบนะคะบางทีเนี่ยบ้านเราตรงตามความต้องการเราที่สุดเนี่ยการศึกษาการตรวจสอบคร่าวๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะการขออนุญาตเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะการยื่นหลักฐานสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างนะคะสำหรับเผื่อใครเปิดมาแล้วเอกสารที่ว่าเนี่ยเยอะไหมยากเย็นขนาดไหนนะคะลองดูกันนะคะหลักฐานสำหรับการขอยื่นอนุญาตก่อสร้าง1 นะคะเอกสารคำร้องเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกนะคะเอกสารคำร้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างขอใคร1 นะคะเราก็ไปกรอกข้อมูลตามคำในช่องว่างได้เลยนะคะกรอกข้อมูลไปเลยว่าข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างตามที่หน่วยงานต้องการนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเอกสารอีก1อันที่ต้องถือไปด้วยก็คือแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนี่ยแนบไปด้วยเลยนะคะแนบไปทั้งหมดตั้งแต่ผังบริเวณฐานลากแปลนพื้นรูปด้านรูปตัดโครงสร้างต่างๆแนบไปทั้งชุดที่เราได้มาเลยนะคะนอกจากแบบแปลนนะคะหนังสือรับรองของผู้ออกแบบด้วยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยแบบงานก่อเขาก็จะมีผู้รับรองมาให้ว่าคนออกแบบดีไซน์คือใครนะคะสถาปนิกวิศวกรที่ช่วยในการออกแบบเป็นใครนะคะให้เขาเซ็นรับรองมาเราก็เอกสารตัวนั้นแนบไปด้วยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทำไมต้องแนบอ้าวไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราสร้างบ้านตรงไหนถูกไหมคะแนบไปด้วยนะคะโฉนดที่ดินอย่างตอนต้นที่ครูบอกไปแล้วโฉนดที่ดินดูอย่างไรนะคะหรือว่ามีการสร้างบ้านบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปล่อยเช่านะคะเราก็ไปขอเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินมานะคะเพราะว่าการที่เราจะไปสร้างที่ดินบนที่ดินที่ปล่อยเช่าเนี่ยแปลว่าเราได้รับคำอนุญาตคำยินยอมแล้วนะคะเราก็ขอเอกสารส่วนนั้นไปยื่นด้วยนะคะอีกส่วนนึงเอกสารพื้นฐานมากเบสิกมากนะคะในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนของตนเองนะคะของผู้สมมติว่าครูเป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของครูไปด้วยนะคะหรือว่าผู้รับเหมาหรือมีตัวแทนของเรานะคะไปทำเอกสารแทนก็จะต้องใช้ของบุคคลผู้นั้นแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจไปด้วยนะคะว่าได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทำโดยพลากาศนะคะเอกสารขออนุญาตไม่เยอะแบบคำร้องขอใคร1นะคะแบบแปลนบ้าน2นะคะเอกสารรับรองของวิศวกรและผู้ออกแบบ3นะคะสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารแสดงสิทธิ์ถือครองที่ดินนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรประชาชนเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่ไปทำเอกสารให้เราเห็นไหมคะไม่ยากเพราะฉะนั้นการทำตามหลักข้อกฎหมายทำไว้ดีกว่าดีกว่ามาแก้ปัญหาทีหลังเมื่อยื่นขออนุญาตไปแล้วทำอย่างไรต่อถ้าหน่วยราชการอนุญาตเริ่มลงมือเรามาสู่ขั้นตอนของการเริ่มลงมือกันเลยดีกว่านะคะลงมือก่อสร้างนะคะลงมือก่อสร้างนะคะรูปนี้เนี่ยต้องขอบคุณภาพจากทาง All House นะคะทาง All House เนี่ยทำภาพไว้น่ารักมากนะคะการลงมือก่อสร้างนะคะรู้ก่อนสร้างให้ได้บ้านอย่างที่ใจคิดนะคะก็จะมีขั้นตอนเหมือนเป็นบันไดงูเลยไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเหมือนอย่างต้นคลิปที่ครูได้พูดไว้การเตรียมพื้นที่ต่างๆนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนาะแบบแปลนที่เราได้มาเราไปจัดการมาตรงตามความต้องการของเราที่สุดและบ้านนี้คือบ้านในฝันของเราเลยนะคะต่อมาในเรื่องของงานโครงสร้างเนาะในเรื่องของงานโครงสร้างก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมานะคะกับทางช่างที่จะทำให้เรานะคะก็จะมีในงานก่อสร้างฐานลากเสาคานพื้นบันไดโครงหลังคาจนเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่าง
ครูมีความรู้อันนี้มาให้เราเหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอติดตามว่าจะอยู่ใน EP ไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานตกแต่งภายในงานผนังงานสถาปัตย์แบบความต้องการของเราอยากได้บ้านสวยขนาดไหนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจนมาถึงการตรวจสอบสุดท้ายเราจะได้บ้าน1หลังเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน1หลังนั้นไม่ยากเมื่อได้บ้าน1หลังเสร็จแล้วไม่ใช่ว่า

ใช้แต่ว่าเป็นไฟฟ้าชั่วคราวถูกไหมตามรูปนะคะขั้นตอนการไฟขอไฟฟ้ามี2แบบขอแบบถาวรก็คือขอมิเตอร์ที่บ้านเราใช้ปกติ2นะคะก็คือการขอแบบชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างที่เพิ่งเริ่มนะคะมีมิเตอร์น้ำชั่วคราวเอาไว้ใช้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านจะเสร็จการขอมิเตอร์ไฟนะคะไฟหรือน้ำขอได้2แบบนะคะขอก่อนที่บ้านจะเสร็จนะคะเราดูแล้วว่าโอเคตามกฎหมายตามสัญญาที่เราว่าจ้างกับผู้รับเหมาไว้เนี่ยนะคะมีการจ้างงาน6เดือน7เดือน8เดือนงานอาจจะเสร็จก่อนกำหนดได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยถ้าเราไปขออาจจะขอก่อนได้นะคะสัก15วันก่อน15หลัง15ได้หมดเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการยื่นเอกสารต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการยื่นขอมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเขาก็มีขั้นตอนของเขาอีกนะคะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วแบบเราเสร็จแล้วเราเดินไปตัวเปล่าดีใจบ้านเสร็จแล้วจะได้อยู่บ้านแล้วนะคะพี่ครับพี่ครับเจ้าคุณครับคุณครับเจ้าหน้าที่มาขอมิเตอร์น้ำมาขอเลขที่บ้านมาขอทะเบียนบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้นะคะเราต้องพกไอเทมลับของเราไปด้วยนะคะครูยกตัวอย่างมาให้นะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านนะคะการขอทะเบียนบ้านคล้ายๆก่อนหน้านี้เลยสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างถูกไหมเราขออนุญาตก่อสร้างขอไปแล้วสร้างเสร็จไปแล้วขอทะเบียนบ้านต่อนะคะต่อมานะคะกรอกเอกสารนะคะเอกสารสำหรับการยื่นขอทะเบียนบ้านนะคะสิ่งที่เราต้องแนบไปอีกนะคะใบอนุญาตก่อสร้างที่เราได้มาตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างบ้านนะคะโฉนดที่ดินต้องแนบโฉนดที่ดินเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะขอทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยเราจะมีเลขที่บ้านแล้วนะคะแนบโฉนดที่ดินไปด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านนะคะของผู้ที่ไปแจ้งขอนะคะเจ้าของบ้านไม่ต้องไปเองก็ได้ให้ใครไปก็ได้แต่ว่าให้ใครไปคนนั้นต้องเป็นเอกสารของคนนั้นแล้วก็หนังสือมอบอำนาจนะคะสุดท้ายรูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการสร้างบ้าน4ด้านสี่ด้านมีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเหมือนในรูปเลยเนาะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะเพื่อให้เห็นมุมของทุกบ้านนะคะมุมต่างๆภายในบ้านส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบข้างในอาจจะตรวจสอบด้วยการมองข้างนอกนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบตามอะไรหนึ่งนะคะเขาจะไปเปิดแบบแผนที่เรายื่นไปตอนแรกเลยว่าสมมติว่าตอนแรกเรายื่นไปใช่ไหมคะสองห้องนอน1ห้องน้ำเห็นไหมครูพูดแค่ว่า2ห้องนอน1ห้องน้ำครูไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่ถ้างานก่อสร้างบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วมีห้องครัวอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาตอนแรกบอกว่ามีแค่2ห้องน้ำขอโทษนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่พอสร้างเสร็จสร้างไปสร้างมาเฮ้ยบ้านเราต้องมีห้องครัวสิใช่มั้ยสร้างห้องครัวไม่ตรงกับแบบพอเจ้าหน้าที่มาตรวจแบบทีหลังอ้าวคุณสร้างบ้านจากที่ไม่ตรงตามแบบนี่นะคะห้องครัวเพิ่มเข้ามาทีนี้เนี่ยแหละจะเป็นปัญหาในระยะยาวของเราที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วครูถึงได้บอกว่าให้ระมัดระวังยื่นไปแบบไหนก็ต้องสร้างตามนั้นแต่ถ้าระหว่างการก่อสร้างเรามีการก่อสร้างเพิ่มเติมเราก็ต้องไปแจ้งเพื่อขออนุญาตเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามีรูปภาพทุกด้านแล้วนะคะเพื่อขออนุญาตใช่ไหมมีการไม่เหมือนที่คุยกันไว้เราก็ต้องมีการตกลงแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็จะชี้แนะแนวทางมาให้เราแต่ถ้าเรานะคะคุยกับผู้รับเหมาดีคุยกับช่างตรงนะคะแบบตรงตามใจระหว่างทางไม่มีการแก้แบบเลยนะคะบ้านออกมาสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนแบบทุกอย่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะอนุมัตินะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านให้เรานั่นเองนะคะไหมคะว่าง่ายมากๆเลยสำหรับการที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังสำหรับหัวข้อนี้ที่ครูยกให้6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านทบทวนอีกครั้ง1พื้นที่ว่างเปล่านะคะจัดการพื้นที่ว่างเปล่าให้ดีนะคะดูข้อกฎหมายต่างๆนะคะ2การขุดการถมดินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายให้ดูให้ดีว่าพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไรนะคะ3แบบก่อสร้างนะคะแบบก่อสร้างที่ได้ตรงตามใจเราหรือไม่นะคะไปว่าจ้างหรือ
ไปใช้แบบฟรีของทางที่มี

ทางรัฐมีให้นะคะเมื่อได้แบบมาแล้วนะคะ4ก็คือขออนุญาตไม่ใช่ว่าได้แบบแล้วเราลงมือทําขออนุญาตก่อนเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะเริ่มลงมือก็จะมีขั้นตอน1ถึง10ตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานระบบไฟฟ้าถึงขั้นการตรวจสอบนะคะเมื่อลงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการขอเลขที่บ้านขอน้ำขอไฟต่างๆเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนื้อหานะคะสำหรับ6ขั้นตอนสำหรับก่อนการสร้างบ้านพักอาศัยได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ครูไม่ได้มา EP เดียวแน่นอนนะคะครูมีเนื้อหาหลังจากนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายน่ารู้10ข้อต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะงานฐานรากเป็นอย่างไรงานโครงสร้างหลังคางานเสาคานพื้นรวมไปถึงงานสถาปัตย์ตกแต่งภายในเช่นเดียวกันว่าวัสดุต่างๆในงานสถาปัตย์นะคะมีอะไรบ้างเลือกยังไงให้ตรงใจวัสดุปูพื้นเลือกยังไงให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายนะคะเลือกยังไงให้สวยงามนะคะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวตกแต่งอย่างไรให้สวยงามนะคะรวมไปถึงการจัดแบ่งพื้นที่ในบ้านด้วยนะคะว่าการวางเลย์เอาท์ของบ้านห้องนอนควรอยู่ตรงไหนห้องน้ำควรอยู่ตรงไหนห้องรับแขกควรอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องราวพวกนี้มีใน EP ถัดไปแน่นอนรวมไปถึงกลเม็ดเคล็ดลับการรู้ทันผู้รับเหมาเช่นเดียวกันนะคะรอติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากเราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์ค

ทดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอารีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่หนึ่งที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของผู้กันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นริบแบนแบบนี้นะคะริบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงนี้นะคะวัดตรงหัวเนี่ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะ
ออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์

บ้างนะคะอันนี้เราก็ลาเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กะเต็มปลายของผู้กันอันนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมกลมมนๆอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของกิ่งก้านกลมเราก็อาจจะต้องใช้ผู้กันกลมแต่ถ้าสมมุติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะก็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะเราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับสองฝั่งลองสลับสองฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมคะอันนี้แบบกลมแบบ

แว่นแล้วก็แบบหัวตัดหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างกว่าหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเลียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีเนื้อให้เต็มเลยนะคะดูนะคะเนี่ยครูจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวปั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันครูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนปั้นปั้นส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้จะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันเนี้ยนะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะเนี่ยลองดูนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะแตะๆแบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ย

ลองแตะดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันนี้จะเรียวเล็กส่วนอันนี้จะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกลียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกลียงตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นท์สีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นท์เรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อมของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะคะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีลายละเอียดมากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นท์เพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆ เวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเก

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่ลายที่เราลอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าเศษผ้าก็ได้สอดเข้าไปด้านล่างของลายที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการเพ้นท์นะคะเพื่อเวลาที่เราลงสีหรือระบายสีหรือเพ้นท์สีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วงที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นท์นะคะเราก็ประมาณการว่าประมาณนี้เราก็สอดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นท์แล้วสีมันแห้งนะอ่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นท์หรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลงคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีเห็นไหมคะเกลี่ยสีเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนเท่านี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของ

ลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบมันจะไม่ดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นท์เนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องการจะให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของกลีบดอกหรือว่าเส้นของผู้กันที่เราสะบัดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะทีนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดหนึ่งอ่ะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้กันหัวตัดระบายได้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะหมุนนิดนึงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็วางมือนะคะแบบนี้เอียงเอียงผู้กันนิดนึงแล้วก็สะบัดผู้กันให้เป็นคลื่นนะคะแบบนี้ให้ตรงปลายหัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบเห็นไหมคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็

ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักหยักไหมคะเราบิดมือนิดนึงบิดมือนิดนึงนะคะบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกลีบนึงนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้ฟังนี้บ้างนะคะอย่าลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นท์ให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดหนึ่งเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราลองบิดมือสักนิดหนึ่งนะคะบิดมือสักนิดหนึ่ง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้ครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่ครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวกูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกินี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทับสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอก

นะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะพวกกันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
3: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
3: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยด้วยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ็เลยคิดว่าเออการที่มันอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
4: ้
2: เรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
3: แล้วก็สายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
3: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับต้องครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกค

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้เมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมี

0: มาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2นะครับผมครูอุ้ยครูอนุสรเครือขามครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
1: และผมครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราอยู่กันในห้องปฏิบัติการอาหารและก็เครื่องดื่มในแผนกวิชาการโรงแรมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับถือว่า
1: เป็นรายวิชาของสาขาวิชาการโรงแรมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าระดับปวช.ครับ
0: ใช่ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของต่างๆโดยวันนี้ครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไป
1: โลกของกาแฟ
0: ใช่ครับเรียนรู้โลกของกาแฟแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นนะครับที่นักเรียนทุกคนเห็นเนาะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้อุปกรณ์ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทักษะนักเรียนได้โดยวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกาแฟเบื้องต้นในการที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้
1: เอาไปประกอบอาชีพได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนของกาแฟหรือว่าเทรนของคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่

0: ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทุกเรียนไปสาขานี้ไม่ตกงานไม่ยากจนแน่นอนครับ
1: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต่อก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโลกของกาแฟเนี่ยต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยเห็นร้านกาแฟประเภทไหนบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานกาแฟไหมครับ
0: อ๋อนั่นด้วยส่วนตัวของครูมอสนะครับครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟที่แบบใส่นมนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟบางตัวก็ใส่นมบ้างไม่ใส่นมบ้างหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมนำมาใส่พวกน้ำผลไม้เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ครูอุ้ยเนี่ยจะมีเทคนิคการชงกาแฟอะไรบ้างมาสอนนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกก่อนว่าคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกันก่อนเนี่ยที่เขาชงกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันคือทักษะเบื้องต้นเนาะของนักเรียนแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเก็บรักษาต่างๆหรือว่าเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของประเภทของบาร์เนี่ยเราก็จะมาพูดใน EP นี้จริงๆแล้วสื่อชุดนี้ครับขออนุญาตพูดถึงสื่อชุดนี้ก่อนสื่อชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะครับเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบสิกตัวนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในรายวิชาที่เราจะทำกันในตัวนี้นะครับ
0: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสปีดบาร์หรือว่าสโลว์บาร์ในสโลว์บาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดิฟการไซฟอนหรือว่าจะมีการใช้เครื่องคอฟฟี่แมชชีนการบดโดยใช้การบดมือหรือว่าบดไฟฟ้านะฮะการชั่งวัดตวงหรือว่าการทำยังไงให้มันได้คอฟฟี่เดย์โชว์นะฮะครูอุ้ยก็จะเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาประสบการณ์ที่ครูอุ้ยสั่งสมมาหาซื้อที่ไหนไม่ได้วันนี้ครูอุ้ยจะมาเปิดให้กับนักเรียนทั้งหมดเลยนะฮะรับฟังรับชมกันให้ดีนะครับ
1: ครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครูมอสชอบทานกาแฟนะครับ
0: ใช่
1: ครูมอสเคยรู้ไหมครับว่ากาแฟของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีกาแฟอยู่กี่สายพันธุ์ครับ
0: ถ้ากาแฟแบบอาจจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆที่ถ้าครูมอสทราบนะฮะก็เป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าถูกไหมครับครู
1: ใช่ครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกนะครับที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับครูมอสสายพ
0: ัน
1: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับ
0: ประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยครับต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
1: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะ1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าพอตัวอาราบิก้าของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า1หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
0: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสาย
1: เหตุผลที่ทำไมพื้นที่ต่างๆแล้วก็อย่างประเทศลาวนะครับเขาถึงปลูกโรบัสต้าได้แล้วก็เป็นการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากว่าประเทศลาวเขามีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟโรบัสต้านะครับเขาไม่ได้มีดอยสูงมากขนาดนั้นนะครับ
0: คือภูมิประเทศพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นของป่าละอูหรือว่าแก่งกระจานก็ชาวเกษตรกรเนี่ยก็หันกลับมาปลูกกาแฟกันเป็นจำนวนมากแล้วครับครูอุ้ยคร
1: ับ ใช่ครับจริงๆแล้วในถ้าเกิดเราพูดถึงโรบัสต้าในประเทศไทยนะครับเราจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในแล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่ละจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะเป็นผู้ปลูกไร่กาแฟแล้วก็ณปัจจุบันครับที่มีชื่อเสียงมากๆใกล้กับจังหวัดเพชรบุรีคือกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่ากาแฟป่าหมากที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยการ

0: ั่วเนี่ยความเหมาะสมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาราบิก้าครับเขาจะนิยมไปคั่วในระดับการคั่วแบบปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเป็นของโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีการคั่วในระดับเข้มเพื่อส่งเสริมให้รสชาติเขายิ่งเข้มแล้วก็ดุดันนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงคนไทยในโซนภาคใต้เราจะนึกถึงเครื่องแกงเราจะนึกถึงรสชาติที่หนักแน่น
1: เผ็ดร้อนของพริกอะไรเงี้ย
0: แต่ถ้าเกิดทางโซนภาคเหนืออาหารโซนภาคเหนือจะออกเลี่ยนๆหน่อย
1: จ
0: ะออกแบบ
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนประมาณนั้นคืออันเนี้ยให้เป็นเทคนิคจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
1: ฮะก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สายพ
0: ัน ธุ์ประเภทครับครับสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้ากับอาราบิก้าแค่นั้นเองนะ
0: ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาทูล่าคาทูอี้เรดเบอร์โบนเยลเลอร์เบอร์โบนซึ่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์จริงๆตอนที่ครูอุ้ยเรียนนะครับตอนสมัยทำงานที่สตาร์บัคเนี่ย เรียนการเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์นะครับที่จะใส่แอปรอนดำเนาะก็จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเขาก็จะมีเป็นชาร์ตเป็นสายพันธุ์สองสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ของตัวอาราบิก้าครับเขาจะมีแบบเป็นลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแขนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียนรู้
1: เรียนรู้ได้ฮะเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับคุยครับ
0: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเนาะ3จริง3กรรมวิธีการผลิตแบบ3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกครับอันที่2คือกรรมวิธีการผลิตแบบแห้งแล้วก็อันที่3คือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนั่นเองนะครับแล้วอย่างแบบแห้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็นำมาตากได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งอาจจะมีกระบวนการล้าง
1: การกระทบเปลือกแช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งแต่เดี๋ยวคุยจะขออนุญาตพูดด้วยหลังจากที่พูดจบแล้วว่ารสชาติแต่ละกรรมวิธีการผลิตเป็นยังไงอย่างกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาก็จะนำมาล้างลักษณะคล้ายๆระหว่างกึ่งเปียกระหว่างกระบวนการแห้งกับเปียกแล้วก็มาผสมกันซึ่งเขาบอกว่ากระบวนการตรงกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาจะมีวิธีการที่กรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองครับน้อยกว่าทั้ง2วิธีที่ครูพูดไปก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนั่นเองครับแล้วก็รสชาติของแต่ละส่วนครับครูมอนสามอันเนี้ยเปียกแห้งแล้วก็กึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยถ้าเกิดแบบแห้งนะครับก็จะมีลักษณะกาแฟที่มาไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปียกเนี่ยเขาก็จะไปหมักแล้วก็ไปบ่มในเขาเรียกว่าไปหมักในน้ำนะครับก็เป็นกระบวนการล้างแล้วก็หมักอย่างเงี้ยก็ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยก็จะมีความละมุนพอดีแล้วก็เหมาะสำหรับการทำในกาแฟเกือบทุกประเภทเลยครับ
1: ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ที่มอคุมอสเคยไปเดินดูอุตสาหกรรมที่เขาผลิตหรือว่าไปสอบถามร้านคาเฟ่ที่เขามีโรงคั่วหรือว่าเก็บเมล็ดคั่วมาไปรับเมล็ดคั่วมาจากไปรับเมล็ดมาจากไร่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีกึ่งเปียกกึ่งแห้งซะส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วก็ในกระบวนการนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติณปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตในลักษณะของกาแฟที่เป็นรสชาติของโซจูเป็นกาแฟที่มีรสชาติของวิสกี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติของเหล้าต่างๆหรือวัตถุดิบ
1: ต่างๆรสต่างๆ
0: รสต่างๆเนาะเขาเนี่ยจะใช้วิธีในการหมักก็คือนำโซจูมาหมักกับกาแฟในกระบวนการกรรมวิธีการผลิตนี่แหละครับก่อนที่จะนำไปคั่วเนาะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนการไปเอา
1: ผสมกาแฟ
0: ไปแล้วก็เอาโซจูไปราดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะใช้วิธีการหมักก็คือมันจะมีวิธีการหมักในถังไม้นะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นแท่งปูนแล้วก็เอาไปหมักก่อนเพื่อให้
1: บางทีก็เป
0: ็
1: นบ่อบางทีถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นบ่อแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ใช้พวกนี้แหละเอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำวิธีการตักแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนั่นนะฮะลงไป
0: ใช่ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของกรรมวิธีการผลิตทั้ง3อย่างครับครูบอสแต่ว่าพอเราที่เรารู้แล้วว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือการคั่วนั่นเองครับ
1: การคั่วกาแฟนะครับหลักๆแล้วจำง่ายๆเลยเมล็ดแบ่งเป็น2กระบวนการวิธีแบ่งเป็น3แล้วก็การคั่วก็

0: แบ่งออกเป็นอีก3ครับเป
1: ็
0: นเทคนิคการจำ2 3 3ครับครูอุ้ย
1: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของการคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก
0: ็
1: คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเข้มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบรอนโรสบรอนที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบรอนโรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นจะมีสีเหลืองทอง
0: เดี๋ยวใครคิดว่าสำลีแปลว่าความสำเร็จผลสำลีไม่ใช่ครับหมายถึงแท่งสำลีที่มีสีอัมพันสีเหลืองทองอะฮะ
1: ใช่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการคั่วไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวของการเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่ซึ่งจะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
0: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
1: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมกันแล้วก็เกิดให้เป็นเหล้ารสชาติของกาแฟนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่มีการคั่วเนี่ยนะครับการคั่วเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอลโรสแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟทุกไร่
0: จะเหมาะสำหรับการคั่วอ่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับ
1: ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ว่ากาแฟประเภทนี้การบ่มแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบอลโรสหรือเปล่ารสชาติที่ให้นะครับสำหรับบอลโรสคุณมอสเคยทานไหมครับ
0: คุณหมอนไม่ค่อยชอบทานเคยทานครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงรสชาติกาแฟก็เลยรู้สึกว่าการคั่วอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพอคั่วอ่อนเนี่ยความหอมมันก็จะน้อยรสชาติของกาแฟมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มทานกาแฟใหม่ๆถูกไหมครับพี่อุ้ยครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆรสชาติของบอลโรสนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ให้ความละมุนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าส่วนมากจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวออกมาด้วยเนื่องจากว่าการคั่วเนี่ยเขาจะไม่ได้เค็มมากแต่มันจะมีบางอย่างครับที่บางทีลงคั่วเนี่ยเขาคั่วไม่แล้วเขาก็มาบอกเราว่ากาแฟจริงๆแล้วจะต้อง
0: เป็นคั่วเค็ม
1: เป็นคั่วเค็มแต่จริงๆแล้วระยะเวลาครับไม่ควรที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟรนช์โรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
0: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆและออกเป็นที่อุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโรงคั่วที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเตาใหญ่ๆนะฮะมีไม้พายเป็นไฟฟ้าครับคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต
1: ่
0: อไปครับคุณอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
1: การคั่วในระดับที่2นะครับคือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมโรสนะครับในส่วนของมีเดียมโรสครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิเป็นใช้ความร้อนแล้วก็ผลิลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อปคอร์นนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองสีออกเป็นสีน้ำตาล
0: อ่อนยังไม่ถึงกับน้ำตาลเค็ม
1: ยังไม่ได้เค็มขนาดก็ประมาณปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเม็ดลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียมโรสเหมาะสำหรับการทำกาแฟดำแล้วก็คำนิยามของเขาคือหอมละมุนนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสำหรับการที่จะทานเป็นกาแฟ
0: อเมริกาโน
1: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาร์แบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่ารสชาติไม่ได้เค็มจนไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนั่นเอง
0: น่าจะทานร้อนได้ดีนะฮะถ
1: ้
0: าเป็นเม็ดคั่วกลาง
1: จริงๆคุยชอบมากตอนที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยชอบอย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ย ก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
0: ิ
1: ต
0: ชีวา
1: สำหรับการเริ่มต้น
0: จิบมันจะมีกระบอกใช่ไหมฮะในสมัยเป็นกระบอกร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอย่างที่ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศแบบเราหรือว่าครูแบบเราที่ต้องสอนนักเรียนทั้งวันหรือว่านั่งทำงานทั้งวันนะครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: ครับต่อไปครับ

0: สุดท้ายครับครูอุ้ยเป็นคั่วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับดาร์กโรสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับการคั่วแบบเข้มหรือว่าดาร์กโรสนะครับก็จะเป็นการคั่วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุ้ยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าโรงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุ้ยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟแรงเกินไปการคั่วอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้อย่างที่คุยบอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องคั่วอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นบาริสต้าธรรมดาเรารู้ไว้ว่ามีการคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้สามารถไปตอบคำถามกับในโอกาสที่เราได้สมัครงานก็ได้นะครับการคั่วที่สามคือเป็นในระดับดาร์กโรสดาร์กโรสเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเข้มข้นแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟในการที่จะดึงกลิ่นของกาแฟลักษณะเนี่ยเขาจะเหม็นฉุนเลยแหละไม่ใช่เหม็นฉุนเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนออกแบบน
0: ิดเป็นกลิ่นของกาแฟเฉพาะของกาแฟ
1: ที่ก็จะฉุน
0: เป็นระดับการคั่วเข้มฮะพวกกาแฟคั่วเข้มเนี่ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกมีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับคุณมอสเราจะมีในส่วนของการพอเราที่เรารู้แล้วเมื่อกี้คุณมอสทวนหน่อยสิว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้าง1ก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
0: ใช่ครับ
1: แบบที่2คือ
0: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
1: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการคั่
0: ว
1: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับในส่วนของการเก็บเมล็ดเนี่ยศัตรูของกาแฟมีกี่อย่างครับครูมอส
0: มี4อย่างครับ
1: 4อย่างอันนี้ครูจะพูดกับครูมอสอยู่เสมอๆแล้วครูจะจำขึ้นใจนะครับว่าศัตรูของกาแฟพอเวลาที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอเวลาที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับข้อมอดข้อ1
0: 1ครับแสงอากาศครับ
1: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยมีกลิ่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นหืนของตัวกาแฟเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยครับตัวกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ํามันของเขาแล้วเขาจะคายตัวน้ํามันเนื้อนี้ออกมาแล้วตัวน้ํามันตัวนี้แหละครับจะทําให้เป็นตัวที่มีกลิ่นหืนถ้าเกิดสมมุติว่าเราคั่วแล้วทิ้งไว้นานๆอีกอย่างนึงครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆจะในถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่มFavor Lock หรือว่าปุ่มแวคคุมซิลที่จะทำการคายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านการคั่วแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้ถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษารสชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
0: ครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับคุ้ยครับ
1: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆแล้วอาหารทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างคุณหมอเป็นครัวอาหารคุณหมอจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับคุณหมอแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
0: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่คุยบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
0: ความชื้น
1: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุยก็บอกว่าไม่แนะนำถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุงเฟเวอร์ล็อกหรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
0: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาค่ะหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
0: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
1: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแรกเป็นอากาศ
0: เป็นความชื้น
1: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วเอาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
0: ให้พ้น
1: ให้พ้นจาก
0: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มันมีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
1: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
0: นำพา
1: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
0: สมมติ
1: ห้อง
0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: แล้วไปอยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บรักษากาแฟได้เหมือนกัน
1: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
0: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝงกับตู้หรือว่าแฝงกับผนังห้องสามารถสั่งในช็อปละไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจะทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดและเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะครับ
0: แล้วก็ไหนจะเรื่องต้นทุนด้วย
1: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยคร
1: ับในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างกุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3อย่างจะมีโลโก้โก้แฝงออกมา
0: ใช่มีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
1: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาละเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
0: มีกลิ่นดอกไม้เยอะ
1: กลิ่นดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็แห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาละเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ในโซนนั้นโซนนั้นด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาละเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม
0: ้
1: อย่างเช่นตัวที่มาจากแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิ

0: ซีฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮโบการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
1: ๆกลิ่นของพวกเฮิร์บพวกชินนามอนพวก
0: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลุ่นกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นรสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
1: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอุ้ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
0: แอฟริกา
1: อาเ
0: บียนะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเภทบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต
1: ่คร
0: ูจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กาแฟนี่มี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
1: ประเภทแรกนะครับก็คือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็
0: ว
1: ความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เขียนว่าสโลว์บาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการ
0: ที่สก
1: ัดช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือ
0: ถ้าเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโลว์บาร์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกสปีด
0: เอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้ครับวันนี้ครูอุ้ยเอาตัวเล็กมาให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าเราอยากให้นักเรียนได้รองทักษะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนตัวนี้สามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซปต์ของสื่อชุดนี้ที่เขามีคอนเซปต์ว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนตัวนี้ราคา 3,000 บาทครับเราสามารถอุ้ยเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเมื่อก่อนอุ้ยก็ใช้ชุด
1: ชุดนี้แหละเริ่มต้นเลย
0: จากตัวนี้แล้วณปัจจุบันเราก็มีเครื่องใหญ่ในการที่จะค้าขายตัวนั้นแล้วก็สร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับหันไปทางด้านนี้ครับครูมอสตัวนี้คือตัวที่เป็น
1: ใช้บดเมล็ดกาแฟครับ
0: แล้วก็ตัวนี้สำหรับสปีดบาร์ก็คือเป็นเครื่องที่บดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือ
1: ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใบมีดแล้วก็บดลงมาสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นหยาบเป็นละเอียดแค่ไหนก็สามารถปรับได้ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มาพอถึงมาที่สโลบาร์ครับสโลบาร์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีดังตั้งแต่หวดชุดนี้เนาะเป็นหวดเล็กๆชุดนี้จนถึงชุดนี้นั่นเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวดิจิตอล
1: ค่ะเครื่องชั่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ที่เรานำมาใช้กันก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลสามารถบอกเวลาได้บอกน้ำหนักได้ในส่วนปริมาณกรัมแล้วก็กิโลกรัมครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตาชั่งสเกลที่เราเห็นกันในเวลาเราไปตลาดนัดไปซื้อส้มไปซื้อผลไม้ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งสเกลครับ
0: ครับมาเจาะลึกตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องบดมือนะครับเราสามารถที่จะบดได้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวทำน้ำร้อนนะครับก็คือจะตัวนี้อย่างของคุ้ยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนมัตินะครับเป็นระบบไฟฟ้าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะใช้ตา
1: แบบบ้านๆเราก็ได้ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหม้อโมก้าแล้วพร้อมเตาอินดักชัน
1: เนา
0: ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโลบาร์แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเตาอินดักชันนักเรียนสามารถที่จะใช้เตาแก๊สได
1: ้ต้นกำเนิดมาจากไหนครับ
0: มีต้นกำเนิดมาจากของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซฟอนครับไซฟอนเนี่ยก็ณปัจจุบันจะฮิตฮอตกันมากเลยในส่วนของไซฟอนตัวนี้แล้วก็จะมีตะเกียงด้านล่างถ้าเกิดไม่มีตะเกียงเราสามารถที่จะใช้ตัวเตาตัว
1: อินดักชันมันได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ความร้อนซึ่งเดี๋ยวในสื่อชุดนี้ครูจะสอนเรื่องการทำไซฟอนการทำโมก้านะครับตัวนี้เป็นเฟรนช์เพสครับก็จะสอนเหมือนกัน
1: คล้ายๆที่ตีฟองนม
0: คล้ายๆที่ตีฟองนมแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากส่วนของฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวนี้เกิดมาประมาณ90ปีนะคุณหมอตัวนี้เกิดก่อน
1: ใช่
0: ประมาณเกือบ100ต้นๆนะครับ
1: ครับแล้วสุดท้ายครับ
0: แล้วสุดท้ายเป็นการดิฟครับ2ตัวนี้ดิฟเนี่ยก็จะเป็นการโอเวอร์พัวโคนบูก็คือการรินน้ำไหลผ่านของตัวกาแฟแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่จะดึงรสชาติกาแฟลงมาด้านล่าง
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้นักเรียนสามารถที่จะอย่าง1 2 3 4 5พวกนี้สามารถที่จะไปทำแคมปิ้งหรือว่าไปสร้างร้านกาแฟที่

0: ว่าโกสคาเฟ่ได
1: ้ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการดริปการไซฟอนการโมก้าใน EP ถัดไปครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าในส่วนคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามชมแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งสำหรับครูอุ้ยครูมอสวันนี
1: ้
0: ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบ

0: สำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อม

0: มีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง D บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส์
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะ

0: อยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาที ก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ทุกคนเลยนะคะแนะนำตัวครูกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนคุณครูชื่อคุณครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะพุทธศักราช2562นะคะในวิชาที่ครูจะสอนก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำความรู้จักกับวิชานี้นิดหนึ่งนะคะเราจะมาดูในส่วนของจุดประสงค์สมรรถนะคำอธิบายรายวิชากันหน่อยนะคะค่ะมาดูในส่วนแรกของเรานะคะอันนี้ก็คือตัวครูเองนะคะครูสุวรรณาดูชื่อวิชาก่อนนะคะนักเรียนจำชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัดแรงและการเคลื่อนที่นาโนเทคโนโลยีอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือข้อที่1 2สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดการเคลื่อนที่อะตอมและธาตุสารและทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน 3. มีจิตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้คือจุดประสงค์3ข้อนะคะจุดประสงค์3ข้อนี้ก็คือส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็เขาเรียกว่ามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแล้วพัฒนาตัวเองให้ไปบรรลุจุดประสงค์3ข้อนี้แสดงว่าจากที่ครูอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนเห็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องเรียนหัวข้ออะไรบ้างเรียนหลายเรื่องเลยใช่ไหมเรียนตั้งแต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนในส่วนของสารเคมีต่างๆใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงของสารก็เรียนโครงสร้างอะตอมตารางธาตุก็เรียนการเคลื่อนที่ก็เรียนนะคะเนื้อหาค่อนข้างจะมีอยู่หลายบทซึ่งครูก็จะแบ่งเป็นหน่วยๆให้นักเรียนมาเรียนกันในนี้ทั้งหมด16ตอนของการเรียนการสอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของสมรรถนะรายวิชานะคะ1ก็คือแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หน่วยและการวัดอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงนาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะคะ 2. คิดคำนวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัดแรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการสามารถคำนวณได้คำตอบถูกและมีกระบวนการที่ถูกต้องด้วยนะคะในส่วนสมรรถนะข้อที่2 3. ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงก็แสดงว่าในภาคเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะบูรณาการที่เราเรียนเนี่ยไปจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเราจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะ 4. ปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับสารการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยา

เคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็ต้องนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการทดลองนะคะส่วนต่อไปก็คือคำอธิบายรายวิชานะคะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หน่วยและการวัดแรงการเคลื่อนที่นาโนเทคโนโลยีโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศก็คือส่วนนี้เป็นภาพรวมของทั้งรายวิชาที่เราจะเรียนซึ่งครูก็เอาไปแบ่งเป็นหน่วยที่ครูบอกว่าเราจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด16ตอนในรายวิชานี้นะคะมาเข้าสู่ในเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่1ซึ่งวันนี้จะมีตอนแรกนะคะเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งครูแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ตอนด้วยกันนะคะก่อนเรียนมาดูตัวนี้กันนิดนึงครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนลองดูซิว่าภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกหรือว่าจดบันทึกตามที่เห็นเลยค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นปลาฉลามสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะเห็นผู้หญิง2คนผู้หญิง2คนเป็นไงคนหนึ่งเกาะห่วงยางอีกคนหนึ่งอยู่บนแพไม้เป็นเศษใช่ไหมสถานการณ์คือเราสถานการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งสถานการณ์ของภาพนี้ก็คือผู้หญิงสองคนนี้เขาไปเที่ยวเรืออยู่ในมหาสมุทรปรากฏว่าเรือล่มเรือล่มมีคนมากมายเลยอยู่ในเรือแต่ทุกคนโดนช่วยเหลือไปได้หมดเหลือสองคนที่หลุดและไกลมาจากความช่วยเหลือตอนนี้เขาก็ตามอยู่แต่จะเจอเมื่อไหร่ครูก็ไม่รู้เนาะครูมีคำถามครูถามว่านักเรียนเห็นปลาฉลามใช่ไหมคะสองคนนี้คิดว่าน่าจะโดนฉลามกินไหมมีโอกาสมากเลยว่าจะต้องโดนฉลามกินแน่นอนครูถามว่าถ้าฉลามจะกินในผู้หญิงสองคนนี้นักเรียนคิดว่าจะกินใครก่อนให้เวลาคิด1นาทีค่ะต้องมีเหตุผลด้วยนะว่าจะกินคนไหนก่อนกินผู้หญิง A หรือผู้หญิง B นางสาว A นางสาว B กินคนไหนดีคะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือ30วินาทีค่ะคิดนะคะที่มองอยู่ตอนนี้ก็คิดด้วยในห้องก็คิดด้วยคิดด้วยกันนะคะอยากจะเอาคนที่กำลังดูอยู่ออกมาตอบข้างนอกมากเลยค่ะนะคะมาลองดูนะมีคนตอบ A ใช่ไหมมีแน่นอนครูเชื่อว่ามีคนตอบ A มีคนตอบ B ไหมคะมีทีนี้เหตุผลมันคืออะไรอ่ะส่งสัญญาณเหตุผลเข้ามาในสมองครูหน่อยปื๊ดมาแล้วคนที่หนึ่งบอกว่าไงคะมีคนตอบ B ก่อนตอบ B หมายความว่าก็บีทำอะไรอยู่บีลอยอยู่ในน้ำฉลามมันน่าจะเห็นก่อนใช่ไหมฉลามน่าจะเห็นก่อนอันนี้เป็นความคิดเนาะเป็นความคิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้อีกคนนึงบอกว่า A ค่ะ A ทำไมถึงต้องเป็น A คะทำไมถึงเลือก A สาเหตุที่นักเรียนเลือก A เพราะอะไรนักเรียนสังเกตอะไรบ้างนักเรียนบอกว่าผู้หญิง2คนนี้ A เนี่ยเป็นคนที่มีอะไรมีแผลสังเกตที่อะไรคะที่ท้องที่ท้องมีเลือดอยู่ที่เสื้อเห็นไหมคะมีเลือดอยู่ที่เสื้อมีคนบอกว่าเอจะต้องโดนกินก่อนแน่ๆเลยเพราะว่ามีเลือดไหลอยู่ปลาฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและสัญชาตญาณของมันเป็นไงคะมันจะเข้าไปหาเหยื่อถ้ากรณีที่เหยื่อนั้นเป็นไงมีกลิ่นเลือดส่งโชยมาเพชฌฆาตจะกระโจมไปที่กลิ่นเลือดตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อเฉลยคำตอบนี้จริงๆแล้วเป็นได้ทั้งสองกรณีแต่คำถามคือใครจะโดนกินก่อนใช่ไหมเชิงคิดวิเคราะห์ค่ะตอนนี้คำตอบก็คือ A ความเป็นไปได้คือ A แต่จริงๆแล้วอาจจะโดนกินทั้งสองคนนั่นแหละคนที่อาจโดนกินก่อนก็คือ A เพราะว่าอย่างที่นักเรียนบอกหรือคิดมาเมื่อกี้แหละก็คือ

มีเลือดซึ่งสัญชาตญาณของปลาฉลามจะพุ่งไปหาเหยื่อที่มีกลิ่นเลือดก่อนนะคะอ่ะข้อนี้รู้สึกว่ายังไงนักเรียนได้ใช้อะไรในการคิดตอบในข้อนี้บ้าง1นักเรียนต้องใช้การอะไรการสังเกตใช่มั้ยนักเรียนสังเกต1 2 3 4 5ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นใช่มั้ย2นักเรียนใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วมั้ยใช้มาประกอบว่าฉลามมันเป็นสัตว์อะไรแสดงว่านักเรียนเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วใช่มั้ยอาจจะไม่ยังไม่น่าจะมีใครมีประสบการณ์เรื่องโดนฉลามกินนะคะมันน่าจะมีการเรียนรู้มาว่าฉลามเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและถ้ามีกลิ่นเลือดฉลามจะเข้าไปจัดการตรงนั้นก่อนนะคะนั่นก็คือนักเรียนได้ใช้เขาเรียกว่าทักษะแล้วนะทักษะที่เราจะเรียนกันวันนี้ในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนได้ใช้ไปแล้วแหละแต่นักเรียนไม่รู้ว่าเรากำลังใช้มันอยู่เพราะในหลายสิ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะได้ใช้ในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมาดูว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะ1ก็คือความหมายของวิทยาศาสตร์นะ2ก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในส่วนข้อที่2นี้จะมีตัวย่อยอีกก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งใน2ตอนของหน่วยที่1ก็คือเรียนใน2หัวข้อหลักนี้แล้วก็มี3หัวข้อย่อยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่1ค่ะ1คืออธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ได้2อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ขั้นตอนเป็นยังไงอธิบายได้บอกได้ทำได้นะคะ3ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามที่กำหนดในข้อที่3นี้ถ้าไปอยู่ในการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆหรือในแผนการเรียนนะคะแนะนำนิดนึงว่าควรจะแตกย่อยเข้าไปในทักษะแต่ละทักษะซึ่งมันมีทั้งหมด13ทักษะเนี่ยเราก็แตกไปว่าเราอยากให้เด็กบรรลุทักษะอะไรบ้าง1นักเรียนสังเกตและเขียนบันทึกการสังเกตได้อย่างถูกต้องอย่างเนี้ยก็คือทักษะการสังเกตนะคะแต่ว่านี้ก็คือการสอนแบบออนไลน์นะเราต้องการให้นักเรียนรู้กระบวนการเพราะฉะนั้นครูใส่เป็นตัวหัวข้อใหญ่นะคะซึ่งครูผู้สอนย่อยก็ถ้าจะนำไปประยุกต์ใช้ก็แยกเป็นทักษะย่อยๆออกมานะคะข้อที่4ก็คือมีจิตวิทยาศาสตร์ในการทำงานอ่ะเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกกันเลยความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนเคยเรียนไหมเคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเรียนหมดเลยใช่ไหมแล้วรู้ความหมายมาแล้วยังทราบแล้วแสดงว่าครูมาทวนความหมายให้ฟังใช่ไหมคะมาทวนกันนิดนึงนะคะวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผนและสามารถพิสูจน์ได้เน้นสำคัญเลยคืออะไรคะพิสูจน์ได้แสดงว่าต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงเสมอนะคะนี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้อาจจะเป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้เป็นความรู้ที่เขาเคยคิดเอาไว้แล้วก็ได้กฎหลักการทฤษฎีที่เขาเคยคิดไว้แล้วเราเอามาศึกษาก็เป็นความรู้เหมือนกันเขาพิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็นจริงนะคะเราถึงได้เรียนรู้ต่อนะคะต่อไปก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในคำว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาหรือพิสูจน์หาความจริงเขาเรียกว่าหาเหตุหาผลของสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ตัวนั้นนะคะซึ่งเราจะต้องทำเป็นยังไงคะเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการหรือว่ามีแบบแผนนั่นเองนะคะทำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแสดงว่าตัวกระบวนการก็คือวิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่เรานำไปใช้ในการหาความรู้นั่นเองนะคะในกระบวนการจะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบหรือ3ส่วน1ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะ2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็3คือจิตวิทยาศาสตร์วันนี้เราเรียนไม่หมดหรอก3หัวข้อนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในส่วนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการซึ่งทักษะกระบวนการเนี่ย13ข้อครูก็จะแยกมาเรียนเฉพาะส่วนแรกก่อนนะคะในวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วอีกแหละมีใครจำได้ไหมว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนไหนบ้าง5ขั้นตอนที่นักเรียนเคย

เอาไปใช้ในการทำการทดลองทำการศึกษาตอนที่ครูเขาสอนวิทยาศาสตร์มีไหมคะ1คืออะไรคะ1คือการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหาเป็นไงคะพอเริ่มด้วยการระบุปัญหาอ๋ออีกคนที่เหลือที่กำลังดูอยู่กำลังฟังอยู่เป็นไงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วขั้นที่2ทำอะไรตั้งสมมุติฐานนะคะ1ระบุปัญหา2ตั้งสมมุติฐานจำได้ไหมว่าสมมุติฐานนี่คืออะไรเป็นทักษะกระบวนการตัวหนึ่งนะแต่เป็นการอะไรคะคาดคะเนคำตอบเรียกว่าตั้งสมมุติฐานนะคะถูกก็ได้ค่ะไม่ถูกก็ได้ไม่ว่ากัน3คือตรวจสอบสมมุติฐานหรือเราเรียกว่าขั้นการทดลองนะคะตรวจสอบสมมุติฐานหรือเรียกว่าขั้นการทดลอง4การรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็จะได้มาจากอะไรจากการที่เราไปสังเกตการทดลองของเราหรือไปศึกษาเพิ่มเติมและเอามาประมวลผลกันก็ได้นะคะ5คือสรุปผลอันนี้คือขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วนะคะระบุปัญหาตั้งสมมุติฐานตรวจสอบสมมุติฐานหรือทดลองรวบรวมข้อมูลและสรุปผลนะคะมาดูในรายละเอียดอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็แล้วกันนะคะเพิ่มเติมความเข้าใจนะคะในส่วนของการระบุปัญหาเนี่ยก็คือการกำหนดเรื่องที่เราสนใจศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรที่เราอยากรู้เราสงสัยนะเราอยากรู้เราสงสัยเพราะปัญหาที่เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะอยากรู้อยากเห็นนี่ที่จริงเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนะสังเกตเราไปเห็นว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นคือเรารู้สึกเราไปมองไปหาเรียกว่าการสังเกตนะคะแต่เราก็ยังไม่หมดเรายังไม่ได้คำตอบเรายังไม่ได้คำตอบไม่หมดข้อสงสัยของเรานะคะเราก็เลยกลายเป็นอะไรคะเป็นส่วนของการระบุปัญหานะคะทั่วไปก็ได้หรือปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะสังเกตในแถบของการสังเกตนิดนึงครูมีรูปด้วยเห็นไหมคะรูปของครูมีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นมือเหรอคะตอนนี้เขาเรียกว่าผิวกายตาหูจมูกลิ้นและผิวกายซึ่งเรียกว่าอะไรคะประสาทสัมผัสใช่ไหมคะประสาทสัมผัสของเรานะคะมี5ส่วนก็คือตาหูจมูกลิ้นและผิวกายเดี๋ยวจะได้เรียนในทักษะการสังเกตอีกทีนึงมาดูในประเด็นที่2หรือวิธีการในขั้นตอนที่2นะคะ1ก็คือ2ก็คือการตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบของปัญหาซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกต้องก็ได้จนกว่าเราจะไปทำการพิสูจน์ก็คือทำการทดลองเพื่อดูว่าสมมุติฐานนี้ถูกหรือผิดนะคะถูกก็ได้ไม่หรือผิดก็ได้นะคะไม่เป็นไรจะมี1สมมุติฐานหรือ1คำตอบที่เราคาดเดาหรือ2หรือ3หรือ4ก็ได้ค่ะแต่ถ้ายิ่งมีสมมติฐานเยอะเป็นไงเราก็ต้องทำการพิสูจน์เยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องต้นในการศึกษาเราก็ตั้งไว้สัก1หรือ2ก่อนนะคะ3ก็คือขั้นการทดลองการทดลองก็คือกระบวนการที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบของสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้นะคะแต่ในกระบวนการทดลองไม่ได้มีแค่ทดลองแล้วเสร็จนะคะมันจะมีกิจกรรมหลักของการทดลองอยู่ด้วยนะประกอบด้วย3กิจกรรมหลักก็คือ1การออกแบบการทดลองออกแบบอะไรบ้างอ่ะเวลาเราจะทำการทดลองเราจะต้องออกแบบอะไรคะเราจะต้องออกแบบว่าเราจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมเราต้องเขียนลิสต์1 2 3 4มาว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เราเรียกออกแบบแล้วนะออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ออกแบบอะไรอีกออกแบบในส่วนของขั้นตอนไหมคะพอมีอุปกรณ์และมีขั้นตอนเอาอุปกรณ์ที่1ไปทำอะไรอุปกรณ์ที่2ไปทำอะไร3 4 5ตามลำดับจนถึงขั้นการทดลองของเราเนี่ยเรียงลำดับไปเรื่อยๆเรียกว่าออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองนะคะแล้วพอเราปฏิบัติเสร็จเราทำอะไรต่อเราต้องสังเกตเราต้องจดเราต้องบันทึกไหมต้องบันทึกเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องออกแบบก็คือออกแบบการบันทึกผลการทดลองหรือออกแบบตารางอะไรพวกนี้นะคะให้มันสอดคล้องกับรูปแบบที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะวันนี้ก็คือในขั้นตอนของการทดลองนะคะต่อไปขั้นตอนที่4คือ
รวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ผลมาจากไหนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ผลก็มาจากการศึกษาทดลองของเรานั่นแหละในขั้นที่3ก็ได้หรือเราไปศึกษาเพิ่มเติมเอาข้อมูลที่เขาเคยทำการศึกษาไว้แล้วมาบวกกับข้อมูลที่เราได้สังเกตและเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าเรียกว่าสรุปผลซึ่งจะต้องเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์ของอาจจะต้องมีอาศัยความรู้ในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับตัวแปลความสัมพันธ์ของตัวแปลที่1กับตัวแปลที่2อย่างเนี้ยเขียนให้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นครูเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นถ้าตอนเด็กๆเขาเรียกว่ายังไม่สูงใช่มั้ยพออายุเพิ่มขึ้นโตขึ้น1ขวบกลายเป็น2ขวบสูงขึ้นมั้ยสูงขึ้น3ขวบสูงขึ้นมั้ยสูงขึ้นถ้าเราจะสรุปความสัมพันธ์เป็นไงคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสูงก็จะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวเหตุกับตัวผลหรือตัวแปร1กับตัวแปร2อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการสรุปผลซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับสมมติฐานถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าอะไรความสูงมีผลต่อโทษค่ะอายุมีผลต่อความสูงถ้าอายุเพิ่มความสูงต้องเพิ่มอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคำตอบที่เราคิดไว้ก่อนหน้าแต่บังเอิญเป็นไงพอพิสูจน์แล้วไปตรงกันก็ตบท้ายอีกนิดนึงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะมาดูในหัวข้อต่อไปของการเรียนรู้ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความหมายก่อนความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือบอกว่าคนเราจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเราจะต้องมีทักษะอยู่ในตัวเหมือนที่นักเรียนดูภาพเมื่อกี้ปลาฉลามนักเรียนต้องอาศัยทักษะถูกไหมคะทักษะที่นักเรียนใช้มีหลากหลายมากกว่าจะได้คำตอบหรือกว่าจะได้ผลสรุปของการวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนออกมาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในคนที่จะเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีนะคะคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีในตัวของคนที่จะศึกษาเรียนรู้โดยใช้ทักษะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นั้นๆนะคะเราจะจัดตัวนี้ว่าเป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปนะคะสสวทก็จะแบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะไว้เป็น13ทักษะนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ระดับนะคะระดับแรกเราเรียกว่าทักษะขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีด้วยกัน8ทักษะย่อยส่วนระดับที่2เราเรียกว่าทักษะขั้นผสมหรือขั้นสูงก็จะมีอีก5ทักษะย่อยนะคะรวมกันเท่าไหร่คะ13ทักษะนะคะช่วงต่อไปก็คือการเรียนในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะนะคะในการเรียนในส่วนนี้นะคะย้ำไปที่คุณครูที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นิดนึงว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมีกิจกรรมใช่ไหมคะที่จะเป็นการฝึกทักษะเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาเรียนประมาณแค่1ชั่วโมงต่อ1ตอนเนี่ยพอเสร็จจาก1ชั่วโมงวิชานี้จะเรียนทั้งหมดเขาเรียกว่า2หน่วยกิจ3ชั่วโมงอ่ะเราจะมีเวลาเหลืออีก2ชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ในเวลาส่วนนั้นน่ะมาฝึกทักษะกระบวนการตรงนี้ให้กับนักเรียนได้นะคะแต่ถ้าเป็นการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์ก็อาจจะเสริมแทรกทักษะตัวนี้เข้าไปในรูปของกิจกรรมใบงานเพิ่มเข้าไปในรูปแบบของการสอนออนไลน์รูปแบบใดที่คุณครูใช้ก็ได้ผ่าน LINE ผ่าน Facebook หรือ Google Classroom ก็ได้นะคะมาดูในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะซึ่งได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการวัดทักษะการคำนวณทักษะการจำแนกประเภทอันนี้ให้ดูหัวข้อก่อนนะคะอันนี้4ทักษะแรกต่อไปก็จะเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปซทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการพยากรณ์นะคะอันนี้ก็รวมกันเท่าไหร่คะ8ทักษะในทักษะขั้นพื้นฐานซึ่งเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนรู้ทุกทักษะแน่นอนนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือทักษะขั้นผสม5ทักษะนะคะประกอบด้วย1ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร2ทักษะการตั้งสมมติฐาน3ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ4ทักษะการทดลอง
แล้วก็5ทักษะการแปลความหมายข้อมูล

และลงข้อสรุปซึ่งใน5ทักษะนี้ก็จะต้องอาศัยเขาเรียกว่าคนจะต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นมาแล้ว8ทักษะแรกแล้วก็เอามาประมวลแล้วเอามาใช้ต่อใน5ทักษะหลังเขาจึงเรียกว่าเป็นทักษะที่ขั้นสูงขึ้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้ความรู้มาหลายๆด้านนะคะมาใช้ใน5ทักษะนี้แต่ครูก็เชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนอยู่นะคะก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้ง13ทักษะอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยกันมาดูในตัวแรกของทักษะขั้นพื้นฐานนะคะก็คือทักษะการสังเกตรูปนี้เจอไปแล้วเมื่อกี้ทักษะการสังเกตมีองค์ประกอบที่จะใช้ในการสังเกตอยู่5ส่วนก็คือภาพนี้เลยอะไรคะตาใช้ทำอะไรตาใช้ดูใช้มองใช้เห็นใช่ไหมคะสำหรับการเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเนี่ยใช้ตาหูใช้ฟังจมูกใช้ดมกลิ่นลิ้นใช้เลียโอ้ลิ้นใช้เลียใช้แตะรับรสชาตินะคะแหมดุดหน่อยไม่ได้เลยนะคะต่อไปอะไรคะผิวสัมผัสใช้ผิวสัมผัสก็ใช้สัมผัสใช่ไหมคะไปแน่นั่นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราแตะเป็นยังไงได้เพราะฉะนั้นในทักษะการสังเกตต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายบางคนไปเข้าใจว่าปากและฟันปากและฟันไม่เกี่ยวนะคะปากและฟันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เรามีทักษะการสังเกตเกิดขึ้นได้นักเรียนเคยใช้ไหมคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ส่วนเนี้ยบางคนใช้ไปแค่อย่างเดียวตื่นเช้าขึ้นมามองเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสงสัยเกิดและการสังเกตได้ยินเสียงเกิดและการสังเกตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูในตัวของความหมายโดยแท้จริงของมันนิดหนึ่งนะคะเราบอกว่าทักษะการสังเกตจะเป็นความชำนาญในการใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายตาหูจมูกลิ้นและผิวกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆกันก็ได้เพื่ออะไรเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆการสังเกตจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นค่ะถ้าใส่ความคิดเห็นหลุดจากการสังเกตทันทีเราเรียกว่าบันทึกข้อมูลผิดพลาดบันทึกข้อมูลผิดพลาดอาจจะมีส่วนถูกอยู่ด้านหน้าแล้วแหละแต่พอเราใส่ความรู้สึกเข้าไปมันเป็นการเสริมซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ความคิดเห็นในการสังเกตที่ถูกต้องนะคะข้อมูลการสังเกตจะมี3ประเภทนักเรียนมาดู1เราเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพซุปถ้วยนี้มีรสเค็มใช้ลิ้นนะทีวีเปิดเสียงดังนักเรียนสังเกตว่าในข้อมูลที่ครูเขียนข้อมูลว่าเป็นการสังเกตเนี่ยครูใส่ความรู้สึกเข้าไปไหมคะความคิดเห็นเข้าไปไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเห็นอย่างไรเขียนอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรสังเกตได้อย่างไรบรรยายอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการสังเกตที่ถูกต้องมาดูประเภทที่2เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นการให้เขาเรียกว่าพอเราสังเกตแล้วเราระบุข้อมูลออกมาทำให้เรารู้ถึงเขาเรียกว่าความมากความน้อยของสิ่งนั้นๆสามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณออกมาได้แต่ถามว่าระบุเป๊ะไหมไม่เป๊ะเพราะเราใช้ในเชิงของกะประมาณนะคะมองด้วยสายตาไม่ใช่การวัดใช่ไหมคะสัมผัสด้วยมือไม่ใช่การวัดเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดนะคะในเชิงของข้อมูลเชิงปริมาณตัวนี้นะคะตัวอย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้หนักประมาณ10กรัม10กรัมนักเรียนลองจับซิจับปากกานักเรียนแล้วก็ช่างหนักประมาณเท่าไหร่นักเรียนตอบไม่ได้หรอกว่าเป๊ะคือเท่าไหร่แต่นักเรียนใช้คำว่าประมาณเอาเราเรียกว่าเป็นการสังเกตนะคะดินสอแท่งนี้ยาวกว่าแท่งนั้นอันนี้ใช้อะไรใช้ตามองค่ะนายกสูงกว่านายขอใช้ตามองใช่ไหมคะแบบนี้ทำให้เรารู้ในเชิงปริมาณได้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่านะคะน้ำอุณหภูมิของน้ำปกติเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดใช่ไหมอันนี้เราไม่ใช้เรานิ้วจุ่มมือจุ่มลงไปเราจะรู้ว่ามันร้อนมันเย็นแล้วเราก็ใช้วิธีการกะประมาณนะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วประมาณ40องศาตรงหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้การประมาณนะคะเพราะนี่เป็นลักษณะของการสังเกตแต่นี้ใช้ผิวสัมผัสนะคะต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ก็คือไปสังเกตเห็นในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงวัตถุต่างๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรูปแรกนะคะรูปแรกจะเป็นเทียนนะคะเทียนก็จะมีน้ำตาเทียนใช่ไหมคะเทียนไขละลายบรรจุเราบันทึกในสิ่งที่เราเห็นค่ะเทียนไขละลายข้างหลังนี้เราไม่ต้องใส่อะไรค่ะเราเห็นแค่นั้นไฟติดบนเทียนไขได้เพราะเราเห็นใช่ไหมคะไฟมีสีเหลืองแกว่งไปมาเราเห็นเราก็บันทึกได้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปที่สองเห็นอะไรคะเห็นอาหมียืนอยู่บนน้ำแข็งบางคนอาจจะเห็นน้ำแข็งละลายด้วยแต่ภาพนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมอาจจะมองไม่ถนัดนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งละลายเราก็บอกว่าน้ำแข็งละลายนะคะคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรูปสุดท้ายเป็นน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำเดือดกลายเป็นไอเราอาจจะเห็นน้ำถ้าเราไม่เห็นน้ำเดือดข้างในเราไม่รู้ว่าเดือดไม่เดือดใช่ไหมเราเห็นไอเราบอกว่ามีไอน้ำลอยมาจากกาน้ำก็ได้นะคะทักษะตัวที่สองค่ะทักษะการวัดนะคะการวัดนี่ก็คือเป็นการที่เราใช้เครื่องมืออุปกรณ์มาทำการวัดทำยังไงใช้ได้ถูกเลือกเป็นเหมาะสมเราถึงจะเรียกว่ามีทักษะนะใช้เป็นเหมาะสมแล้วต้องอะไรได้ด้วยอ่านค่าการวัดได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นทักษะการวัดจึงเป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดมาวัดปริมาณต่างๆได้อย่างถูกต้องเลือกเครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสมอ่านค่าเครื่องมือวัดที่ทำการวัดนั้นเป็นไงถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอีกทั้งมีอะไรประกอบมีหน่วยประกอบหรือมีหน่วยกำกับด้วยเสมอนะคะเพราะนี่จะเรียกว่าเป็นทักษะการวัดเดี๋ยวเมื่อหมดในส่วนของการสอนเนื้อหาตรงนี้เราก็จะได้ปฏิบัติในการวัดด้วยนะคะครูมีรูปอยู่รูปหนึ่งครูถามว่าถ้าเราต้องการจะวัดความยาวรอบใบไม้ใบนี้นักเรียนเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดอะไรก็ได้ค่ะนักเรียนใช้1 2 3 4ก็ได้มีอุปกรณ์เสริมก็ได้นักเรียนลองคิดสิว่านักเรียนจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือใดมาช่วยทำการวัดความยาวรอบใบไม้นี้ได้บ้างใช้อะไรดีคะนักเรียนสังเกตก่อนใบไม้นี่เป็นไงมันไม่ใช่เส้นตรงมันวัดยากไหมวัดยากนักเรียนจะทำการวัดยังไงจะเอาไม้บรรทัดมาวัดดีไหมวัดเลยไม่ได้แต่ไม้บรรทัดต้องใช้ไหมคะมีคนบอกว่าต้องใช้ยังต้องใช้อยู่แต่เราจะมาวัดตรงใบไม้เลยไม่ได้เราควรทำไงดีนักเรียนคิดสิว่าเราควรใช้อุปกรณ์เสริมอะไรใช้เส้นได้ถูกต้องค่ะเราควรจะใช้เชือกหรือเส้นได้เล็กๆทำไงที่เรามองเห็นเนาะทำไงคะเอามาห้อมล้อมใบไม้นี้ตามรูปร่างก่อนเลยนะคะไปตั้งแต่โคนเลยนะคะเอาเส้นไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยแล้วก็จะไงจนหมดมาถึงด้านนี้เลยนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาเชือกไปขึงไว้เฉยๆมันจะอยู่ไหมไม่อยู่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรได้อีกใช้เทปกาวดีมากใช้เทปกาวงั้นเราก็ติดไปโดยใช้เทปกาวพอมันยาวรอบเสร็จแล้วเป็นไงเราก็มาร์กไว้หน่อยนึงว่าเชือกสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราทำไงคะเราก็เอาเชือกเส้นนั้นมาวัดเห็นไหมคะเนี่ยมันก็เป็นทักษะตัวนึงนะคะเลือกอุปกรณ์การวัดเป็นรู้จักเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้อุปกรณ์มาใช้ช่วยการวัดของเรามีค่าที่ถูกต้องที่สุดนะคะแบบนี้ก็ถือว่ามีทักษะการวัดได้นะคะอุ๊ยข้อนี้กลัวไปใส่ไว้ในข้อสอบด้วยกันลืมดีไหมคะจะได้ทบทวนด้วยนะทักษะต่อไปทักษะการคำนวณค่ะทักษะการคำนวณก็คือการบวกลบคูณหารนะคะใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาใช้การหาคำตอบใช่ไหมคะของสมการของเลขยกกำลังของค่าเฉลี่ยของร้อยละแบบนี้เรียกว่าใช้ทักษะการคำนวณเคยใช้ไหมเคยใช้การบ้านให้การบ้านข้อหนึ่งท่องสูตรคูณค่ะกลับไปท่องสูตรคูณแล้วอัดคลิปส่งเข้ามาใน Google Classroom ให้ครูหน่อยนะทุกคนค่ะที่เรียนกับครูเนาะสั้นๆค่ะสูตรคูณอ่ะบังคับแม่เดียวที่ชอบมาแม่อะไรก็ได้แม่เดียวสั้นๆเลยนะ
แล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom เดี๋ยวครูไปเปิดห้องไว้ให้นะคะต่อไปค่ะทักษะการจำแนกประเภทค่ะการจำแนกประเภทก็คืออะไรนักเรียนสังเกตเห็นว่ารูปของครูนี่มีหลากหลายเลยใช่ไหมพวกนี้เป็นการบ่งบอกว่าครูได้จำแนกประเภทไว้แล้วแหละส่วนหนึ่งแต่ในการจำแนกประเภทจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่จัดกองแล้วเสร็จมันต้องทำอะไรด้วยมันต้องบอกถึงเราใช้อะไรมาใช้ในการจำแนกมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทักษะการจำแนกประเภทจึงจัดเป็นความสามารถในการจำแนกสิ่งของหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นประเภทโดยอาศัยความเหมือนความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นจัดกลุ่มเข้าด้วยกันนะคะสิ่งที่เราเอามาแยกตัวนี้เราจะเรียกว่าเกณฑ์จำเป็นที่สุดในการจำแนกประเภทถ้าครูต้องการให้นักเรียนจำแนกนักเรียนในห้องเพื่อนเราทั้งหมดห้องนี้ปวช.1ที่เรากำลังเรียนหรือปวช.2ที่กำลังเรียนอยู่หรือทุกคนที่ดูที่ดูอยู่ก็ได้จำแนกสมาชิกในห้องที่เราเคยเรียนนะคะจะเป็นอะไรคะผู้หญิงกับผู้ชายเพราะส่วนใหญ่จะจำแนกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมเกณฑ์คืออะไรที่เรามาแบ่งว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายเราเคยเรียนมาแล้วเกณฑ์ตัวนี้เรียกว่าเพศนะคะแบบนี้การที่เราจะจำแนกประเภทของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีตัวช่วยเพื่อจัดกลุ่มมันเราเรียกว่าเกณฑ์นะคะกลุ่มหนึ่งเป็นเพศหญิงกลุ่มหนึ่งเป็นเพศชายเกณฑ์คือเพศนะคะครูมีอีกรูปหนึ่งนักเรียนเห็นรูปนี้แล้วนักเรียนจะแยกเป็นอะไรกับอะไรดีอาจารย์นี่เคยเห็นมาแล้วแยกเป็นพืชกับสัตว์โอเคพืชกับสัตว์เก่งมาก

ครูรู้ว่านักเรียนแยกได้แต่ครูถามตัวนี้ค่ะเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์คืออะไรอะพืชกับสัตว์มีอะไรไม่เหมือนกันแล้วมันแยกตักจากกันได้อย่างชัดเจนเอาอะไรดีอะคิดสิคิดสิอะไรคะมีคนบอกว่ามันเดินได้กับเดินไม่ได้อาจารย์การเคลื่อนที่โอเคการเคลื่อนที่พืชเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวลมพัดไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะไม่ได้ไปไหนเลยแค่โยกไปก็โยกมาเพราะฉะนั้นพืชเคลื่อนที่ไม่ได้สัตว์เป็นไงสัตว์เคลื่อนที่ได้โอเคดีมากเลยการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้ไหมคะได้มีเกณฑ์ตัวอื่นได้อีกไหมได้อีกอะไรคะพืชกับสัตว์แตกต่างกันตรงไหนเคยเรียนมาแล้วเอาความรู้เดิมมาใช้เป็นเกณฑ์สิการสร้างอาหารค่ะถูกต้องการสร้างอาหารใช้เป็นเกณฑ์ได้ไหมคะได้พืชเป็นไงพืชสร้างอาหารได้แล้วสัตว์ล่ะสร้างอาหารไม่ได้สัตว์เป็นผู้บริโภคเนาะสัตว์สร้างอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นพืชและสัตว์ได้ไหมได้เก่งมากนะคะเก่งมากอย่างนี้แสดงว่านักเรียนมีทักษะการจำแนกประเภทเกิดขึ้นแล้วนะคะมาดูต่อต่อไปเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปดเข้าใจคำว่าสเปดก่อนสเปดคืออะไรรู้ไหมไม่รู้สเปดคืออะไรครูบอกว่าสเปดหมายถึงว่าเอาพูดแบบง่ายๆก็คือสิ่งที่วัตถุครอบคลุมสิ่งที่วัตถุครอบคลุมถ้าเป็นเส้นตรงครอบคลุมอะไรครอบคลุมความยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเปดของเส้นตรงคือความยาวของเส้นตรงนั้นรูปสี่เหลี่ยมในนั้นรูปสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูเป็นรูปสี่เหลี่ยมสเปดของรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คืออะไรคะอะไรที่มันครอบคลุมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่เอากว้างกับยาวคูณกันนี่คือพื้นที่เพราะฉะนั้นสเปซของวัตถุของรูปสี่เหลี่ยมก็คือพื้นที่ของมันอย่างเนี้ยเราเรียกว่าสิ่งที่วัตถุครอบคลุมไว้เราเรียกว่าสเปซช่องว่างของวัตถุช่วงกว้างของวัตถุนะคะเรียกว่าสเปซพันสเปซก็จะมีใน2ลักษณะสเปซกับสเปซก็คือยาวกว้างกับยาวแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นสเปซกับสเปซพันอยู่ในระบุของรูปก็คือ2มิติกับ3มิตินักเรียนสามารถระบุรูป2มิติกับ3มิติได้ก็ถือว่ามีทักษะแล้วนะหรือนักเรียนวาดขึ้นมาได้รู้ว่านี่คือกว้างยาวสูงหาค่าปริมาณสัมพันธ์ไปใช้ทักษะการคำนวณเข้ามาช่วยก็ไปสัมพันธ์กับตัวอื่นได้อีกด้วยนะแสดงว่ามีทักษะได้เหมือนกันมีรูปให้เล่นนิดหนึ่งใช้เวลาเล่น1นาที1นาทีนักเรียนสังเกตดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ก่อน1นาทีให้2นาทีก็แล้วกัน1 23และ4นักเรียนสังเกตนะคะรูปที่1ครูมีกระดาษอยู่1แผ่นรูปที่2ครูต้องการให้นักเรียนพับกระดาษจากปีกซ้ายมาขวาพับนะคะตามรูปนี้นักเรียนอาจจะไม่ถือกระดาษอยู่นักเรียนจินตนาการเอาก็ได้แต่นักเรียนที่ถือกระดาษลองดูนะคะลองเล่นดู3พอพับ2เสร็จแล้วก็พับ3ต่อ3นักเรียนพับจากบนลงล่างตามสเต็ปนะคะตามลำดับด้วยเสร็จแล้วครูทำอะไรครูตัดมุมค่ะครูตัดมุมตามภาพที่4นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะออกมาเป็นเหมือนภาพ A B C หรือ D คิดค่ะ1นาทีพอนะพับลองพับลอง1 1 2สามแล้วก็สี่ตัดแล้วเป็นรูปไหนใครได้คำตอบก่อนใครได้คำตอบก่อนแล้วต้องเป็นคำตอบที่ถูกด้วยนะถ้าเป็นคำตอบก่อนและคำตอบที่ถูกเดี๋ยวจะให้คะแนนพิเศษนะมีคนคิดได้แล้วแต่จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ให้เวลาเขียนคำตอบสามวิอ้าวลงมือเขียนใครไม่เขียนเดี๋ยวไม่มีคะแนนคนเขียนได้คะแนนทุกคนคนที่เขียนแล้วถูกด้วยได้คะแนนเป็น2เท่าโอเคนะคะ3 2 1หมดเวลาเป็นไงคะตอบข้อไหนมีคนตอบ A มั้ยตอบ A มั้ยคะมีคนตอบ B มั้ยมีตอบ C มีอีกตอบ D ก็มีโอ้ยตอบทุกข้อเลยแสดงว่ามีคนวิเคราะห์ถูกและวิเคราะห์ผิดดูที่ตอบเยอะที่สุดสิมีคนตอบเยอะที่สุดอยู่ที่ข้อ B

มาดูซิว่าข้อ B ถูกไม่ถูกนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะถูกไหมอ๋อไม่รู้ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไปเฉลยกันท้ายทีเดียวไม่บอกไม่บอกได้ไหมอยากได้คะแนนนั้นต้องบอกบอกก็ได้โอเคเฉลย A เนี่ยมันตัดแหว่งไปมุมเดียวตัดแหว่งมุมเดียวแต่จากรูปพับ1พับ2พับ3แล้วตัดเข้านี้น่าจะมีกี่มุมคะอย่างน้อย2ใช่ไหมอย่างน้อย2มุมแสดงว่า A ไม่ใช่ตัดทิ้ง C อ๋อมันพับมาชนกันอาจจะเป็น C ก็ได้ใช่ไหมคะใครตอบ A นี่ผิดไปแล้วนะเอาเลยจบปังคำตอบข้อนี้คือข้อ B ค่ะใครตอบถูกไหมคะถูกเยอะเลยนะคะข้อ B นะคะข้อ B คือคำตอบที่ถูกต้องถ้าไม่เชื่อนักเรียนไปทำอะไรคะพับแล้วเฉลยเองวันคือเฉลยไว้ที่ข้อ B มุมที่เราพับเข้ามาชนเนี่ยมันเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็พับจากบนลงล่างอีกทีหนึ่งเพราะมันจะกลายเป็นตัดมุมบนและมุมล่างที่อยู่ตรงเส้นตรงกลางนะคะอันนี้สเปซกับเวลาสเปซกับเวลาก็คือมีความสัมพันธ์ของช่วงกว้างหรือความยาวอะไรก็ได้ระยะทางกับเวลาก็ได้นะคะพวกนี้หรือเงากับเวลาก็ได้แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะเราเรียกว่าเป็นสเปซกับเวลาเนี้ยเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเงาของเรายาวเท่ากันไหมไม่เท่ากันแสดงว่าความยาวที่ครอบคลุมกับเวลาตอนนั้นเป็นไงคะสัมพันธ์กันนะคะตอนนี้ก็จริงๆแล้วมีโจทย์เดี๋ยวไว้ทำข้างหลังนะเกี่ยวกับสเปซกับเวลาด้วยทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะอันนี้จะเป็นความสามารถในการอธิบายเหตุการณ์หรือวัตถุที่ใช้ความรู้และประสบการณ์มาช่วยเพื่อเขาเรียกว่าใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปกับข้อมูลนั้นไม่ใช่ว่าใส่แบบลอยๆนะต้องอะไรด้วยต้องเอาความรู้หรือประสบการณ์มาช่วยนะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพราะความชื้นในอากาศมีมากตัวเชื่อมคือคำว่าอะไรคำว่าเพราะคำว่าเพราะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพราะความชื้นในอากาศมีมากเราอาศัยความรู้ที่เราเคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับการเรื่องของอากาศใช่ไหมเรื่องของอากาศเพราะตัวนี้เป็นความคิดเห็นแต่เราอาศัยความรู้เดิมเห็นอะไรคะเห็นกุหลาบบานสีแดงเส้นใบเป็นร่างแหครูใช้คำว่าดังนั้นเส้นใบเป็นร่างแหตัวนี้ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าดังนั้นกุหลาบเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใช้ได้ไหมได้เพราะเราเคยเรียนมาว่าเส้นใบเป็นร่างแหจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนกุหลาบบานสีแดงนั่นคือสิ่งที่เราสังเกตได้เอามาเป็นองค์ประกอบก็ได้มีดอกเป็นพืชดอกนะคะต่อไปค่ะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลจัดกระทำและสื่อความหมายแบ่งออกเป็น2คำคำว่าจัดกระทำก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองและจากแหล่งอื่นๆมาลำดับมันใหม่อาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากหรือเอามาทำเป็นค่าที่เราต้องการเช่นหาค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละแบบนี้เรียกว่าจัดกระทำส่วนคำว่าสื่อความหมายก็คือเอาข้อมูลที่เราบันทึกหรือข้อมูลที่เราจัดกระทำแล้วมาเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนอื่นเป็นไงคะดูแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลนะคะเรียงลำดับเสร็จหาค่าเฉลี่ยเสร็จร้อยละเรียบร้อยมานำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิกราฟตารางอะไรก็ได้ที่คนอื่นดูแล้วรู้เรื่องนะคะแล้วก็สื่อสารกันได้เข้าใจเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะตัวหนึ่งทักษะการพยากรณ์นะคะทักษะตัวที่8นะคะความสามารถในการทำนายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกตประสบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือความรู้ที่เป็นหลักการกฎหรือทฤษฎีในเรื่องนั้นๆมาช่วยในการทำนายซึ่งการทำนายนี่จะมี2 ส่วนก็คือทำนายภายในขอบเขตของข้อมูลกับทำนายนอกขอบเขตของข้อมูลก็ได้มาดูตัวนี้เช่นวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวฝนต้องตกแน่ๆเป็นการพยากรณ์เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วยังมันยังไม่เกิดแสดงว่านอกขอบเขตของข้อมูลนอกขอบเขตนะคะเรายังไม่รู้แต่สิ่งที่เราพยากรณ์เนี่ยมันเกิดจากความรู้และประสบการณ์เดิมว่าถ้าเมื่อไหร่ร้อนอบอ้าวฝนตกนะคะซึ่งเกิดบ่อยมากและเป็นจริงมาตลอดอย่างเนี้ย
มะละกอไม่ชอบน้ำเพราะรากจะเน่า 2-3 วันนี้ฝนตกน้ำท่วมขังต้นมะละกอที่บ้านต้องตายแน่อันนี้เป็นการพยากรณ์นะคะต้องตายแน่คิดไงคิดไปล่วงหน้ามันยังไม่เกิดแต่สิ่งที่มันน่าจะเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้แล้วว่ามะละกอเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำและสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรคือน้ำท่วมค่ะฝนตกน้ำท่วมต้นมะละกอเนี่ยจมอยู่นะคะรากจมอยู่เน่าแน่ๆฉันทำเมื่อไหร่รากเน่าเป็นไงคะมะละกอก็ต้องตายพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์หรือความรู้มาช่วยนะคะอีกนิดหนึ่งตัวอย่างของข้อมูลในตารางค่ะเป็นความสูงของต้นพริกอันนี้ครูจะต้องการให้เห็นว่าพยากรณ์ในขอบเขตกับนอกขอบเขตเป็นยังไงถ้าในขอบเขตตำแหน่งที่เป็นตัวเลข1 3 5 7เนี่ยก็คือวันที่เพาะสัปดาห์1 2เป็นสัปดาห์นะคะข้างหลังจะเป็นความสูงถ้าครูบอกว่าสัปดาห์ที่1สูง2เซนอันนี้ไม่ใช่การพยากรณ์แต่เป็นอะไรเป็นการระบุข้อมูลจากตารางเป็นข้อมูลจริงค่ะไม่ใช่พยากรณ์แต่ถ้าครูบอกว่าสัปดาห์ที่4ต้นพริกจะสูงเท่าไหร่มีไหมคะสัปดาห์ที่4ในตารางมีไหมไม่มีแต่เราสามารถพยากรณ์จากข้อมูลที่มีมาแล้วได้ไหมคะสัปดาห์ที่1 2สัปดาห์ที่3 4สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5คือ6และสัปดาห์ที่4น่าจะเป็นเท่าไหร่มีคนบอกว่า5เพราะว่ามันเพิ่มไปทีละ2แบบนี้เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ค่ะแต่พยากรณ์อยู่ในครอบคลุมของตารางเรียกว่าพยากรณ์ภายในขอบเขตนะเข้าใจนะคะถ้านอกขอบเขตเป็นไงครูถามเลยไปจากสัปดาห์ที่7มันไม่มีให้เราวิเคราะห์แล้วอ่ะครูถามไปสัปดาห์ที่11ได้ไหมได้นักเรียนก็อาศัยข้อมูลพวกนี้เป็นไงคะไปคิดว่ามันน่าจะสักเท่าไหร่เราเรียกว่าพยากรณ์นอกขอบเขตนะคะนี่คือทักษะการพยากรณ์นะคะมาสรุปกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ที่เราเรียนไปในเรื่องของทักษะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราได้เรียนรู้ในส่วนของความหมายในส่วนของวิธีการ5ขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน8ทักษะนะคะมีทักษะสังเกตทักษะเรียงลำดับมาเลยนักเรียนจดไว้แล้วงานที่ครูมอบหมายครูไม่บอกว่ามีทักษะอะไรบ้างแล้วมอบหมายว่าทำแมปปิ้งสรุปว่าทักษะ8ทักษะขั้นพื้นฐานค่ะ8ทักษะมีอะไรบ้างแล้วก็ทำใจความหรือรูปภาพมาให้เห็นถึงการอธิบายพอคร่าวๆนะคะ1แมปปิ้งส่งเข้ามานะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในห้องเรียนใน Google Classroom เรานะคะหรือไม่สะดวกมาส่งกับครูโดยตรงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในการเรียนการสอนของเรานะคะเราก็จะมีเนื้อหาเพียงแค่นี้ฝากติดตามนิดนึงนะคะติดตามครูได้ที่ Facebook สุวรรณาบุญเมือง LINE @ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะ0849756007หรืออีเมล subun_1212@hotmail.com นะคะฝากเทปของครูสุวรรณาบุญเมืองไว้นะคะเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์จัดทำกิจกรรมและใบงานเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: นี่เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้างคร
4: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบ
3: ใช่
2: ทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
5: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาและ

0: ก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของ

ตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้ในที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัวระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ำนี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไร1เวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้ผมถือว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่นะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้
งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปอกสายนะครับใช้ปอกสาย RG6 นะครับใช้ปอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือไอ้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทำงานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องเลือกแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยคือว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทำไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วย
ในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อ

นะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจรปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่สาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่ลูกแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูเอามามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาเรียกว่ากล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ในการบันทึกภาพ

เก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจอดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการแมนทันแนนนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับ
นะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตเนี่ยสกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่ออะไรบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกออนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดแล้วนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวนี้เวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีพุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMTนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อบนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัย
อะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทำงานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทำยังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทำหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะเวลากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราส่วนก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่ 2-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพไว้ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ย
มันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมติว่าในส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับ

ราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานๆขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างละ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องจอมปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวานะก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัด

แรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประจานวัดแรงบิดนะจะมีลักษณะนะก็คืออันที่1ประจานวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจานวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจานวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจานวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจานวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจานวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจานวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงนี้นะก็เป็นประจานวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจานวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้าน

0: ที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่
1: อุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น

0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัตถยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะเอาจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ทักษะนะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืชนะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือนมข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นผงปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่า

เป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันในส่วนของนะคะทำความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ำค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของวัตถุดิบต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนรสชาติต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะผักผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวกลางเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูจะมีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันพืชที่บ้านน้ำมันที่บ้านเรานะคะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนักเรียนก็ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำมันนักเรียนก็จะไปหยิบเลยในเชลฟ์ของน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันนะคะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันที่ใช้สำหรับผัดและน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะคะความแตกต่างของน้ำมันผัดกับทอดนะคะต่างกันที่คุณสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดในการนำมาทอดเท่านั้นโดยน้ำมันสำหรับทอดนะคะจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งจะทำให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าการทอดอาหารนะคะเราจะใช้ระยะเวลานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำนะคะจะเกิดควันขึ้นมาง่ายนะคะเมื่อเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่

นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะหรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะก็คือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่ผิดกับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่เป็นไฟเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะเทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะต้องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทต้มก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพร่านะคะประเภทยำและพร่านะคะยำกับพร่าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของการปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยเราอาจจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพร่านะคะการพร่าเนี่ยเนื้อในการพร่านะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกใน

ระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้เนื้อสัมผัสของเขานะคะมีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพร่าค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหารเหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหมข้าวเหนียวปิ้งนะคะอาจจะเป็นมันปิ้งเผือกปิ้งต่างๆนะคะหรือจะเป็นปลาแห้งนะคะเนื้อแห้งก็ได้นะคะที่นำมาวางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างแล้วก็จะมีการหมักนะคะปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเท้าทองกีมานะคะหรือเท้าทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทหนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่นขนมกีบลำดวนขนมผิงอย่างนะคะเป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะแป้งถั่วเขียว

และก็แป้งสาลีนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะที่ปูได้พูดไปนะคะก็เป็นแป้งเป็นแป้งส่วนใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม้นะคะโม้แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อใจหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่ใจหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะคะทีนี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนำมาทำเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมชั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นำมาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ำใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทำตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม้กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึบๆที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวรัดหน้าน้ำรัดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะนักเรียนก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้ายายม่อมนะคะแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะเพื่อให้ในส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยเขามีความใสขึ้นมานะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะไว้ใช้สำหรับ
เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่วเขียวหรือแป้งสลิ่มนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกวนนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิ่มนะคะลักษณะของสลิ่มที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนในแป้งนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะแป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะหรือเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักส่วนผสมของแป้งแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะจะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆ นะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อมานะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูค่ะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่เบานะคะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสักมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกปลาจะสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็ส่วนหัว
จะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะอยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันป่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่คนนิยมบริโภคก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

นำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
4: อนี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้า นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูมีนนะคะครูอัญชยาคนสูงดีนะคะปัจจุบันนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจําแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาแนะนําให้ทุกๆคนรู้จักนะคะ6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านพักอาศัย6ขั้นตอนนี้ทําไมวันนี้ครูถึงได้หยิบยกมาให้เราได้รู้จักกันนะคะบางทีที่เรามีเวลามีกำลังพอที่เราอยากได้เป็นของตนเองนั่นก็คือบ้านพัก

พักอาศัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองการที่เราจะสร้างบ้านพักอาศัยเราจะต้องมีแรงบันดาลใจเราอาจจะมีการไปหา reference แรงบันดาลใจต่างๆนะคะมาจากที่อื่นๆนะคะเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยของเราเองนะคะโดยที่6ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับมือใหม่เราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่า6ขั้นตอนที่ว่าที่ครูคัดสรรมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะในส่วนแรกเริ่มแรกเลยที่ดินเปล่าเริ่มต้นยังไงทำไมครูถึงหยิบยกหัวข้อแรกนี้มาให้เรานะคะพื้นที่ดินเปล่านะคะเวลาเราสร้างบ้านเราอาจจะสร้างบ้านแบบจากพื้นที่ที่ดินที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่ดินเปล่าหรือใครที่กำลังมองหานะคะทำเลดีๆที่เหมาะกับการสร้างบ้านใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่ใกล้บ้านญาติมิตรของเราต่างๆนะคะอย่างแรกนะคะดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีทางเข้าออกหรือไม่ทำไมครูถึงย้ำตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าแค่ที่ดินแปลงนั้นมีถนนตัดผ่านมีถนนเข้าไปก็เรียกได้ว่ามีทางเข้าออกแล้วแต่เราอย่าลืมว่าตรงนี้นะคะมักจะเกิดข้อพิพาทข้อพิพาทคืออะไรคือเดิมทีเนี่ยเราตกลงกับเพื่อนบ้านว่าเราขอใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรแต่ไปมาด้วยระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ถนนเส้นนั้นจะทำให้ที่ดินของเราเนี่ยเกิดคำว่าที่ดินตาบอดแปลว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแต่เราไม่มีทางเข้าออกเราจะเป็นปัญหาละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนเลยว่าที่ดินของเราตาบอดหรือไม่มีทางเข้าออกหรือไม่นะคะนอกเหนือจากดูแล้วว่าโอเคเราได้ละมีเส้นทางสัญจรมีทางเข้าทางออกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเพียงพอหรือไม่กับการสร้างบ้านเพราะว่า1การสร้างบ้านของเราได้คุยกับสถาปนิกคุยกับวิศวกรคุยกับทางเขตแล้วว่าเราจะสร้างบ้าน1ชั้นในตัวอย่างสร้างบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะการสร้างบ้านแบบนี้เขามีระยะล้นตามแนวกฎหมายถ้าที่ดินของเราไม่พอต่อบ้านที่เราจะสร้างก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นกันนะคะตามข้อกฎหมายเขากำหนดในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะนอกจากเรา1ได้แล้วนะคะทางเข้าทางออก2รู้แล้วว่าโอเคพื้นที่เนี่ยพอสำหรับแบบบ้านที่เราจะก่อสร้างต่อมาที่เราจะต้องรู้คืออะไรนะคะมาดูต่อมาเลยนะคะดูสไลด์นะคะครูขอขอบคุณภาพนะคะจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางนะคะเขาได้สรุปภาพไว้น่ารักมากเลยนะคะเราได้ทางเข้าทางออกแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินเนี้ยเพียงพออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะใช้ในงานก่อสร้างหนึ่งนั่นก็คือโฉนดที่ดินนะคะรู้หรือไม่ว่าโฉนดที่ดินนะคะมีหลายแบบนะคะจากในรูปที่ครูนำมายกตัวอย่างให้เราดูเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือนอสอ1นะคะหรือว่าเราจะคุ้นชินกับว่าครุฑแดงนะคะแบบที่2นะคะนอสอ3กอครุฑเขียวนะคะแบบที่3นะคะนอสอ3นะคะหรือว่านอสอ3ขอหรือว่าครุฑสีดําเอ๊ะครูคะบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะครูคะครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดําอ่ะอีกอันนึงก็คือที่ดินของสปกโอ้โหก็โฉนดที่ดินมันก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะเรามารู้จักแบบแรกก่อนเลยนะคะจากรูปนะคะครุฑสีแดงนะคะโฉนดที่ดินครุฑสีแดงนะคะเราจะเป็นแนวเส้นตรงลงมาตามรูปนะคะสามารถถือครองได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะมีการถือครองมีการซื้อขายการจำนองได้นะคะสามารถเรียกรังวัดนะคะมาวัดที่ดินได้อันนี้คือที่ดินทั่วไปที่เรามีบางคนสงสัยลองเอาโฉนดที่ดินของตนเองมาดูก็ได้นะคะตรงตราหัวกระดาษด้านบนนะคะจะเป็นตราครุฑสีแดงนะคะก็คือจะเป็นโฉนดที่ดินทั่วไปสามารถซื้อขายได้ตามปกติถ้าที่ดินที่เราครอบครองอยู่เป็นครุฑสีแดงโอเคเราผ่านฉลุยแน่นอนนะคะสามารถดำเนินการก่อสร้างการขออนุญาตต่างๆได้เลยทีนี้เนี่ยนอกจากครุฑสีแดงมีอีกอันนึงนะคะในเรื่องของนสกนะคะในเรื่องของครุฑสีเขียวอ้าวมีสีแดงแล้วมีสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยนะคะก็เป็นที่ดินที่ครอบครองเราสามารถครอบครองเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตราครุฑสีดำนะคะ
ก็เป็น

ที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยออกให้สามารถถือครอบครองได้นะคะสามารถซื้อขายหรือว่าเอาไปจำนองได้แต่ในตัวของคุดสีเขียวและคุดสีดำนะคะมีข้อกฎหมายบางประการนะคะบอกอยู่ว่าถ้ามีการซื้อขายหรือการจำนองนะคะจะต้องมีขั้นตอนอื่นๆนะคะส่วนขั้นตอนนี้เราจะไปเจอกันในเรื่องราวถัดไปนะคะวันนี้ครูค่ะยกตัวอย่างแค่ว่าคุดแดงคุดเขียวคุดดำอีกอันนึงนะคะเวลาเราฟังข่าวเราจะได้ยินคำนี้ที่ดินสปกที่ดินสปกคืออะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นกากบาทสีแดง2อันด้านล่างการซื้อขายถูกกากบาทไว้การจำนองถูกกากบาทไว้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าที่ดินที่เราถือครองเป็นที่ของสปกห้ามซื้อขายและห้ามนำไปจำนองทำไมที่ดินสปกถึงห้ามซื้อขายนะคะที่ดินของสปกเนี่ยเป็นที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยนะคะออกให้กับประชาชนนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมเท่านั้นเหมือนกับว่าให้ที่ดินทำมาหากินนะคะสามารถปลูกบ้านได้ไหมอาจจะได้สำหรับคนที่ถือครองนะคะแล้วที่ดินตัวนี้สมมติว่าครูนะคะเป็นคนที่ถือครองโฉนดที่ดินผืนนี้ของสปก.สมมติวันหนึ่งนะคะครูเกิดเสียชีวิตแล้วครูมีลูกหลานนะคะตามหลักกฎหมายที่จะได้รับมรดกนะคะลูกหลานของครูเนี่ยสามารถรับมรดกที่ดินสปก.ได้แต่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการใช้ชีวิตการทำมาหากินเท่านั้นห้ามซื้อขายและห้ามจำนองนะคะในเรื่องของที่ดินอย่างแรกนะคะเรารู้ทางเปิดเข้าเปิดออกเรียบร้อยนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วว่าที่ดินที่เราถือครองโฉนดที่เราถือสามารถยื่นขออนุญาตได้นะคะถ้าเป็นฟุตแดงไม่มีปัญหายื่นขออนุญาตได้ซื้อขายได้จำนองได้ได้ทุกอย่างนะคะเมื่อเราอ่านโฉนดเป็นเรารู้แล้วว่าที่ดินของเราเป็นยังไงเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปถ้าเป็นพื้นที่ดินเดิมความหมายของดินเดิมก็คือสมมุติว่าณปัจจุบันเรามีบ้านของเราและมีพื้นที่ข้างๆบ้านที่เพียงพอต่อการสร้างบ้านอาจจะไม่ต้องถมดินแต่ถ้าใครนะคะมีที่ดินเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินรกร้างที่เราจะไปบุกเบิกเพื่อลงหลักปักฐานในการสร้างบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคำถามปิ้งขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ยที่ดินเราต้องถมหรือไม่ดูนิยามความหมายก่อนนะคะในงานก่อสร้างจะมี2แบบการถมดินและการขุดดินนะคะการขุดก็คือเอาดินขุดเป็นบ่อหรือว่าขุดหลุมขุดพื้นที่นะคะการถมก็คือนำดินจากที่อื่นมาถมให้ได้ระดับตามที่เราต้องการทีนี้มาดูความหมายตามสไลด์ของเรานะคะรู้ก่อนสร้างสำหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างที่ดินของเราต้องถมหรือไม่เป็นโพรงหรือไม่โอ้โหมีเรื่องให้เราต้องคิดมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตามหลักปกติแล้วนะคะเวลาเราคุยกับผู้รับเหมานะคะหรือคนก่อสร้างนะคะการถมดินเนี่ยจะอยู่ที่ระยะถมจากเดิมมา 50-80 ซมอ้าวครูแล้วการถมดินเนี่ยนะคะเรายึดอะไรในการดูว่าเราต้องถมนะคะ 1. ให้ดูจากแนวถนนเดิมก่อนนะคะดูจากคันแนวถนนเดิมถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแนวถนนเราก็ควรถมนะเพราะว่า1เวลาเกิดเหตุอุทกภัยเกิดน้ำท่วมเนี่ยถนนเนี่ยเป็นสิ่งสัญจรที่ยังคงเหลือไว้ให้เราสัญจรถูกไหมคะถ้าบ้านเราเนี่ยระดับใกล้เคียงกับถนนเราอาจจะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ได้นะคะดูจากแนวถนนดูจากอะไรได้อีกแลซ้ายแลขวาไปหาเพื่อนบ้านนะคะชำเลืองซ้ายเพื่อนบ้านของเราชำเลืองขวาเพื่อนบ้านนะคะบ้านเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนบางทีเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการสร้างบ้านกันเยอะเนาะเขาคนนั้นก็ถมที่คนนี้ก็ถมที่กลายเป็นว่าตัวเราเองอยู่ในแอ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถมให้ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ50-80ซมหรือตามสไลด์ของครูนะคะเผื่อไปเลยค่ะถมไปเลย1เมตรนะคะเพราะว่าทำไมครูถึงบอกว่าถมไปเลย1เมตรนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาดินมาถมใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่ามีรถ10ล้อวิ่งบรรทุกตามถนนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยดินน่ะจะเป็นลักษณะก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีโพรงอากาศนะคะถ้าเกิดเราเอามาถมแล้วเนี่ยผ่านไปสัก

เดือน2เดือน3เดือนดินจะเกิดการซุดตัวซุดตัวเพราะอะไรเวลาฝนตกนะคะมีน้ำชำระผ่านลงไปในดินทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นนะคะโพรงอากาศเล็กๆที่สอดแทรกอยู่ในเม็ดดินเนี่ยเขาก็จะหายไปทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นเกิดการซุดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราถม50ถึง80เซนถึงเวลาจริงดินที่เราถมอาจจะเหลือ40เซนหรือ50 60ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปัจจัยแวดล้อมแล้วนะคะดูราคาเงินในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถมเผื่อไปเลยนะคะเป็นทางออกที่ดีนะคะอ่ะรู้แล้วนะว่าที่ดินควรถมหรือไม่ถมนะคะต่อมารู้กันอ่ะอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีกฎหมายควบคุมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารนะคะหรือว่าในสไลด์นี้นะคะในการอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะการขุดดินถมดินมี2แบบขุดและถมเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถมดูจากอะไรนะคะทีนี้การขุดดินเขามีข้อกำหนดนะคะของพระราชบัญญัตินะคะการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543นะคะเขาบอกว่าหากมีการขุดดินที่มีความลึกนะคะเกิน3เมตรนะคะเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะให้เขาเข้ามาดูขั้นตอนในการทำงานนะคะมีการตรวจสอบว่าการขุดดินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับหรือไม่นะคะเพื่ออะไรทำไมเราต้องแจ้งไม่แจ้งได้ไหมอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนเราจะบอกว่าไม่รู้เราไม่ทราบไม่ได้นะคะเวลาเราทำอะไรเราต้องสอบถามจากผู้รู้นะคะเดินเข้าไปเลยในหน่วยงานราชการเพื่อขอคำปรึกษานะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการขุดดินลึกลงไป3เมตรเราจะเจออะไรบ้างนะคะพื้นที่นั้นนะคะถ้าใกล้กับถนนอาจจะเจอท่อประปานะคะท่อสายไฟเอ่ยอะไรเอ่ยขุดลึกลงไปตั้ง3เมตรนะคะสมมุติครูตัวสูงครูเองเนี่ยประมาณ160 3เมตรก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยนึกไปเลยว่า 2-3 คนต่อไปแปลว่าลึกอยู่นะคะ3เมตรเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะต่อมาเรารู้ไปแล้วว่าถมดินถมหรือไม่เราตัดสินใจได้แล้วนะคะถ้ามีการขุดดินแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เข้ามาตรวจสอบต่อมาที่เราจะต้องรู้นะคะมาดูโอ้เจอสไลด์แบบนี้อย่าเพิ่งปวดหัวอย่าเพิ่งว่าโหยครูไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนควรรู้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเช็คราคาการถมดินเบื้องต้นเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะคะครูมีสูตรมาให้ว่าขนาดพื้นที่ที่ดินเนี่ยปกติจะเป็นตารางวานะคะเวลาเราขับรถไปเราจะเจอว่าขายด่วนที่ดินแปลงนี้1ไร่2งานกับอีกกี่ตารางวาถูกไหมคะเป็นหน่วยของมาตรวัดของไทยแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราจะต้องแปลงให้เป็นตารางเมตรครูก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้แล้วใช้ปริมาณดินเวลาเขาขายกันภาษาที่เราคุ้นชินกี่คิวนะคะดินกี่คิวนะคะหน่วยก็คือจะเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในตัวอย่างของครูมีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะครูต้องการถมที่ความสูง2เมตรโอ้ครูทำไมถมสูงจังพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแอ่งกระทะหรืออาจจะเป็นบ่อน้ำเดิมก็ได้นะคะเลยต้องมีการถมปรับระดับดินถมที่ความสูง2เมตรนะคะคูณด้วยขนาดพื้นที่200ตารางเมตรจะได้ปริมาณดินทั้งหมด400คิวอ่ะ400คิวได้มาแล้วจบหรือยังก่อนส่วนต้นนะคะครูได้บอกไปว่าเมื่อรู้ปริมาณดินอย่าเพิ่งได้ใจว่าโอเค400คิวแล้วจบเราต้องเผื่อดินให้ด้วยนะคะว่าดินเนี่ยมันมีการยุบตัวที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเผื่อไปเลยอีก 30% นะคะเพราะฉะนั้น 30% ของดิน400คิวเราจะได้ปริมาณดินเพิ่มมาอีก120คิวบวกกับ400คิวแรกนะคะเราจะได้ปริมาณดินที่เราต้องใช้ทั้งหมด520คิวทีนี้เนี่ยเวลาเราคุยกับผู้รับเหมาว่าโอเคช่างพื้นที่ผมเนี่ยพื้นที่เราเนี่ยนะคะใช้ดินทั้งหมด520คิวทีนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะโดยปกติเวลาการซื้อขายกันนะคะดินคิวหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ270ถึง350บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ครูเช็คมาอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะคะจากราคาท้องตลาดในส่วนนี้เราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในตัวอย่างนะคะครูจะใช้ราคาดินที่คิวละ350บาทนะคะเราก็นำเอาจำนวนดินทั้งหมด520

10คิวคูณด้วยราคาคิวละ350 บาทเพราะฉะนั้นเงินที่เราต้องจ่ายนะคะเป็นจำนวน182,000 บาทสำหรับการถมดิน520 คิวนะคะแต่เวลาเราถมดินเนี่ยนะคะคนที่รับจ้างการถมดินเขาบางครั้งเขาจะเหมาเป็นเที่ยวนะคะเที่ยวรถ10ล้อคันเที่ยวนึงเท่าไหร่800หรือ 1,000 หรือบางเจ้าขายดินให้เราเป็นคิวอยู่ที่ว่าเราไปตกลงราคากันเราพอใจในส่วนไหนเราสามารถเลือกในส่วนนั้นได้นะคะเป็นการต่อรองราคาเรารู้แล้วนะอ่ะเราได้แล้วว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อมาขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะเรามีพื้นที่ดินเปล่าเรียบร้อยรู้จักโฉนดเรียบร้อยถมดินเตรียมพื้นที่สวยพร้อมสร้างบ้านนะคะได้พื้นที่เปล่าพร้อมสร้างบ้านต่อมาสิ่งที่สำคัญมากๆแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้ยังไงโอ้โหอันนี้คือปัญหาโลกแตกมากเลยนะคะแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้อย่างไรนะคะแบบก่อสร้างมีหลายแบบมากบางคนชอบบ้านสวยๆชอบแบบว่าโซนโมเดิร์นเดี๋ยวนี้ก็มีบ้านทรงนอร์ดิกทรงปั้นหยาต่างๆเยอะมากเวลาเราอยากได้แบบก่อสร้างนะคะให้มีรูปในใจเราไปสามารถไปก๊อปปี้คนอื่นมาก่อนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไปก๊อปปี้มาว่าต้องการแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะเข้าไปหาเพื่อให้ได้แบบก่อสร้างนะคะ1ไปให้คนที่รับจ้างในการเขียนแบบเขียนให้นะคะคนรับจ้างในการเขียนแบบเขาเป็นมือโปรเลยค่ะเขาจะรู้เลยว่าสมมติว่าเราต้องการบ้าน1ชั้นครูต้องการบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกมีพื้นที่สำหรับจอดรถเล็กๆสัก1คันนะคะเขาก็จะเขียนมาให้เลยว่าหลังคาเราอยากได้เป็นทรงประมาณนี้เขาก็จะเขียนตามความต้องการของเรามาเลยนะคะพร้อมวิศวกรสถาปนิกเซ็นรับรองมาเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบนะคะแบบสำหรับการยื่นขออนุญาตนะคะ 5,000 บาท 10,000 15,000 บาทนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูมีราคาแพงนะคะกว่าจะได้แบบบ้านหนึ่งหลังนะคะมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากนะคะถือว่าเป็นค่าวิชาชีพสำหรับคนที่เขาเขียนแบบให้เรานะคะแต่บางคนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ากำลังเงินในกระเป๋าเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นมีอีกหนึ่งทางออกนะคะในสไลด์ครูมีทางออกมาให้ถ้าเราไม่ไปหาผู้รับจ้างเขียนแบบนะคะเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะเซิร์ชไปเลยแบบบ้านฟรีเขาก็จะมีของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจะอัปโหลดไว้ให้เลยว่าแบบบ้านฟรีนะคะที่รัฐสนับสนุนให้มีแบบไหนบ้างเราก็ลองไปเลือกดูว่าเราชอบใจไหมหรืออีกหนึ่งอย่างเดินเข้าไปเลยค่ะในหน่วยงานราชการนะคะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก็จะอาจจะเป็นอบต.นะคะในสำนักงานเทศบาลสำนักงานเขตนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเราในส่วนนี้นะคะเมื่อเราได้แบบแล้วสมมติว่าบางท่านนะคะไปจ้างสำหรับผู้เขียนแบบก็จะได้แบบสำเร็จรูปมาบางคนนะคะหาข้อมูลไปเรื่อยๆหาแบบบ้านจากในอินเทอร์เน็ตหรือแบบบ้านฟรีจากหน่วยงานราชการที่มีไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันได้แบบบ้านแล้วนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะมาดูกันนี่แบบบ้านฟรีนะคะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google มีเยอะมากลองเซิร์ชดูได้นะคะเขาก็จะมีมา1ปึกเลยนะคะ1เล่มเลยบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย1นะคะก็จะมีมารูปร่างหน้าตาหลายแบบมากเขาจะมีแบบบ้าน3มิติขึ้นไว้ให้เราดูด้วยนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบแบบไหนนะคะเราสามารถหาแรงบันดาลใจได้เงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะรูปล่างด้านล่างนะคะที่เป็นแปลนสีขาวๆนะคะเขาก็จะมีทั้งผังบริเวณแปลนพื้นแปลนฐานรากโครงสร้างสถาปัตย์ทุกอย่างให้เราทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแบบบ้านฟรีของฟรีมีในโลกนะลองหาดูกันได้นะคะอ่ะเราได้แบบบ้านแล้วไปสู่อะไรกันต่อนะคะมาดูต่อนะคะได้แบบบ้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปไม่ใช่ว่าที่ดินเราพร้อมแบบบ้านพร้อมผู้รับเหมาสร้างเลยอยากได้บ้านอยากอยู่บ้านใจจะขาดแล้วนะคะไม่ได้สิ่งสำคัญที่ควรจะทำนะคะการขออนุญาตก่อสร้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการอลุ่มอล่วยให้ได้บ้างบางท่านไม่รู้บางท่านแบบสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายนะคะคุ้มครองกฎหมายระบุไว้เลยต้องขออนุญาตก่อสร้างทำไมบางคนรู้สึกว่าโอ๊ยทำไม
ยุ่งยากจังเลยเราต้องคิดมุม

กลับนะคะคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างสร้างทุกคนต่างสร้างบ้านถ้าไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองทุกคนก็จะทำตามใจฉันนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาทีนี้ในรูปนะคะในรูปเนี่ยรูปน่ารักมากเลยนะคะรูปจาก SCG นะคะต้องขอบคุณมากนะคะรูปน่ารักมากเลยการขออนุญาตก่อสร้างทำยังไงนะคะเราครูสมมุตินะคะตัวครูเป็นเจ้าของบ้านต้องการที่จะสร้างบ้านได้แบบมาเรียบร้อยแล้วได้แบบมาอ้าวไปไหนต่อล่ะได้แบบมาแล้วฉันจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยได้แบบมาแล้วเดินไปเลยค่ะหน่วยงานราชการอบต.เทศบาลสำนักงานเขตเดินไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปบอกว่าจะมาขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรือการก่อสร้างไม่ได้มีสร้างอย่างเดียวนะคะหรือถอนก็ต้องบอกนะคะตอนสร้างยังบอกตอนจะรื้อก็ต้องบอกเช่นเดียวกันไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจเอกสาร1 2 3 4 5นะคะโอเคแบบคุณพานนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ลุกล้ำอนาเขตเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแบบผ่านประทับตาปั้งผ่านเราก็เอาใบอนุญาตเนี่ยไปเลยบอกผู้รับเหมาเลยว่าโอเคแบบผ่านแล้วบางเจ้านะคะถ้าเกิดว่าเราจ้างผู้รับเหมานะคะเขาจะทำขั้นตอนนี้ให้เราเสร็จสับทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทำเองในขั้นตอนนี้เราต้องเป็นคนจัดการเอกสารต่างๆเองนะคะไม่ต้องตกใจไม่ยากนะคะเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานต่างๆเขาใจดีนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะเมื่อได้แบบไปหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการก่อสร้าง1 2 3 4 5แล้วไอ้การก่อสร้าง1 2 3 4 5ที่ครูว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะครูเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะเจอกันในเนื้อหาในส่วนอื่นๆอีกนะคะอ่ะมาดูต่อครูได้หยิบยกมาเพราะเผื่อบางคนตกใจว่ายื่นขอเอกสารทำยังไงนะคะขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างง่ายๆครูสรุปแล้วมี4ขั้นนะคะขั้นแรกไปยื่นคำร้องก่อนเลยนะคะคำร้องขออนุญาตก็จะเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานทั่วไปนะคะไปเขียนที่หน่วยงานราชการได้เลยก็ได้นะคะเมื่อเขียนแล้วนะคะสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆก็จะตรวจสอบแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่ว่าก็คือแบบบ้านที่เราได้มานะคะตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่นะคะถ้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหานะคะเราก็จะได้รับการอนุญาตให้เริ่มการก่อสร้างนะคะจนไปถึงการลงมือนะคะส่วนในรูปที่3ที่4เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของรูปตัวอย่างว่าพอเราเริ่มการก่อสร้างแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีคนตรวจงานคนคุมงานที่เราได้ว่าจ้างมาตรวจบ้านให้เราแต่เราอย่าลืมว่าเราอย่าคิดว่าเราจ้างแล้วทุกอย่างจบนะคะบางทีเนี่ยบ้านเราตรงตามความต้องการเราที่สุดเนี่ยการศึกษาการตรวจสอบคร่าวๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะการขออนุญาตเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะการยื่นหลักฐานสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างนะคะสำหรับเผื่อใครเปิดมาแล้วเอกสารที่ว่าเนี่ยเยอะไหมยากเย็นขนาดไหนนะคะลองกันนะคะหลักฐานสำหรับการขอยื่นอนุญาตก่อสร้าง1นะคะเอกสารคำร้องเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกนะคะเอกสารคำร้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างขอใคร1นะคะเราก็ไปกรอกข้อมูลตามคำในช่องว่างได้เลยนะคะกรอกข้อมูลไปเลยว่าข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างตามที่หน่วยงานต้องการนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเอกสารอีก1อันที่ต้องถือไปด้วยก็คือแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนี่ยแนบไปด้วยเลยนะคะแนบไปทั้งหมดตั้งแต่ผังบริเวณฐานลากแปลนพื้นรูปด้านรูปตัดโครงสร้างต่างๆแนบไปทั้งชุดที่เราได้มาเลยนะคะนอกจากแบบแปลนนะคะหนังสือรับรองของผู้ออกแบบด้วยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยแบบงานก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีผู้รับรองมาให้ว่าคนออกแบบดีไซน์คือใครนะคะสถาปนิกวิศวกรที่ช่วยในการออกแบบเป็นใครนะคะให้เขาเซ็นรับรองมาเราก็เอกสารตัวนั้นแนบไปด้วยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทำไมต้องแนบอ้าวไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราสร้างบ้านตรงไหนถูกไหมคะแนบไปด้วยนะคะโฉนดที่ดินอย่างตอนต้นที่ครูบอกไปแล้วโฉนดที่ดินดูอย่างไรนะคะ
หรือว่ามีการสร้างบ้านบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปล่อยเช่านะคะเราก็ไปขอเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินมานะคะเพราะว่าการที่เราจะไปสร้างที่ดินบนที่ดินที่ปล่อยเช่าเนี่ยแปลว่าเราได้รับคำอนุญาตคำยินยอมแล้วนะคะเราก็ขอเอกสารส่วนนั้นไปยื่นด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งเอกสารพื้นฐานมากเบสิกมากนะคะในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนของตนเองนะคะของผู้สมมติว่าครูเป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของครูไปด้วยนะคะหรือว่าผู้รับเหมาหรือมีตัวแทนของเรานะคะไปทำเอกสารแทนก็จะต้องใช้ของบุคคลผู้นั้นแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจไปด้วยนะคะว่าได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทำโดยพลากาศนะคะเอกสารขออนุญาตไม่เยอะแบบคำร้องขอใคร1นะคะแบบแปลนบ้าน2นะคะเอกสารรับรองของวิศวกรและผู้ออกแบบ3นะคะสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารแสดงสิทธิ์ถือครองที่ดินนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรประชาชนเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่ไปทำเอกสารให้เราเห็นไหมคะไม่ยากเพราะฉะนั้นการทำตามหลักข้อกฎหมายทำไว้ดีกว่าดีกว่ามาแก้ปัญหาทีหลังเมื่อยื่นขออนุญาตไปแล้วทำอย่างไรต่อถ้าหน่วยราชการอนุญาตเริ่มลงมือเรามาสู่ขั้นตอนของการเริ่มลงมือกันเลยดีกว่านะคะลงมือก่อสร้างนะคะลงมือก่อสร้างนะคะรูปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณภาพจากทางออลเฮาส์นะคะทางออลเฮาส์เนี่ยทำภาพไว้น่ารักมากนะคะการลงมือก่อสร้างนะคะรู้ก่อนสร้างให้ได้บ้านอย่างที่ใจคิดนะคะก็จะมีขั้นตอนเหมือนเป็นบันไดงูเลยไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเหมือนอย่างต้นคลิปที่ครูได้พูดไว้การเตรียมพื้นที่ต่างๆนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนาะแบบแปลนที่เราได้มาเราไปจัดการมาตรงตามความต้องการของเราที่สุดและบ้านนี้คือบ้านในฝันของเราเลยนะคะต่อมาในเรื่องของงานโครงสร้างเนาะในเรื่องของงานโครงสร้างก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมานะคะกับทางช่างที่จะทำให้เรานะคะก็จะมีในงานก่อสร้างฐานรากเสาคานพื้นบันไดโครงหลังคาจนเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างครูมีความรู้อันนี้มาให้เราเหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอติดตามว่าจะอยู่ใน EP ไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานตกแต่งภายในงานผนังงานสถาปัตย์แบบความต้องการของเราอยากได้บ้านสวยขนาดไหนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมาถึงการตรวจสอบสุดท้ายเราจะได้บ้าน1หลังเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน1หลังนั้นไม่ยากเมื่อได้บ้าน1หลังเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าทุกอย่างคราวสำหรับงานก่อสร้างที่เพิ่งเริ่มนะคะมีมิเตอร์น้ำชั่วคราวเอาไว้ใช้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านจะเสร็จการขอมิเตอร์ไฟนะคะไฟหรือน้ำขอได้2แบบนะคะขอก่อนที่บ้านจะเสร็จนะคะเราดูแล้วว่าโอเคตามกฎหมายตามสัญญาที่เราว่าจ้างกับผู้รับเหมาไว้เนี่ยนะคะมีการจ้างงาน6เดือน7เดือน8เดือนงานอาจจะเสร็จก่อนกำหนดได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยถ้าเราไปขออาจจะขอก่อนได้นะคะสัก15วันก่อน15หลัง15ได้หมดเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการยื่นเอกสารต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการยื่นขอมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเขาก็มีขั้นตอนของเขาอีกนะคะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วแบบเราเสร็จแล้วเราเดินไปตัวเปล่าดีใจบ้านเสร็จแล้วจะได้อยู่บ้านแล้วนะคะพี่ครับพี่ครับเจ้าคุณครับคุณครับเจ้าหน้าที่มาขอมิเตอร์น้ำมาขอเลขที่บ้านมาขอทะเบียนบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้นะคะเราต้องพกไอเทมลับของเราไปด้วยนะคะครูยกตัวอย่างมาให้นะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านนะคะการขอทะเบียนบ้านคล้ายๆก่อนหน้านี้เลยสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างถูกไหมเราขออนุญาตก่อสร้างขอไปและสร้างเสร็จไปและขอทะเบียนบ้านต่อนะคะต่อมานะคะ

ที่ดินต้องแนบโฉนดที่ดินเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะขอทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยเราจะมีเลขที่บ้านแล้วนะคะแนบโฉนดที่ดินไปด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านนะคะของผู้ที่ไปแจ้งขอนะคะเจ้าของบ้านไม่ต้องไปเองก็ได้ให้ใครไปก็ได้แต่ว่าให้ใครไปคนนั้นต้องเป็นเอกสารของคนนั้นแล้วก็หนังสือมอบอำนาจนะคะสุดท้ายรูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการสร้างบ้าน4ด้านมีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเหมือนในรูปเลยเนาะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะเพื่อให้เห็นมุมของทุกบ้านนะคะมุมต่างๆภายในบ้านส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบข้างในอาจจะตรวจสอบด้วยการมองข้างนอกนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบตามอะไร1 นะคะเขาจะไปเปิดแบบแผนที่เรายื่นไปตอนแรกเลยว่าสมมุติว่าตอนแรกเรายื่นไปใช่ไหมคะ2ห้องนอน1ห้องน้ําเห็นไหมครูพูดแค่ว่า2ห้องนอน1ห้องน้ําครูไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่ถ้างานก่อสร้างบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วมีห้องครัวอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาตอนแรกบอกว่ามีแค่2ห้องน้ําอ่ะขอโทษนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ําไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่พอสร้างเสร็จสร้างไปสร้างมาเฮ้ยบ้านเราต้องมีห้องครัวสิใช่มั้ยสร้างห้องครัวไม่ตรงกับแบบพอเจ้าหน้าที่มาตรวจแบบทีหลังอ้าวคุณสร้างบ้านจากที่ไม่ตรงตามแบบนี่นะคะห้องครัวเพิ่มเข้ามาทีนี้เนี่ยแหละจะเป็นปัญหาในระยะยาวของเราที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นแล้วครูถึงได้บอกว่าให้ระมัดระวังยื่นไปแบบไหนก็ต้องสร้างตามนั้นแต่ถ้าระหว่างการก่อสร้างเรามีการก่อสร้างเพิ่มเติมเราก็ต้องไปแจ้งเพื่อขออนุญาตเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามีรูปภาพทุกด้านแล้วนะคะเพื่อขออนุญาตใช่ไหมมีการไม่เหมือนที่คุยกันไว้เราก็ต้องมีการตกลงแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็จะชี้แนะแนวทางมาให้เราแต่ถ้าเรานะคะคุยกับผู้รับเหมาดีคุยกับช่างตรงนะคะแบบตรงตามใจระหว่างทางไม่มีการแก้แบบเลยนะคะบ้านออกมาสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนแบบทุกอย่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะอนุมัตินะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านให้เรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยสำหรับการที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังสำหรับหัวข้อนี้ที่ครูยกให้6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านทบทวนอีกครั้ง1พื้นที่ว่างเปล่านะคะจัดการพื้นที่ว่างเปล่าให้ดีนะคะดูข้อกฎหมายต่างๆนะคะ2การขุดการถมดินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายให้ดูให้ดีว่าพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไรนะคะ3แบบก่อสร้างนะคะแบบก่อสร้างที่ได้ตรงตามใจเราหรือไม่นะคะไปว่าจ้างหรือไปใช้แบบฟรีของทางที่มีทางรัฐมีให้นะคะเมื่อได้แบบมาแล้วนะคะ4ก็คะขออนุญาตไม่ใช่ว่าได้แบบแล้วเราลงมือทำขออนุญาตก่อนเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะเริ่มลงมือก็จะมีขั้นตอน1ถึง10ตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานระบบไฟฟ้าถึงขั้นการตรวจสอบนะคะเมื่อลงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการขอเลขที่บ้านขอน้ำขอไฟต่างเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนื้อหานะคะสำหรับ6ขั้นตอนสำหรับก่อนการสร้างบ้านพักอาศัยได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ครูไม่ได้มา EP เดียวแน่นอนนะคะครูมีเนื้อหาหลังจากนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายน่ารู้10ข้อต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะงานฐานรากเป็นอย่างไรงานโครงสร้างหลังคางานเสาคานพื้นรวมไปถึงงานสถาปัตย์ตกแต่งภายในเช่นเดียวกันว่าวัสดุต่างๆในงานสถาปัตย์นะคะมีอะไรบ้างเลือกยังไงให้ตรงใจวัสดุปูพื้นเลือกยังไงให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายนะคะเลือกยังไงให้สวยงามนะคะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวตกแต่งอย่างไรให้สวยงามนะคะรวมไปถึงการจัดแบ่งพื้นที่ในบ้านด้วยนะคะว่าการวางเลย์เอาท์ของบ้านห้องนอนควรอยู่ตรงไหนห้องน้ำควรอยู่ตรงไหนห้องรับแขกควรอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องราวพวกนี้มีใน EP ถัดไปแน่นอนรวมไปถึงกลเม็ดเคล็ดลับการรู้ทันผู้รับเหมาเช่นเดียวกันนะคะรอติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับ

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทําการเชื่อมและเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T บากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอารีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่1ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะกันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นรีบแบนแบบนี้นะคะรีบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงเนี้ยนะคะวัดตรงหัวเนี้ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดง

คราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะ2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กะเต็มปลายของผู้กันคราวนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดู

ความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมกลมมนมนอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของกิ่งก้านกลมเราก็อาจจะต้องใช้ผู้กันกลมแต่ถ้าสมมุติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะก็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะเราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับ2ฝั่งลองสลับ2ฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมคะอันนี้แบบกลมแบบแบนแล้วก็แบบหัวตัดหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างกว่าหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเรียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะเนี่ยครูจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวป้านๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาว
แล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันกูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนปั้นๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้อาจจะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันนี้นะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะเนี่ยลองดูนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะแตะๆแบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ยเราลองแตะๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันนี้จะเรียวเล็กส่วนอันนี้จะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกียงตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นรูปหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นสีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นเรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะคะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลาย

นะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆเวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเกสรอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเพ้นยากนะ

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่ลายที่เราลอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าเศษผ้าก็ได้เข้าไปด้านล่างของลายที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการเพ้นท์นะคะเพื่อเวลาที่เราลงสีหรือระบายสีหรือเพ้นท์สีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วงที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นท์นะคะเราก็ประมาณการว่าประมาณนี้เราก็สอดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นท์แล้วสีมันแห้งนะอะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นท์หรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลงคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีเห็นไหมคะเกลี่ยสี

เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนเท่านี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบมันจะไม่ดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นเนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องการจะให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของกลีบดอกหรือว่าเส้นของผู้กันที่เราสะบัดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะอันนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดหนึ่งคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้กันหัวตัดระบายได้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะหมุนนิดนึงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็วางมือนะคะแบบนี้เอียงๆผู้กันนิดนึงแล้วก็สะบัดผู้กันให้เป็นคลื่นนะคะแบบนี้ให้ตรงปลายหัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะ

เราก็หมุนนะคะหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบเห็นไหมคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักๆไหมคะเราบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกลีบนึงนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้ฟังนี้บ้างนะคะอย่าลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นเนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดหนึ่งลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่คุณครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้คุณครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ค่ะอันนี้เราก็ลงสีนะคะหรือว่าเพ้นสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวครูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกิ่งนี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะไอลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดู

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะพวกกันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

ันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะ ต่อ

0: เข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดิ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitrarian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกัน

0: คิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between East and West between tradition and modernity between the sacred and the profaneThis has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time.It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere.Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is beginning to listen. In recent year, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the

0: festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk, one that refuses easy categories and finds universal acclaim. This time, New Wave is not limited to cinema. The global Ascent of Thai Boy Love and Girl Love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture. Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Monoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Milly making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told, stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparables incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
1: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Originจากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creator จากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงเนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรีเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีย์วัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามโร

ือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลับใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงหวัดนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 นณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

ชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกประสานโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาให้แก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ุกวันนี้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถทำงานแทนเราได้ด้วยการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการเติมสมองเข้าไปในอุปกรณ์

0: ต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันคือ Things หมายถึงฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายNetworks เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Gateway ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน Cloud เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือชุดคำสำหรับการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆในบทเรียนแรกเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานั่นก็คือส่วนประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรู้ AX Wi-Fi iNEXT กันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพื้นฐานและส่วนประกอบของชุดเรียนรู้ AX Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ IoT นะครับก่อนที่เราจะศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้นะครับเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดเรียนรู้นะครับโดยที่กล่องที่วางอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเรียนรู้ AX-Wi-Fi นะครับซึ่งเป็นของบริษัท iNEX อุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือไมโครโปรเซสเซอร์นะครับ ESP8266 นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดเป็นโนด MCU ESP8266 ไมโครโปรเซสเซอร์จริงๆจะอยู่ภายใต้ตัวฮีทซิงค์ตรงนี้ขนาดของตัว ESP8266 จริงๆจะประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับจะอยู่ภายใต้ฮีทซิงค์ตัวบอร์ดก็จะมีเสาอากาศ Wi-Fi นะครับโดย ESP8266สามารถที่จะต่อ Wi-Fi ได้ในตัวเองรองรับทั้ง ABGN นะครับ Wi-Fi ใช้ไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต Micro USB ตรงนี้นะครับที่เป็นพอร์ต Micro USB ซึ่งเป็นสายประเภทเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับ Android แล้วก็มีขาต่อมาใช้งานสามารถเอาลงไปเสียบบนบอร์ดทดลองก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้าไปที่บอร์ด AX Wi-Fi ตัวนี้ก็ได้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์2อย่างแล้วนะครับซ้ายมือนี่คือ ESP8266 นะครับตัวบอร์ดใหญ่นี่คือบอร์ด AX Wi-Fi นะครับเป็น activity board นะครับตัวนี้คือหลอด LED นะครับ ZX LED หลอดไฟเราใช้เพื่อแสดงผลนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิร้อนเกิน80องศานะครับไฟแดงอุณหภูมิเย็นเกิน10องศาเราก็จะให้หลอดไฟเป็นตัวแสดงผลนะครับซึ่งหลอดไฟที่มากับชุดเรียนรู้ชุดนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3หลอดนะครับก็คือแดงเหลืองเขียวนะครับอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับ ZX สวิตช์ซึ่งสวิตช์เนี่ยเราจะใช้ทําการเรียนรู้ในการส่งค่าเข้าไปนะครับเป็น input อันนี้ถ้าเรากดดูก็จะมีเสียงนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตัวหลอดไฟจะเป็นอุปกรณ์ output นะครับส่งค่าออกไปให้แสดงผลส่วนตัวสวิตช์ก็จะเป็น input รับค่าเข้าไปนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นชื่อว่า DST22 นะครับตัวนี้ใช้สำหรับวัดค่าอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับเราจะมีอยู่3ขานะครับให้ต่อใช้งานการใช้งานจริงๆก็จะต่อไปที่โนด MCU ESP826 เลยนะครับแต่ในการทดลองเนี่ยเราสามารถต่อเข้าตัวบอร์ด AX Wi-Fi เพื่อความสะดวกนะครับต่อมาเป็นตัวนี้นะครับ BS1750 นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงนะครับขนาดเล็กกว่าหัวแม่มืออีกนะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แยกนะครับราคาจริงๆก็ไม่แพงมากนะครับหลักร้อยนะครับแต่ละตัวก็ประมาณ100-200นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่เหลือก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับพวกนี้จะเป็นสายสัญญาณโดยสายที่จะใช้นะครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นสายที่มีหัวลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสาย JST นะครับ JST นี่จะต่อสลับขั้วครับข้อดีคือจะลดความเสี่ยงในการทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับเพราะว่ามันจะต่อสลับขั้วไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าสายเมียเมียนะครับฝั่งนึงเป็นตัวเมียฝั่งนึงก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับใช้ในการเชื่อมต่อกับขาของอุปกรณ์อย่างเช่นขาของ DST22 แบบนี้นะที่เป็นตัวผู้

เราก็ต้องใช้สายที่เป็นตัวเมียนะครับต่อเข้าไปแล้วก็มีฝั่งหนึ่งเป็น JST นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็ใช้ฝั่งตัวเมียต่อกับเซ็นเซอร์นะครับฝั่ง JST ต่อกับบอร์ดเรียนรู้นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นสายไมโคร USB นะครับอันนี้จะขาดไม่ได้ใช้สายไมโคร USB ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมลงไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ดนะครับใช้2จุดประสงค์นะครับจ่ายไฟด้วยแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมด้วยทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดในตัวบอร์ด AX Wi-Fi นะครับจะเห็นว่ามีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของส่วนประกอบเหล่านี้ก็คือใช้ในการทำให้สะดวกสบายขึ้นนะครับจากเดิมที่ EDP826 ตัวเลขแค่นี้นะครับทำให้เราทำงานยากเวลาทดลองจะลำบากก็เลยกลายเป็นที่มาของบอร์ดตัวนี้นะครับโดยบอร์ดตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากทางขวาสุดนะครับทางนี้นะครับขวาสุดก็คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ออนออฟสวิตช์ปิดเปิดใช้ในกรณีที่เราจ่ายไฟผ่านแจ็คตัวนี้นะครับผ่านอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับอะแดปเตอร์แยกโดยบอร์ดจะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับคือตัวบอร์ดเนี่ยใช้ไฟเลี้ยงได้จาก2ทางนะครับ1จากอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จากไมโคร USB ก็ได้นะครับถัดมานะครับตรงกลางที่เป็นลักษณะคล้ายกับหน้าจอตรงนี้นะครับเรียกว่าจอ OLED นะครับซึ่งจอ OLEDก็คือจอแสดงผลนะครับเราสามารถที่ส่งค่าไปแสดงผลออกจอ OLED ได้ลักษณะคล้ายๆกับจอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันไม่มีจอ user หรือว่าผู้ใช้งานก็ไม่สามารถที่จะรับรู้มันได้ว่ามันทำอะไรนะครับแสดงผลอะไรเพราะฉะนั้นจอเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับจอ OLED เป็นจอสมัยใหม่ที่กินไฟน้อยมากนะครับใช้ไฟน้อยแล้วก็ราคาถูกนะครับตัวนี้เราสามารถที่ส่งค่าส่งตัวหนังสือเอาไปแสดงยังจอ OLED ได้นะครับหรือจะส่งค่าตัวแปรก็ได้นะครับอย่างเช่นค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดเป็นค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับแสดงผลออกมานี่ก็ได้หรือความเข้มแสงนะครับแสดงผลออกมาถัดมาทางซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED แบบ3สีนะครับโปรแกรมได้เราจะได้สีอะไรแล้วก็โปรแกรมได้นะครับ Red Green Blue RGB นะครับตรงนี้LED 1ดวงนะครับมี3สีนะครับก่อนหน้านี้1ดวงสีเดียวนะครับตัวนี้สีเขียวก็คือสีเขียวอย่างเดียวสีเหลืองสีแดงแต่หลอดนี้ก็คือ1หลอดมีอยู่3สีเลยนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจัมเปอร์นะครับเป็นซ็อกเก็ตอินพุตนะครับสามารถต่อจอ LED แบบ3สีแยกออกมาได้นะครับถ้ากรณีที่เรามีหลอดแยกถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงเปียโซนะครับลำโพงเปียโซใช้ในกรณีที่เราต้องการให้มีเสียงส่งเสียงแจ้งเตือนออกมานะครับเราอาจจะทำระบบเตือนสักระบบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเช่นการขโมยนะฮะให้ดังออกมาที่ลำโพงนี้ซึ่งในการทดลองเราก็จะให้มันดังออกมาที่ลำโพงเปียโซแต่ว่าใช้งานจริงเราก็อาจจะต่อลำโพงแยกที่เป็นลำโพงที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกในการทดลองเราจะใช้ลำโพงตัวเล็กเนี่ยครับที่เป็นเพียโซในการทดลองถัดลงมานะครับก็จะเป็นซ็อกเก็ต A0 นะครับ A0 ก็คืออนาล็อกนะครับอนาล็อกก็คือตัว input output นะครับของบอร์ดจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คืออนาล็อกอีกแบบนึงก็คือดิจิตอลนะครับถัดลงมานะครับที่เป็นสีขาวนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้ปรับค่าตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับลองนึกภาพถึงเวลาที่เราปรับเสียงวิทยุก็ได้ครับอันนั้นแหละครับคือตัวต้านทานปรับค่าได้ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจะเป็นค่าประเภทอนาล็อกนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเราจะใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการทำระบบที่มันปรับได้อย่างเช่นความเร็วของมอเตอร์หรือว่าปรับความสว่างของหลอดไฟนะครับโดยการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับหมุนไปทางขวาค่าก็เพิ่มหมุนมาทางซ้ายค่าก็ลดลงนะครับค่าที่เราหมุนตรงนี้แหละก็จะเข้าไปส่งเข้าไปยังตัวบอร์ด ESP826 เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมประมวลผลต่อนะครับ
ลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเป็น D9 กับ D10 นะครับนี่ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับถ้าตัว D ขึ้นต้นด้วย D นะครับคือดิจิตอลนะครับถ้าขึ้นต้นด้วย A คืออนาล็อกนะครับตรงกลางบอร์ดก็จะเป็นฐานนะครับสำหรับติดตั้ง ESP8266 นะครับ

กดให้มันคงนะครับกดให้มันคงลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวขาของแต่ละตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับพิมพ์ไว้ชัดเจนเลยนะครับ D0 16 D15 นะครับ D24 ตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับคือ input output ของบอร์ดเรียนรู้นะครับมันจะมีถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปเราจะเรียกว่า GPIO นะครับแต่ถ้าเป็นของบอร์ด AX Wi-Fi นะครับหรือว่า ESP8266 เนี่ยเราจะเรียกว่า D0 D1 D2 D3 ก็คือดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้น D0 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ GPIO 16นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันอยู่ที่ว่าเราจะอ้างอิงแบบไหนนะครับถ้าเราอ้างอิงแบบArduino หรือว่าแบบ ESP8266 เราก็เรียก D0 ไปเลยนะครับ D0 D1 D2 ระบุแบบนี้ได้แต่ถ้าเราเรียกกลางๆเนี่ยเราก็สามารถเรียกเป็นพอร์ต16หรือพอร์ต5พอร์ต4นะครับซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวในบทถัดไปที่เราเขียนโปรแกรมเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับไฟ3โวลต์นะครับสามารถต่อออกมาเลี้ยงอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ได้นะครับฝั่งซ้ายก็จะมีไฟ5โวลต์ให้ต่อมาใช้งานได้นะครับแล้วก็มีกราวนะครับแล้วก็ทางขวานะครับทางขวาสุดเลยที่เป็นลักษณะของพอร์ตเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตดิจิตอลเอาไว้เชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ซึ่งมีทั้งประเภทที่เป็น input แล้วก็ output นะครับโดยใช้ขาเชื่อมต่อแบบ JST นะครับส่วนตัว ESP8266 นะครับไมโครโปรเซสเซอร์จะมีขนาด32บิตนะครับแล้วก็หน่วยความจำเป็นแบบ flat 4 MB นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็เพียงพอในการทำงานเกี่ยวกับ IoT นะครับบนตัวบอร์ดเองนะครับจะมีIC อื่นๆที่ต้องทำงานร่วมด้วยนะครับอย่างเช่น IC Regulator นะครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดการกระแสไฟนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับปุ่ม Reset ปุ่ม Flat นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นปุ่มลงไปเพื่อให้เราสามารถกดใช้งานได้นะครับแต่ตัว IC จริงๆของ ESP8266 จะอยู่ภายใต้ Heatsink ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ Wi-Fi ด้วยนะครับ Wi-Fi ก็คือมี built-in Wi-Fi แล้วก็ตรงข้างบนที่เราเห็นเป็นเส้นสลับไปสลับมาเส้นทองแดงอันนี้จะเป็นเสาอากาศนะครับช่วยในการรับสัญญาณให้ดีขึ้นนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับโดยเราจะใช้บอร์ด AX Wi-Fi นะครับเป็นบอร์ดเรียนรู้หลักในอีกหลายๆบทเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ในบทนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นะครับว่าในบอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราใช้งานนะครับการต่อไฟการเลือกเซ็นเซอร์นะครับว่ามีกี่แบบนะครับทั้งหลอดไฟแล้วก็ปุ่มกดนะครับรวมถึงตัววัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ความเข้มแสงนะครับในบทถัดไปนะครับเราก็จะได้เอาอุปกรณ์ที่เรารู้จักในวันนี้นะครับไปใช้งานทำการทดลองแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

่อนที่เราจะควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เป็นอัจฉริยะได้ตามที่ใจเราคิดนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนการลงมือปฏิบัติงานนั่นก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันมากก็คือ Arduino IDE ซึ่งช่วยในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบนบอร์ด IDE ย่อมาจาก Integrated Development Environmentเป็นส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือ developer หรือคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำช่วยทำให้การพัฒนางานต่างๆทำได้รวดเร็วมากขึ้นเป็นโปรแกรม open source สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังมี source code ตัวอย่างให้ทดสอบกับเซนเซอร์เช่นโปรแกรมไฟกระพริบโปรแกรมวัดอุณหภูมิโปรแกรมเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้ในตอนต่อๆไปแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วิธีติดตั้งและการทำงานของ Arduino IDE กันก่อนค่ะ

สวัสดีครับผมสยันพัชรัตน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการติดตั้ง Arduino IDE นะครับแล้วก็อธิบายหลักการทำงานนะครับในบทเรียนที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะนำมาทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นเหมือนคำสั่งนะครับหรือว่าตัวที่เป็นคอมมานด์ส่งไปยังตัวฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่มีคำสั่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ธรรมดานะครับไม่สามารถทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะโฟกัสไปในส่วนของที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับโดยการทำงานเกี่ยวกับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องมีตัวที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนะครับตัวที่เราใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT นะครับโดยใช้บอร์ด ESP826 เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Arduino IDE นะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับสเต็ปในการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE นะครับเพื่อทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT อันดับแรกนะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE ก่อนนะครับโดยการเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับให้เราเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับ Arduino Software นะครับคลิกเข้าไปจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับ Windows Installer File นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน 1.8.5 นะครับเราคลิกที่ Windows ก็จะเป็นการดาวน์โหลดหน้าถัดมานะครับก็จะให้เราเลือกว่าเราจะบริจาคให้กับกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับโดยก็มีให้เราเลือก3 5 10นะครับเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่เราจะบริจาคแต่ถ้าเกิดเราไม่ประสงค์จะบริจาคแล้วก็ Just Download ก็ได้นะครับคลิกที่ Just Download ก็เป็นแค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้งานนะครับต่อไปเราจะทำการติดตั้งนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะติดตั้งนะครับให้เราไปที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับอย่างของผมจะอยู่ที่ได้ดีนะครับจะเป็นไฟล์ชื่อว่า Arduino นะครับ 1.8.5 IoT Setup นะครับชื่อไฟล์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละคนขนาดประมาณ174 MB นะครับการติดตั้งก็ทำได้ไม่ยากนะครับให้เราดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับถ้าเกิด PC บางเครื่องหรือว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องเนี่ยก็จะมี security pop up ขึ้นมานะครับ user account control do you want to allow this app from an unknown publisher นะครับ to make change to your PC อันนี้ให้เราตอบ yes ไปนะครับตอบ yes ไปแล้วก็รอสักครู่นะครับจะมี pop up ขึ้นมาเป็นหน้าต่าง pop up welcome to ตัวโปรแกรมนะครับให้กด next ไปได้เลยถัดมาก็เลือกที่จะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับเลือกที่ติดตั้งก็กด next ไปได้เลยนะครับเราติดตั้งไว้ที่ได้ C นะครับต่อมาก็เป็น component นะครับ component ที่จะติดตั้งนะครับก็คือ ESP826 add on นะครับเพื่อที่จะใช้งาน Arduino IDE ร่วมกับบอร์ด ESP826 ได้นะครับกด Next ไปนะครับถัดมานะครับก็เป็นชื่อของเมนูโฟลเดอร์นะครับตรงนี้ปล่อย Default ไว้ได้เลยกด Next ไปนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับโปรแกรมก็พร้อมที่จะ Install แล้วนะครับขึ้น Ready to Install นะครับกด Install ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำการinstalling ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากจะใช้ตัว Arduino IDE แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เป็น text editor ธรรมดาก็ได้ครับในการพัฒนาโปรแกรมแต่ Arduino IDE จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักพัฒนามากกว่านั้นนะครับคือสามารถที่จะอัปโหลดลงบอร์ดด้วยได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อออนไลน์ไปยังแหล่งที่เป็นซอร์สโค้ดตัวอย่างนะครับแล้วก็ไดรเวอร์ของบอร์ดพวกนี้นะครับเรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็จะขึ้น complete Arduino setup wizard นะครับแต่ว่าจะมี

ตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาคือ run set before sketch.exe นะครับตัวนี้เรากด finish ไปนะครับขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมด้าน IoT นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการสร้าง sketch นะครับ sketch เป็นคล้ายๆกับซอร์สโค้ดใหม่นะครับหรือว่าเป็นเทมเพลตนะครับเหมือนเราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องสเก็ตภาพก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการสร้างสเก็ตก่อนหลังจากสร้างสเก็ตเสร็จนะครับก็เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดเสร็จก็ทำการอัปโหลดตัวโค้ดลงไปยังบอร์ดนะครับการอัปโหลดก็จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณเดี๋ยวเรากลับมาดูที่การติดตั้งโปรแกรมเราต่อนะครับหลังจากเรากดฟินิชเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้น Set Default Sketch นะครับให้เราเลือกเป็น Arduino นะครับก็จะขึ้น Pop Up Set Arduino as Default นะครับกดโอเคไปนะครับด้านหลังนะครับจะมี Welcome to Parallel USB Driver Installation Wizard นะครับคือการลงตัว Arduino IDE เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตั้งด้วยก็คือ Driver ของตัวบอร์ดนะครับให้เรากด install ได้เลยนะครับ complete แล้วก็กด finish ครับหน้าต่าง welcome to device driver installation wizard เราก็กด next ไปนะครับจะมี driver name ชื่อว่า silicon lab นะครับ silicon laboratory เป็น driver ของ port com นะครับกด finish ไปนะครับทุกหน้าต่างที่ขึ้นมานะครับเราก็กด nextมันจะเป็นการลงไดรเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไดรเวอร์เกี่ยวกับ Arduino USB driver นะครับ install ไปได้เลยนะครับซึ่งจะมีไดรเวอร์อยู่หลักๆประมาณ 2,000 ตัวนะครับกด finish นะครับหลังจากเราติดตั้งทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็น Windows 10นะครับอย่างในตัวอย่างจะเป็น Windows 10เราก็พิมพ์คำว่า Arduino นะครับจะขึ้น Desktop App ชื่อว่า Arduino 1.8.5 ขึ้นมานะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยรันโปรแกรมครั้งแรกก็จะมี User Account Control Pop Up ขึ้นมานะครับกด Yes ไปได้เลยตัวโปรแกรมก็จะ Initial Package นะครับถ้าหากเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับเราก็ต้องทำการ Allow Access ด้วยนะครับลำดับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตั้งค่าโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าโปรแกรมกันนะครับโดยอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ Preference นะครับไปที่เมนู Additional Board Manager URL นะครับตรงนี้ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ Copy นะครับแล้วก็วางลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวBoard Manager URL ค่อนข้างยาวนะครับซึ่งการพิมพ์ตัวเลขตัวใหญ่แล้วก็อักขระนะครับต้องถูกต้องทุกตัวนะครับถ้าใส่ผิดเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเราตอนนี้เราเซตบอร์ดเมนเจอร์ URL ไปที่ http://arduino.esp826.com/stable/package_esp826.com_index.json นะครับค่าตามนี้นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ที่เราใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยจะไปดาวน์โหลดไลบรารีออนไลน์มานะครับซึ่งการติดตั้งไลบรารีนะครับเป็นสเต็ปถัดมาที่เราจะทำนะครับเรามาดูการติดตั้งกันต่อนะครับเราไปที่เมนู Tool นะครับอันดับถัดไปไปบอร์ดนะครับแล้วก็คลิกตรงบอร์ดเมนเจอร์นะครับพอเราคลิกตรงนี้นะครับตัวเครื่องเราก็จะพยายามเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลิสต์ของบอร์ดนะครับทั่วโลกเลยนะครับขึ้นมาลองพิมพ์คำว่า8266นะครับเราพิมพ์ว่า8266ลงไปเนี่ยมันจะมีESP 826 by ESP 826 community ขึ้นมานะครับตัวนี้ให้เรากด install นะครับตัวเครื่องก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตนะครับดาวน์โหลดไลบรารีลงมาซึ่งเวลาที่ใช้ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ต
ที่ใช้งานช้าหรือเร็วนะครับอย่างขนาดก็ประมาณ13เมกะไบต์นะครับตอนนี้ที่ดาวน์โหลดนี้เราก็ปล่อยให้ตัวโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดไลบรารีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเร็วช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับอย่างผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับครับรอจนโปรแกรมดาวน์โหลดไลบรารีจนเสร็จนะครับข้างบนนะครับข้างบนเราสังเกตข้างบนจะขึ้นคำว่า installed นะครับตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้ก็คือไลบรารีของบอร์ดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโค้ดได้เลยนะครับเช็คคอมเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการพัฒนานะครับไปที่เมนูไฟล์ preference นะครับบอร์ดเมเจอร์ UL ใส่ไว้แล้วนะครับในตัว preference เองก็จะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยนะครับก็คือฟอนต์ไซส์นะครับปกติฟอนต์ที่มาโดย default เนี่ยกับระบบจะตัวเล็กมากนะครับเราอาจจะต้องการปรับให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับเดิมมันเป็น12ลองปรับสัก18นะครับใช้เลข18ลงไปกดโอเคตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับทำให้ง่ายในการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะจริงเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราโค้ดมันเยอะนะครับถ้ามันเล็กเนี่ยมันจะมีผลต่อสายตาเราได้นะครับถ้าใครยังไม่พอใจก็ปรับขึ้นอีกก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างผมจะปรับไว้ที่18นะครับลองปรับสัก20นะครับส่วนเมนูอื่นนะครับหลักๆที่เราจะใช้งานที่ตัวโปรแกรม Arduino IDE ก็คือที่เมนูไฟล์นะครับกับเมนู Sketch นะครับแล้วก็ Tool นะครับ3เมนูนี้นะครับเมนูไฟล์เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับเมนูสเก็ตเกี่ยวกับตัวไลบรารีนะครับ input library แล้วก็เมนู tool เกี่ยวกับบอร์ดนะครับการจัดการเกี่ยวกับบอร์ด manager จะอยู่ที่เมนู tool แต่ถ้าเป็นไลบรารีหรือว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับจะอยู่ที่เมนูสเก็ตก็คือสรุปง่ายๆที่เมนูสเก็ตจัดการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เมนู tool เกี่ยวกับการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับสรุปขั้นตอนในการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับอันดับแรกนะครับดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ก่อนจาก Google นะครับเสิร์ชได้เลยตัวโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับใช้งานได้โดยถูกลิขสิทธิ์นะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับติดตั้งให้เสร็จขั้นตอนที่3ก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับตัว preference แล้วก็ไปที่ Board Manager URL นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ตั้งค่านะครับในบทเรียนถัดไปเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับนำฮาร์ดแวร์มาเชื่อมต่อกับตัวคอมไพเลอร์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็อัพโหลดตัวโปรแกรมไปนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2นะครับผมครูอุ้ยครูอนุสรเครือขามครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
1: และผมครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราอยู่กันในห้องปฏิบัติการอาหารและก็เครื่องดื่มในแผนกวิชาการโรงแรมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับถือว่า
1: เป็นรายวิชาของสาขาวิชาการโรงแรมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าระดับปวช.ครับ
0: ใช่ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของต่างๆโดยวันนี้ครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไป
1: โลกของกาแฟ
0: ใช่ครับเรียนรู้โลกของกาแฟแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นนะครับที่นักเรียนทุกคนเห็นเนาะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้อุปกรณ์ในการที่

0: จะสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทักษะนักเรียนได้โดยวันนี้ครับครูวิ่งกับครูมอสครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกาแฟเบื้องต้นในการที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้
1: เอาไปประกอบอาชีพได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของกาแฟหรือว่าเทรนด์ของคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเรียนไปสาขานี้ไม่ตกงานไม่ยากจนแน่นอนครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโลกของกาแฟเนี่ยต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยเห็นร้านกาแฟประเภทไหนบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานกาแฟไหมครับ
1: อ๋อนั่นด้วยส่วนตัวของครูมอสนะฮะครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟที่แบบใส่นมนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟบางตัวก็ใส่นมบ้างไม่ใส่นมบ้างหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมนำมาใส่พวกน้ำผลไม้เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ครูอุ้ยเนี่ยจะมีเทคนิคการชงกาแฟอะไรบ้างมาสอนนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกก่อนว่าคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกันก่อนเนี่ยที่เขาชงกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันคือทักษะเบื้องต้นเนาะของนักเรียนแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเก็บรักษาต่างๆหรือว่าเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนตรงนี้ครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของประเภทของบาร์เนี่ยเราก็จะมาพูดใน EP นี้จริงๆแล้วสื่อชุดนี้ครับขออนุญาตพูดถึงสื่อชุดนี้ก่อนสื่อชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะคะเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบสิกตัวนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในรายวิชาที่เราจะทำกันในตัวนี้นะครับ
1: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสปีดบาร์หรือว่าสโลบาร์ในสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดิฟการไซฟอนหรือว่าจะมีการใช้เครื่องคอฟฟี่แมชชีนการบดโดยใช้การบดมือหรือว่าบดไฟฟ้านะฮะการชั่งวัดตวงหรือว่าการทำยังไงให้มันได้คอฟฟี่เดย์โชว์เนี่ยฮะครูอุ้ยก็จะเอาเกล็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาประสบการณ์ที่ครูอุ้ยสั่งสมมาหาซื้อที่ไหนไม่ได้วันนี้ครูอุ้ยจะมาเปิดให้กับนักเรียนทั้งหมดเลยนะฮะรับฟังรับชมกันให้ดีนะครับ
0: ครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครูมอสชอบทานกาแฟนะครับ
1: ใช่
0: ครูมอสเคยรู้ไหมครับว่ากาแฟของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีกาแฟอยู่กี่สายพันธุ์ครับ
1: ถ้ากาแฟแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆที่ถ้าครูมอสทราบนะฮะก็เป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าถูกไหมครับครู
0: ใช่ครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกนะครับที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับครูมอสสายพ
1: ัน
0: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับอาราบิก้าเคยได้ทานอาราบิก้ามั้ยครับ
1: ปกติก็จะทานอาราบิก้าบ่อยมากส่วนใหญ่ที่ครูมอสชอบทานเพราะชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าสาเหตุที่ชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยมีความหอมนุ่มแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแต่ว่ามีรสชาติที่มันคมแล้วก็ลึกนะฮะในส่วนของอาราบิก้าซึ่งในตัวกาแฟอาราบิก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกตามพื้นที่สูงถูกไหมครับครูอุ้ยถ้าเปรียบถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นทางโซนภาคเหนือเน
0: า
1: ะฮะ
0: ทางภาคเหนือ
1: โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นดอยต่างๆที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดนะฮะเป็นกาแฟชาวดอยกาแฟดอยช้างไหมฮะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยค่ะต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
0: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะครับเราจะมีแหล่งเพาะปลูกในส่วนของที่มีพื้นที่สูงซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเพาะปลูกได้เฉพาะในโซนทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีออกซิเจนน้อยตัวนั้นก็จะสามารถเพาะปลูกเกี่ยวกับของอาราบิก้าได้แต่ว่ากาแฟอาราบิก้าครับเขาจะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพอตัวอาราบิก้าเนี่ยด้วยความที่เขามีคาเฟอีนน้อยกว่าตัวโรบัสต้านะครับจะทำให้ตัวแมลงเนี่ยสามารถที่จะไป กินหรือว่า

0: ้า
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ป
1: บเจาะได้
0: เจาะเกี่ยวกับตัวเมล็ดกาแฟได้ก็จะเป็นศัตรูพืชมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชนะครับแล้วก็ตัวอาราบิก้าเนี่ยเม็ดเขาจะเรียวกว่าตัวของโรบัสต้าแล้วก็คำนิยามของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า 1. หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
1: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนมาผลิตมาจากที่ไหนฮะซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกว่าอาราบิก้าเนี่ยก็จะให้ความหอมและสดชื่นก็เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งละกันเพราะตอนเนี้ยเทนแคมปิ้งกับเทนอาคาเฟ่เนี่ยมาคู่กันเลยฮะต่อไปนะครับโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนปลูกเพาะปลูกก็เมื่อกี้ไปเหนือและไปอาราบิก้าไปเหนือโรบัสต้าเราจะไปล่องใต้ใช่ไหมครับครูอุ้ยก็จะปลูกมากในพื้นที่ชุมพรมีความเข้มแล้วก็ของเมล็ดกาแฟนะครับแต่ความนุ่มละมุนเนี่ยจะน้อยกว่าอาราบิก้าครับครูอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับโรบัสต้าเนี่ยเป็นกาแฟที่สามารถเพาะปลูกตามพื้นที่ต่างๆได้ง่ายนะครับก็จริงๆโรบัสต้าชอบความร้อนชื้นนะครับชอบความร้อนชื้นซึ่งแล้วก็ตัวโรบัสต้าจะมีเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะกลมมนนะครับตัวจะไม่ได้เรียวเหมือนของ
1: เมล็ดจะสั้นกว่า
0: อาราบิก้าจะสั้นกว่าแล้วก็ตัวของโรบัสต้าครับจะมีคาเฟอีนที่ค่อนข้างที่จะเข้มกว่านั่นเองนะครับ เหตุผลที่ทำไมพื้นที่ต่างๆแล้วก็อย่างประเทศลาวนะครับเขาถึงปลูกโรบัสต้าได้แล้วก็เป็นการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากว่าประเทศลาวเขามีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟโรบัสต้านะครับเขาไม่ได้มีดอยสูงมากขนาดนั้นนะครับ
1: คือภูมิประเทศของลาวเนี่ยก็เปรียบเสมือนประเภทคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะซึ่งโรบัสต้าเนี่ยถามว่าตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีก็มีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นของป่าละอูหรือว่าแก่งกระจานก็ชาวเกษตรกรเนี่ยก็หันกลับมาปลูกกาแฟกันเป็นจำนวนมากแล้วครับครูอุ้ยคร
0: ับใช่ครับจริงๆแล้วในถ้าเกิดเราพูดถึงโรบัสต้าในประเทศไทยนะครับเราจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไร่กาแฟนะครับดีเล็บมือชมไร่กาแฟนั่นเองนะครับที่เขาบอกนะครับนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะครับจริงๆนักเรียนโรงแรมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่และจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะเป็นผู้ปลูกไร่กาแฟแล้วก็ณปัจจุบันครับที่มีชื่อเสียงมากๆใกล้กับจังหวัดเพชรบุรีคือกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่ากาแฟป่าหมากที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยการคั่วเนี่ยความเหมาะสมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาราบิก้าครับเขาจะนิยมไปคั่วในระดับการคั่วแบบปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเป็นของโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีการคั่วในระดับเข้มเพื่อส่งเสริมให้รสชาติเขายิ่งเข้มแล้วก็ดุดันนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงคนไทยในโซนภาคใต้เราจะนึกถึงเครื่องแกงเราจะนึกถึงรสชาติที่หนักแน่น
1: เผ็ดร้อนของพริกอะไรเงี้ย
0: แต่ถ้าเกิดทางโซนภาคเหนืออาหารโซนภาคเหนือจะออกเลี่ยนๆหน่อย
1: จ
0: ะออกแบบ
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนประมาณนั้นคืออันนี้ให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
1: ก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สาย
0: ประเภทครับสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้าก
0: ับอาราบิก้า
1: แค่นั้นเอง
0: จริงๆถ้าเกิดสมมุตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาทูล่าคาทูอี้เรดเบอร์โบนเยลโล่เบอร์โบนซึ่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์จริงๆตอนที่ครูอุ้ยเรียนนะครับตอนสมัยทำงานที่สตาร์บัคเนี่ยเรียนการเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์นะครับที่จะใส่แอปรอนดำเนาะก็จะต้องมีหนังสือ1เล่มแล้วเขาก็จะมีเป็นชาร์ตเป็นสายพันธุ์2สายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ของตัวอาราบิก้าครับเขาจะมีแบบเป็นลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นขนแหนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียนรู้
1: เรียนรู้ได้หาเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ยครับ
0: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเนาะ3สิ3กรรมวิธีการผลิตแบ่ง3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกครับอันที่2คือกรรมวิธีการผลิตแบบแห้งแล้วก็อันที่3คือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนั่นเองนะ

0: ครับแล้วอย่างแบบแห้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็นำมาตากได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งอาจจะมีกระบวนการล้าง
1: การกระทบเปลือกแช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งแต่เดี๋ยวพูดจะขออนุญาตพูดด้วยหลังจากที่พูดจบแล้วว่ารสชาติกรรมวิธีการผลิตเป็นยังไงอย่างกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาก็จะนำมาล้างลักษณะคล้ายๆระหว่างกึ่งเปียกระหว่างกระบวนการแห้งกับเปียกแล้วก็มาผสมกันซึ่งเขาบอกว่ากระบวนการตรงกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาจะมีวิธีการที่กรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองครับน้อยกว่าทั้ง2วิธีที่ครูพูดไปก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนั่นเองครับแล้วก็รสชาติของแต่ละส่วนครับครูมอนสามอันเนี้ยเปียกแห้งแล้วก็กึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยถ้าเกิดแบบแห้งนะครับก็จะมีลักษณะกาแฟที่มาไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปียกเนี่ยเขาก็จะไปหมักแล้วก็ไปบ่มในเขาเรียกว่าไปหมักในน้ำนะครับก็เป็นกระบวนการล้างแล้วก็หมักอย่างเงี้ยก็ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยก็จะมีความละมุนพอดีแล้วก็เหมาะสำหรับการทำในกาแฟเกือบทุกประเภทเลยครับ
1: ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ที่มอคคูมอสเคยไปเดินดูอุตสาหกรรมที่เขาผลิตหรือว่าไปสอบถามร้านคาเฟ่ที่เขามีโรงคั่วหรือว่าเก็บเมล็ดคั่วมาไปรับเมล็ดคั่วมาจากไปรับเมล็ดมาจากไร่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีกึ่งเปียกกึ่งแห้งซะส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วก็ในกระบวนการนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติณปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตในลักษณะของกาแฟที่เป็นรสชาติของโซจูเป็นกาแฟที่มีรสชาติของวิสกี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติของเหล้าต่างๆหรือวัตถุดิบ
1: ต
0: ่างๆ
1: รสต่างๆ
0: รสต่างๆเนาะเขาเนี่ยจะใช้วิธีในการหมักก็คือนำโซจูมาหมักกับกาแฟในกระบวนการกรรมวิธีการผลิตนี่แหละครับก่อนที่จะนำไปคั่วเนาะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนการไปเอา
1: ผสมกาแฟ
0: ไปแล้วก็เอาโซจูไปราดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะใช้วิธีการหมักก็คือมันจะมีวิธีการหมักในถังไม้นะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นแท่งปูนแล้วก็เอาไปหมักก่อนเพื่อให้เป็นการบ่ม
1: เป็นบ่อบางทีถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นบ่อแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ใช้พวกนี้แหละเอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำวิธีการตักแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟเนี่ยได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนั่นนะฮะลงไป
0: ใช่ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของกรรมวิธีการผลิตทั้ง3อย่างครับครูบอสแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้แล้วว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือการคั่วนั่นเองครับ
1: ใช่การคั่วกาแฟนะครับหลักๆแล้วจำง่ายๆเลยเมล็ดแบ่งเป็น2กระบวนการวิธีแบ่งเป็น3แล้วก็การคั่วก็แบ่งออกเป็นอีก3ครับเป็นเทคนิคการจํา2 3 3ครับครูอุ้ย
0: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของการคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก็คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเข้มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบลอนด์โรสบลอนด์ที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบลอนด์โรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นจะมีสีเหลืองทอง
1: แต่ใครคิดว่าสำลีแต่ว่าความสำเร็จผลสำลีไม่ใช่ครับหมายถึงแท่งสำลีที่มีสีอัมพันสีเหลืองทองอะฮะ
0: ใช่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการคั่วไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวของการเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่ซึ่งจะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
1: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
0: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมกันแล้วก็เกิดให้เป็นเหล้ารสชาติของกาแฟนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่มีการคั่วเนี่ยนะครับการคั่วเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอลโรสแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟทุกไร่
1: จะเหมาะสำหรับการคั่วอ่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับ
0: ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ว่ากาแฟประเภทนี้การบ่มนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบอลโรสหรือเปล่ารสชาติที่ให้นะครับสำหรับบอลโรสคุณมอสเคยทานไหมครับ
1: คุณมอสไม่ค่อยชอบทานเคยทานครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงรสชาติกาแฟก็เลยรู้สึกว่าการคั่วอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพอคั่วอ่อนเนี่ยความหอมมันก็จะน้อยรสชาติของกาแฟมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มทานกาแฟใหม่ๆถูกไหมครับอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆรสชาติของบอลโรสนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ให้ความละมุนนะครับแล้วก็

0: ป็นเขาเรียกว่าส่วนมากจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวออกมาด้วยเนื่องจากว่าการคั่วเนี่ยเขาจะไม่ได้เค็มมากแต่มันจะมีบางอย่างครับที่บางทีโรงคั่วเนี่ยเขาคั่วไม่แล้วเขาก็มาบอกเราว่ากาแฟจริงๆแล้วจะต้อง
1: เป็นคั่วเค็ม
0: เป็นคั่วเค็มแต่จริงๆแล้วระยะเวลาครับไม่ควรที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟรนช์โรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
1: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆและออกเป็นที่อุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโรงคั่วที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเตาใหญ่ๆนะฮะมีไม้พายเป็นไฟฟ้าครับคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต่อไปครับคุณอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
0: การคั่วในระดับที่2นะครับคือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมโรสนะครับในส่วนของมีเดียมโรสครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิแล้วก็เป็นใช้ความร้อนแล้วก็ผลิลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อปคอร์นนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองสีออกเป็นสีน้ำตาล
1: อ่อนยังไม่ถึงกับน้ำตาลเข้ม
0: ยังไม่ได้เข้มขนาดก็ประมาณปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเม็ดลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียมโรสเหมาะสำหรับการทำกาแฟดำแล้วก็คำนิยามของเขาคือหอมละมุนนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสำหรับการที่จะทานเป็นกาแฟ
1: อเมริกาโน
0: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาร์แบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่ารสชาติไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนั่นเอง
1: น่าจะทานร้อนได้ดีนะฮะถ้าเป็นเม็ดคั่วกลาง
0: จริงๆคุยชอบมากตอนที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยชอบอย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
1: ิตแล้วเหมา
0: ะสำหรับการเริ่มต้น
1: จิบจะมีกระบอกใช่ไหมฮะในสมัยเป็นกระบอกร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอย่างที่ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศแบบเราหรือว่าครูแบบเราที่ต้องสอนนักเรียนทั้งวันหรือว่านั่งทำงานทั้งวันนะครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
1: ครับต่อไปครับสุดท้ายครับครูอุ้ยเป็นขั้วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับดาร์กโรสใช่ไหมครับ
0: การคั่วแบบเข้มหรือว่าดาร์กโรสนะครับก็จะเป็นการคั่วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าโรงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟแรงเกินไปการอยู่ในระดับที่ไม่ได้อย่างที่คุยบอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องคั่วอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นบาริสต้าธรรมดาเรารู้ไว้ว่ามีการคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้สามารถไปตอบคำถามกับในโอกาสที่เราได้สมัครงานก็ได้นะครับการคั่วที่3คือเป็นในระดับดาร์กโรสดาร์กโรสเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเข้มข้นแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟในการที่จะดึงกลิ่นของกาแฟลักษณะเนี่ยเขาจะเหม็นฉุนเลยแหละไม่ใช่เหม็นฉุนเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนออกแบบน
1: ิดเกือบเป็นกลิ่นของกาแฟเฉพาะของกาแฟครับที
0: ่
1: เป็นระดับการคั่วเข้มฮะพวกกาแฟคั่วเข้มเนี่ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกมีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับคุณมอสเราจะมีในส่วนของการพอยล่ะที่เรารู้แล้วเมื่อกี้คุณมอสชวนหน่อยสิว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้าง1ก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: แบบที่2คือ
1: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
0: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการคั่
1: ว
0: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในส่วนของการเก็บเมล็ดเนี่ย

0: ศัตรูของกาแฟมีกี่อย่างครับครูมอส
1: มี4อย่างครับ
0: 4อย่างอันนี้ครูจะพูดกับครูมอสอยู่เสมอๆแล้วครูจะจำขึ้นใจนะครับว่าศัตรูของกาแฟพอเวลาที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอเวลาที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับครูมอสข้อ1
1: 1ครับแสงอากาศครับ
0: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยมีกลิ่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นหืนของตัวกาแฟเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยครับตัวกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วเขาจะคายตัวน้ำมันเหลือนี้ออกมาและตัวน้ำมันตัวนี้แหละครับจะทำให้เป็นตัวที่มีกลิ่นหืนถ้าเกิดสมมติว่าเราคั่วแล้วทิ้งไว้นานๆอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆจะในถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่มFavor Lock หรือว่าปุ่มแวคคุ้มซิลที่จะทำการคายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านการคั่วแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้ถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษารสชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับคุยครับ
0: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆแล้วอาหารทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างครูมอสเป็นครูอาหารครูมอสจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับครูมอสแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
1: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่พูดบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
1: ความชื้น
0: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูก็บอกว่าไม่แนะนำถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุงเฟเวอร์ล็อกหรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
1: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาครับหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
1: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
0: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแรกเป็นอากาศ
1: อากาศเป็นความชื้น
0: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วเอาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
1: ให้พ้น
0: จาก
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
1: นำพา
0: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
1: สมมติ
0: ห้อง

0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: แล้วไปอยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บรักษากาแฟได้เหมือนกัน
1: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
0: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝงกับตู้หรือว่าแฝงกับผนังห้องสามารถสั่งในช็อปละไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจัดทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดและเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะครับ
0: แล้วก็ไหนจะเรื่องต้นทุนด้วย
1: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยครับ
1: ในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างกุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3อย่างครับกูมอสก็คือแหล่งเพาะปลูกแรกที่เรียกว่าลาตินอเมริกานะครับจะอยู่ในโซนของอเมริกาส่วนมากแล้วเนี่ยรสชาติที่เขาจะให้เนี่ยกูมอสเคยทานไหมจากกาแฟจากอเมริกาพวกจากบราซิลจากอะไรเงี้ยในโซนทวีปนั้น
0: ๆเคยทานอยู่ครับก
1: ็รสชาติที่เขาให้นะครับเขาจะมีรสชาติของสมดุลอาจจะมีโลโกโก้แฝงออกมาม
0: ีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
1: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาละเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
0: มีกินดอกไม้เยอะ
1: กินดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็โบราณนะครับเนื่องจากว่าของโซนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาละเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ในโซนนั้นด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาละเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม้อย่างเช่นตัวที่มาจากกาแฟของเอธิโอเปียอาจจะให้รสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็มีแฝงกับกลิ่นดอกไม้บางตัวด้วยนะคร
0: ับ และสุดท้ายครับครูอุ้ย
1: ใช่อีกสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮโบการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
0: ๆกลิ่นของพวกเฮิร์บพวกชินนามอนพวก
1: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
0: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอุ้ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
1: แอฟริกา
0: อา
1: เบียนะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเทศบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต่
0: ครับ
1: อุ้ยจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กาแฟนี่มี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
0: ประเภทแรกนะครับคือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็
1: ว
0: ความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เขียนว่าสโลบาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการที
1: ่สก
0: ัดช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเป็นสปีดบาร์ก็คือมีความรวดเร็วแค่นั้นเองครับ
1: ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นสปีดบาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขออนุญาตพูดเองในส่วนของสปีดบาร์ของสโลบาร์สโลบาร์เนี่ยครูอุ้ยจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเองนะครับสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวของแรงงานคน

0: นะครับในการที่จะผลิตแล้วก็รังสรรค์เครื่องดื่มเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโลบาร์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกสปีดบาร์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าต้องใช้ศิลปะในการชงกาแฟนั่นเอง
0: พอเราพูดถึงตัวรูปแบบตัวนั้นแล้วเราก็เลยเอาอุปกรณ์มาให้ทุกท่านได้ดู
1: เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นสปีดบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรสโลบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมคร
0: ับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุยอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นสปีดบาร์กับสโลบาร์เนาะตัวที่เป็นสปีดเอาตัวแรกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีคือ1เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้ครับวันนี้คุยเอาตัวเล็กมาให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนได้ลองทักษะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนตัวนี้สามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของสื่อชุดนี้ที่เขามีคอนเซ็ปต์ว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนตัวนี้ราคา 3,000 บาทครับเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถผลิตคีมาได้ดีแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวใหญ
1: ่
0: แต่ถือว่าสามารถทำขายและรสชาติ
1: ใน
0: อุ้ยเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเมื่อก่อนกุ้ยก็ใช้ชุด
1: ชุดนี้แหละเริ่มต้นเลย
0: จากตัวนี้แล้วนะปัจจุบันเราก็มีเครื่องใหญ่ในการที่จะค้าขายตัวนั้นแล้วก็สร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับหันไปทางด้านนี้ครับครูมอสตัวนี้คือตัวที่เป็น
1: ใช้บดเมล็ดกาแฟครับ
0: แล้วก็ตัวนี้สำหรับสปีดบาร์ก็คือเป็นเครื่องที่บดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือ
1: ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับผ
0: ่
1: านใบมีดแล้วก็บดลงมาสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นหยาบเป็นละเอียดแค่ไหนก็สามารถปรับได้ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มาพอถึงมาที่สโลบาร์ครับสโลบาร์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีดังตั้งแต่หวดชุดนี้เนาะเป็นหวดเล็กๆชุดนี้จนถึงชุดนี้นั่นเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวดิจิตอล
1: ค่ะเครื่องชั่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ที่เรานำมาใช้กันก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลสามารถบอกเวลาได้บอกน้ำหนักได้ในส่วนปริมาณกรัมแล้วก็กิโลกรัมครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตาชั่งสเกลที่เราเห็นกันในเวลาเราไปตลาดนัดไปซื้อส้มไปซื้อผลไม้ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งสเกลครับ
0: ครับมาเจาะลึกตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องบดมือนะครับเราสามารถที่จะบดได้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวทําน้ําร้อนนะครับก็คือจะตัวนี้อย่างของคุ้ยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนม
1: ั
0: ตินะครับเป็นระบบไฟฟ้าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะใช้ตา
1: แบบบ้านๆเราก็ได้ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหม้อโมก้าแล้วพร้อมเตาอินดักชัน
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโลบาร์แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเตาอินดักชันนักเรียนสามารถที่จะใช้เตาแก๊สได
1: ้ต้นกําเนิดมาจากไหนครับครูอุ้ย
0: ตัวนี้ต้นกําเนิดมาจากของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซฟอนครับไซฟอนเนี่ยก็ณปัจจุบันจะฮิตฮอตกันมากเลยในส่วนของไซฟอนตัวนี้เราก็จะมีตะเกียงด้านล่างถ้าเกิดไม่มีตะเกียงเราสามารถที่จะใช้ตัวเตาตัว
1: อินดักชันมันได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ความร้อนซึ่งเดี๋ยวในสื่อชุดนี้คุยจะสอนเรื่องการทำไซฟอนการทำโมก้านะครับตัวนี้เป็นเฟรนด์เพจครับก็จะสอนเหมือนกัน
1: คล้ายๆที่ตีฟองนม
0: คล้ายๆที่ตีฟองนมแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากส่วนของฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวนี้เกิดมาประมาณ90ปีนะคุณหมอตัวนี้เกิดก่อน
1: ใช่
0: ประมาณเกือบ100ต้นๆนะครับ
1: ครับและสุดท้ายครับ
0: และส
1: ุ
0: ดท้ายเป็นการดิฟครับ2ตัวนี้ดิฟเนี่ยก็จะเป็นการอูพัวโคนบูก็คือการรินน้ำไหลผ่านของตัวกาแฟแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่จะดึงรสชาติกาแฟลงมาด้านล่าง
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้นักเรียนสามารถที่จะอย่าง1 2 3 4 5พวกเนี้ยสามารถที่จะไปทำแคมปิ้งหรือว่าไปสร้างร้านกาแฟที่เรียกว่าโกสคาเฟ่ได้
1: ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการดิฟการไซฟอนการโมก้าใน EP ถัดไปครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าในส่วนคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามชมแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งสำหรับครูอุ้ยครูมอสวันนี
1: ้
0: ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

ความสะอาดที่หน้าแปรนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปรนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจาก

0: ดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับใหทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: ที่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมวลชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนละเมิดสิทธิมวลชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมวลชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อม

ความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า

หนึ่งต้องง่ายต้องสะดวกและสองสำคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทำงานต้องมีเป็นหลักนะครับสองส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทำหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทำหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทำการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่า
รูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสําคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนำเอาตัวระดับน้ำวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ำนี่ให้ความสำคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้ผมถือว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทำการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่นะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือไอ้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมืออะไรใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด 4x4 ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าใช้ติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้นะครับก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่อาการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสาย
ก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจรปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่ากล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาเรียกว่ากล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันมาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็น
นะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1 TB ไปจนถึง2 TB ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณ TB ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1 TB ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F-type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดิน
ให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการแมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกียวอย่างนี้นะครับเป็นเกียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อไปเลยบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดแล้วนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนแล้วยึดบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล้อม
นะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้2ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVCส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรมั่งนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาเขาอยู่ที่2-3 พันบาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่า
อาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้อง

ด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้สมมุติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสำคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานๆขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างละ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMPควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า 1. การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์

ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้เงิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
4: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ทักษะนะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืชนะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือน้ำข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการตวงนะคะตวงจากช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บในปริมาณที่สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราก็จะตักนะคะก็คือใส่ภาชนะใส่ถ้วยตวงของเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้มันเป็นลักษณะเหลวๆหรือแฉะๆหน่อยนะคะเราเองก็ตักนะคะแล้วก็กดนะคะกดเข้าไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะตวงให้เต็มถ้วยตวงนะคะเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นผงปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้
ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือว่าแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันในส่วนของนะคะทำความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ำค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของวัตถุดิบต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะ

ได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนรสชาติต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการประกอบอาหารนะคะโดยการทำอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในที่บ้านของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าต้องทำตามทฤษฎีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางด้านความรู้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วเราก็นำกลับไปใช้ได้นะคะค่ะการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบก็จะมีเรื่องของการต้มผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูจะมีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันพืชที่บ้านน้ำมันที่บ้านเรานะคะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนักเรียนก็ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำมันนักเรียนก็จะไปหยิบเลยในเชลของน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันนะคะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันที่ใช้สำหรับผัดและน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะคะความแตกต่างของน้ำมันผัดกับทอดนะคะต่างกันที่คุณสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดในการนำมาทอดเท่านั้นโดยน้ำมันสำหรับทอดนะคะจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะซึ่งจะทำให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าการทอดอาหารนะคะเราจะใช้ระยะเวลานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำนะคะจะเกิดควันขึ้นมาง่ายนะคะเมื่อเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปลาล์มน้ำมันปลาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะหรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะก็คือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่พลิกกับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่เป็นไฟเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้ว
เมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะเทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะต้องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพลานะคะประเภทยำและพลานะคะยำกับพลาเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของการปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยเราอาจจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพลานะคะการพลาเนี่ยเนื้อในการพลานะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกในระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้เนื้อสัมผัสของเขานะคะมีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราจะไม่ทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพลาค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหาร
เหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหมข้าวเหนียวปิ้งนะคะอาจจะเป็นมันปิ้งเผือกปิ้งต่างๆนะคะหรือจะเป็นปลาแห้งนะคะเนื้อแห้งก็ได้นะคะที่นำมาวางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างแล้วก็จะมีการหมักนะคะปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไก่ปิ้งก็ได้นะคะที่บางคนเขาก็เรียกกันการเรียกนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเรียกได้แต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการปิ้งกับย่างนะคะเราจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่แตกต่างกันเราจึงทำให้ในการเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะไปสู่การประกอบอาหารนะคะประเภทของของหวานนะคะซึ่งเมื่อกี้ในเราพูดกันไปแล้วว่ามีวิธีการประกอบใช่ไหมคะมีวิธีการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากท้าวทองกีมานะคะหรือท้าวทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่นขนมกลีบลำดวนขนมผิงอย่างนะคะเป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่คุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะแป้งถั่วเขียวและก็แป้งสาลีนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะที่ครูได้พูดไปนะคะก็เป็นแป้งเป็นแป้งส่วนใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม่นะคะโม่แป้งนะคะ
แป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อใจหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่ใจหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะคะที่นี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนำมาทำเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมชั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นำมาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ำใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทำตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม้กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึ่งทึกที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมต้มนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเราที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวราดหน้าน้ำราดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะนักเรียนก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้ายายม่อมนะคะแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะเพื่อให้ในส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยเขามีความใสขึ้นมานะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะไว้ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งสลิ่มนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกวนนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิ่มนะคะลักษณะของสลิ่มที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะ
แป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนในแป้งนะคะ

ใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะแป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะหรือเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเราจับส่วนผสมของแป้งแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆ นะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อมานะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูนะคะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่เบานะคะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสับมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกปลาจะสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็ส่วนหัวจะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะ

่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะอยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันประเภทผัดน้ำมันประเภททอดเลือกอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหารของเรานะคะน้ำมันทอดเราก็จะเลือกเป็นน้ำมันปาล์มที่มีสีเข้มนะคะน้ำมันผัดเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำมันประเภททอดนะคะอุณหภูมิในการทอดนะคะการทอดก็จะใช้ระยะเวลากว่าอาหารจะสุกใช่ไหมคะตั้งแต่170ถึง210องศานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะที่เหนียวก็จะเป็นส่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่นิคนนิยมบริโภคก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์ 6 ชุดทดสอบกระแสไฟ 7 แบตเตอรี่ 8 ถุงมือ 9 ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกัน

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้ว2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

และถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอด

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับ

0: คดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหานี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยาก

0: ขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
2: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
3: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาพบกับครูดานัทสบายใจนะครับครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับก็จะมาเรียนกับครูในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตอนแรกเลยที่จะมาเรียนกับครูนะครับในรายวิชานี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาหลักนะครับซึ่งเป็นการเรียนกันตอนแรกนะครับก็จะมาเรียนกับคุณเป็นเรื่องของการสอนชั่วโมงแรกนะครับครูก็จะแจ้งเรื่องที่1นะครับก็เป็นเรื่องของจุดประสงค์รายวิชานะครับจุดประสงค์รายวิชานะครับเพื่อให้นะครับรู้และเข้าใจนะครับการนำไปใช้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งช่างอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความจำเป็นและสำคัญมากนะครับในการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับที่1นะครับข้อต่อไปนะครับมีทักษะนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเตรียมพร้อมนะครับการประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเลือกใช้นะครับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ข้อต่อไปนะครับข้อที่3ของจุดประสงค์รายวิชานะครับมีจิตคติและกิจนิสัยที่ดีนะครับในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบสะอาดตรงต่อเวลานะครับมีความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อมครับซึ่งทั้งหมดนะครับของจุดประสงค์ข้อนี้นะครับเป็นการวัดในด้านของเจตคตินะครับแล้วก็เป็นการวัดของเรื่องของจิตวิสัยนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของช่างอุตสาหกรรมนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูสมรรถนะรายวิชานะครับว่าในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับเราจะต้องมีสมรรถนะสำคัญอะไรบ้างนะครับสมรรถนะข้อที่1 นะครับแสดงหลักการวัดนะครับทดสอบนะครับและประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับและต้องด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่านะครับการประกอบงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสมรรถนะข้อต่อไปนะครับประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้

นะครับประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นอย่างไรนะครับคือประกอบในกรณีที่เรานะครับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาประกอบเองนะครับแล้วก็ตรวจซ่อมเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดความชำรุดเสียหายนะครับที่สำคัญที่สุดการที่เราจะตรวจซ่อมได้เราต้องมีพื้นฐานความรู้นะครับหรือต้องเรียนในรายวิชานี้ก่อนนั่นเองนะครับสมรรถนะข้อต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคำอธิบายรายวิชานะครับก็จะเป็นเรื่องของเค้าโครงเนื้อหาที่เราเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นทั้งหมดนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็คือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบความปลอดภัยนะครับในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แรงกำเนิดไฟฟ้านะครับกฎของโอห์มนะครับพลังงานไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับต่อไปนะครับคำอธิบายรายวิชาครับนะครับต่อนะครับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจำพวก RLC นะครับ R ก็คือตัวต้านทานไฟฟ้านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า resistor มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ L ก็คือขดลวดหรือตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับตัว C คือ capacitor ตัวเก็บประจุนะครับเราจะเรียนในรายละเอียดของเนื้อหานะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหรือว่า transformer นะครับเป็นตัวแปลงพลังงานนะครับจากพลังงานแรงดันสูงเป็นพลังงานแรงดันต่ำที่เอามาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรีเลย์นะครับรีเลย์ก็คือเป็นแมกเนติกสวิตช์นะครับคือสวิตช์หน้าคอนแทคที่ทำงานด้วยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไมโครโฟนนะครับรู้จักกันดีนะครับคือตัวที่เปลี่ยนแปลงนะครับพลังงานนะครับเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับลำโพงนะครับรู้จักกันดีเช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงครับอุปกรณ์สากลตัวน้ำตัวนี้สำคัญมากนะครับเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการนะครับผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายๆตัวเลยนะครับเช่นทรานซิสเตอร์นะครับ IC เป็นต้นคำอธิบายต่อนะครับในเนื้อหานะครับก็มีเข้าโครงหลายเรื่องอยู่นะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของเทคนิคการบัดกรีครับอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติและการบัดกรีคืออะไรครับคือการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับวงจรให้ประสานกันนะครับการใช้มัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ก็คือมิเตอร์รวมๆหลายย่านวัดนะวัดอะไรได้บ้างนะครับเช่นหลักๆนะครับวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นต้นนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับในที่นี้เราเรียกว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับก็จะเป็นการผลิตสัญญาณต่างๆนะครับเอามาไว้ศึกษาและเรียนรู้นะครับออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัดรูปร่างรูปขึ้นนะครับการทำงานนะครับแสดงรูปขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปขึ้นสายเวฟสแควร์เวฟรูปขึ้นสามเหลี่ยมนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในเรื่องออสซิลโลสโคปนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องทั้งการปฏิบัตินะครับเทคนิคการใช้เครื่องมือออสซิลโลสโคปแล้วก็การอ่านสเกลการคำนวณค่าสเกลที่ได้จากจอออสซิลโลสโคปด้วยนะครับการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่นักเรียนชอบที่สุดนะครับเพราะได้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาประกอบจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคิดวงจรต่างๆวงจรเสียงวงจรไซเรนนะครับวงจรกำเนิดเสียงสัตว์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเป็นต้นนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหานะครับในเรื่องของวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าไฟฟ้าคืออะไรนี่ให้นักเรียนตอบในใจนะครับฟังคำถามนะครับแล้วก็ตอบในใจแล้วก็เรียนจบแล้วเราจะมาสรุปคำถามนี้กันไฟฟ้าคืออะไรนะครับครูยังจะไม่เฉลยนะครับนักเรียนหาความรู้แล้วก็ตอบไว้ในใจนะครับลองคิดไว้ว่าไฟฟ้าคืออะไรนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นก็จะมีพวกโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับโรงไฟฟ้าแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับมีหลอดไฟนะครับนักเรียนคิดดูว่าไฟฟ้าคืออะไรนะครับแล้วนักเรียนก็จะต้องตอบให้ได้ว่าอันตรายจากไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนักเรียนอะเกิดกับตัวนักเรียนด้วยนะครับมีอะไรบ้างในรูปเห็นใช่ไหมครับปลั๊กไฟเกิดความ

ชำรุดนะครับเกิดประกายไฟเกิดการช็อตเกิดขึ้นนะครับนักเรียนตอบคำถามในใจไว้นะครับแล้วก็นะครับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า safety work in electricity นะครับ and electronics นะครับมีอะไรบ้างนะครับเวลานักเรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนักเรียนต้องไปทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนจะมีหลักความปลอดภัยอย่างไรนะครับตอบไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันวันนี้มาเข้าสู่เนื้อหานะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับงานของงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญนะครับเนื้อหาย่อยมีอะไรบ้างนะครับสาระการเรียนรู้นะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องของประโยชน์และโทษของไฟฟ้าชัดเจนนะครับไฟฟ้ามีประโยชน์แน่นอนแต่เรามาเรียนในรูปแบบของการสรุปนะครับว่ามันมีประโยชน์กับเราในด้านใดบ้างนะครับแล้วก็โทษอย่างไรบ้างโทษเป็นสิ่งที่เราต้องระวังที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นคำที่พูดกันบ่อยมากนะครับที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะชีวิตเรานะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายนักเรียนนะครับร่างกายมนุษย์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าเราลักษณะใดนะครับสถานการณ์ใดที่เราจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตตัวเราแล้วปริมาณไฟฟ้าประมาณเท่าไรถึงจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับทั้งระดับน้อยปานกลางแล้วก็สูงสุดคือเสียชีวิตนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาระการเรียนรู้เรื่องของข้อควรปฏิบัตินะครับในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องของการใช้อะไรครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเรานะครับไม่เกิดความอันตรายจากไฟฟ้าที่มีต่อตัวผู้ใช้งานนะครับสาระการเรียนรู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับการบอกวิธีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้นะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องแรกแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับ1 2 3ที่ทำให้เราเกิดความปลอดภัย 100% นะครับอันนี้คือเป้าหมายของการทำงานด้วยความปลอดภัยคือต้อง 100% นะครับสาระการเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับก็คือแสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ในกรณีที่มันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับเพื่อเรานะครับเกิดไฟฟ้าดูดหมดสติเราจะมีวิธีการช่วยเหลือไงเพื่อบรรเทาจากเหตุการณ์นะครับของเพื่อนจากร้ายให้กลายเป็นดีจากหนักให้กลายเป็นเบาก่อนส่งนำส่งโรงพยาบาลเน้นนะครับก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะครับเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องช่วยจนปลอดภัยที่ตัวเราเลยสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับสาระการเรียนรู้นะครับข้อต่อไปนะครับแสดงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับการปฐมพยาบาลมีอะไรบ้างนะครับก็นักเรียนก็ดูจากการเรียนเบื้องต้นมานะครับหรือดูจากภาพข่าวดูจากสื่อต่างๆก็จะมีการนวดหัวใจการเมาส์ทูเมาส์นะครับการไผ่ปอดการเป่าปากเราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีที่ถูกต้องมันทำอย่างไรนะครับนะมาดูจุดประสงค์หลายหน่วยนะครับหรือจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับมันมีอะไรบ้างมีหลายข้อครับที่จะต้องเน้นย้ำนะครับข้อที่1บอกประโยชน์และโทษของไฟฟ้าได้นะนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์1 2 3อะไรบ้างนะครับบอกตอบคำถามให้มันครอบคลุมนะครับแล้วก็โทษมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ป้องกันมันนะครับจุดประสงค์ข้อต่อไปนะครับบอกถึงอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายนักเรียนนั่นแหละหรือร่างกายมนุษย์ได้บอกได้นะครับเป็นเลเวลไปเป็นระดับไปว่ารับเท่านี้นะครับเกิดเหตุร้ายแรงกับเราอย่างไรนะครับสูงสุดคือเสียชีวิตซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับข้อต่อไปนะครับอธิบายข้อปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับนักเรียนต้องอธิบายได้นะครับนักเรียนถึงจะลงปฏิบัติได้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนอธิบายได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ยังไม่หมดนะครับข้อต่อไปนะครับ

บอกวิธีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้นะครับอันนี้เจาะลึกและในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะนักเรียนจะประกอบอาชีพนะครับในการเป็นทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะครับที่บ้านนะครับข้อต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูได้คือสาธิตนั่นเองเรียนครูไปแล้วต้องสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่าช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไรนวดหัวใจอย่างไรขั้นตอน1 2 3นะครับทำการCPR คืออะไรนะครับทำไงบ้าง1 2 3 CPR เดี๋ยวเรามาดูว่า CPR คืออะไรในเนื้อหานะครับต่อไปนะครับแสดงวิธีการปฐมพยาบาลของผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้นะครับนักเรียนอธิบายอย่างนี้ความดูดก็คือการที่ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายมนุษย์แล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินนะครับซึ่งตัวเราเป็นตัวกลางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเป็นโหลดของไฟฟ้านะครับซึ่งถ้ารับปริมาณน้อยก็อันตรายน้อยถ้ามากก็อันตรายมากจนถึงเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งคำติดปากเราก็มีไฟฟ้าช็อตกับไฟฟ้าดูดนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันนะตามหลักทางวิชาการนะครับมาดูเรื่องของสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของการสมรรถนะการเรียนรู้รายหน่วยนะครับรายหน่วยข้อแรกนะครับคือบอกถึงอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายอย่างถูกต้องและชัดเจนสำคัญนะครับถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอันตรายต่อร่างกายเรายังไงบ้างตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าเกิดไฟฟ้าดูดขึ้นเริ่มอะไรครับเริ่มเจ็บปวดนะครับเริ่มบาดเจ็บและสุดท้ายคือเสียชีวิตต้องบอกให้ได้นะตรงนี้ต้องชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของเราในการไปปฏิบัติงานบอกวิธีการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยเป็นลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องนี่สำคัญเป็นสเต็ปลำดับขั้นตอนเลย1 2 3คืออะไรซึ่งมีความสำคัญนะครับเพราะว่าการทำงานด้านไฟฟ้ามันแทบจะลัดขั้นตอนไม่ได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อต่อไปนะครับสมรรถนะการเรียนรู้รายหน่วยนะครับแสดงวิธีการช่วยเหลือแสดงนะครับวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดนะไฟฟ้าดูดคือไฟผ่านร่างกายเราลงพื้นดินซึ่งอันตรายแน่นอนนะครับขึ้นอยู่จะได้รับมากหรือได้รับน้อยแค่นั้นเองต้องทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับตรงนั้นนะครับมีภูมิคุ้มกันเอ่ยมีหลักการของความรู้นะครับมีเหตุมีผลนะครับซึ่งครอบคลุมในเรื่องของหลักความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก่อนที่นักเรียนจะลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาในบทที่1 นะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้านะครับให้นักเรียนครูช่างว่าร่วมสนุกนะครับเป็นการปีเทสทดสอบก่อนเรียนนะครับลองเอาสมาร์ทโฟนของเรียนสแกน QR code นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลองทำปีเทสหรือทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก่อนที่เรียนจะเรียนแต่ไม่มีคะแนนนะเป็นการวัดความรู้เดิมของเรียนว่ามีความรู้เท่าไหร่ก่อนจะเรียนหนึ่งครูพอเรียนจบแล้วก็จะมีการทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเราเรียนแล้วเราได้ความรู้เท่าไหร่ได้ 100% ก็ทำถูกหมดนะครับทุกข้อนะครับก็ลองสแกนร่วมสนุกนะครับนักเรียนลองสแกนแล้วก็ลองทำดูระหว่างเรียนไปค่อยๆทำไปด้วยก็ได้นะครับแต่ให้นักเรียนรีบทำนะครับให้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับนักเรียนตรงนี้มาสู่เนื้อหานะครับเรื่องแรกนะครับมาดูประโยชน์และโทษของไฟฟ้านะครับชัดเจนหัวข้อชัดเจนมาดูประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ของไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายเลยก็คือประโยชน์ในเรื่องของการให้ความร้อนนักเรียนนึกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนครับมีอะไรบ้างครับลองเดาซิตรงกับที่ครูจะบอกตัวแรกไหมก็คืออะไรครับสำหรับนักเรียนหญิงนะครับหรือผู้หญิงก็คือไดเป่าผมนะครับก็คือมีขดลวดความร้อนแปลงพลังงานนะครับไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนง่ายๆเลยเพราะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนมีอันตรายบอกเลยว่ามีอันตรายกินไฟนักเรียนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังครับตรงนี้มีอะไรครับลองเดาซิร่วมสนุกกันนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าการต้มน้ำร้อนก็ได้ใช่ไหมครับในที่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับเปลี่ยนพลังงานผ่านขดลวดความร้อนทำให้เกิดความร้อนขึ้นเอาไปหุงต้มนะครับเอาไปต้มน้ำเอาไปหุงต้มไปหุงข้าว

นะครับทำกับข้าวต่างๆกระทะไฟฟ้าก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนลองตอบเพิ่มเติมสิในใจนะครับลองตอบเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับเตารีดไฟฟ้านะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนเอาความร้อนไปรีดผ้าเรียบใช่ไหมครับประโยชน์มีอะไรอีกสรุปให้เข้าใจง่ายครับเมื่อให้ความร้อนแล้วต้องอะไรครับให้ความเย็นนะปัจจุบันนะครับเดือนนี้นะครับเป็นหน้าร้อนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับมีความร้อนก็อะไรครับตู้เย็นนี่ไหมครับแอร์คอนดิชเนอร์นะครับเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับเครื่องทำน้ำแข็งก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ให้ความเย็นประโยชน์ให้อะไรครับหมดแล้วหรือยังนอกจากให้ความร้อนความเย็นนะครับลองมาดูครับมีอะไรต่อนะครับให้พลังงานกลอ้าวใช้คำว่าพลังงานกลนี้อาจจะดูเป็นภาษาทางวิชาการนิดนึงนะพลังงานกลคืออะไรอธิบายก่อนพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดการหมุนขึ้นครับพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดการหมุนการเคลื่อนที่ขึ้นให้นึกถึงมอเตอร์พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยพวกนี้คือพลังงานกลมันจะเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับให้เป็นพลังงานการหมุนหรือพลังงานการเคลื่อนที่ขึ้นอุปกรณ์เหล่านั้นมีอะไรบ้างตัวแรกมองเรานะครับตรงไหมนะครับเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับใช้การหมุนในการเหวี่ยงนะครับในการปั่นผ้าในการซักผ้าให้มันเรียบใช่ไหมครับโทษนะครับให้มันเรียบให้มันสะอาดนะครับนะครับเครื่องบดเนื้อใช่ไหมครับเครื่องปั่นผลไม้ก็ใช่ใช่ไหมพลังงานกลใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอะไรครับนี่อะไรครับพัดลมนะครับจำเป็นมากในหน้านี้หน้าร้อนครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเกิดการหมุนเกิดการดูดเป่านะครับอากาศให้เกิดความเย็นขึ้นใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ใช้ไฟเสียบปลั๊กนะครับหรือใช้ไฟ220โวลต์นะไฟบ้านเรานะครับก็คือถ้าไฟตามบ้านเราก็220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับทั้งนั้นเลยที่ยกตัวอย่างมอเตอร์อะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเอาไปใช้อะไรนะครับเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นกลไกขับเคลื่อนต่างๆนะปัจจุบันเพิ่มเติมครับมอเตอร์ตัวนี้เอาไปใช้ในรถไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับเป็นไฟฟ้านะครับเอาแบตเตอรี่จ่ายนะครับเป็นต้นนะครับประโยชน์ยังไม่หมดนะครับมีอะไรอีกนอกจากให้ความร้อนความเย็นพลังงานกลแล้วยังไม่หมดครับในข้อนี้นะครับให้แสงสว่างสำคัญมากๆสำคัญมากๆเลยครับสมัยก่อนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้การให้แสงสว่างใช้อะไรครับใช้ตะเกียงใช้เทียนใช้ครบใช่ไหมครับให้เกิดความสว่างครับพอมีไฟฟ้าสิ่งแรกที่มีประโยชน์กับมนุษย์เราเลยนะครับเมื่อมีไฟฟ้าเข้าหรือเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเราคือแสงสว่างนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนพลังงานแล้วนะครับไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอะไรแสงสว่างแล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงสว่างคือพลังงานอะไรครับความร้อนด้วยในที่นี้เขาเรียกว่ากำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั่นเองก็แยกเป็นง่ายๆคือการให้แสงสว่างแบบแปลงกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านครับ 1.5 โวลต์นะครับเป็นต้นครับ2ก้อนก็3โวลต์4ก้อนก็6โวลต์นะครับกับการให้แสงสว่างด้วยพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับนะในที่นี้ครูยกตัวอย่างเป็นหลอดเราเรียกว่าหลอดแรงเทียน100วัตต์หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์สมัยก่อนปัจจุบันก็มีหลอดแล้วครับหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดอะไรครับหลอดอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลอด LED นะครับซึ่งประหยัดไฟครับอีกเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นมานะครับยังไม่หมดครับประโยชน์มีต่อนะครับแม้ประโยชน์เยอะมากไฟฟ้าให้ความสะดวกสบายอันนี้คืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเลยนะครับอะไรนักเรียนดาวสิตรงใจนักเรียนแน่นอนครับข้อแรกเนี่ยสมาร์ทโฟนใช่ไหมเกิดเทคโนโลยีขึ้นแล้วไฟฟ้ามันเกี่ยวอะไรกับสมาร์ทโฟนมันน่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นได้เนี่ยเกิดอะไรครับสมาร์ทโฟนมีจอใหญ่ขึ้นใช่ไหมดูหนังฟังเพลงนะครับได้นะครับเล่นเกมได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับมันใช้แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นใช่ไหมครับแบตเตอรี่มีขนาดเล็กแต่จ่ายพลังงานได้นานได้เยอะขึ้นก็คือวิวัฒนาการเรื่องอะไรครับเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตรงนี้มันจะเน้นเรื่องตรงนี้อะไรครับประโยชน์ของไฟฟ้าเห็นไหมครับเป็นทีวีที่เราดูตามบ้านนะครับก็เป็นสมาร์ททีวีและเป็นทีวีนะครับ OLED LED นะครับมีความละเอียดเป็นนะครับ High Def นะครับ Full High Def นะครับ 4K อะไรเป็นต้นนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับมีเยอะแยะเลยที่ใช้วิวัฒนาการทางด้านนะครับพลังงานครับหรือด้านของไฟฟ้าเนี่ยเอามาทำให้เกิดเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเรานะครับโดนก็มีใช่ไหมครับโดนอากาศยานไร้คนขับอะไรพวกนี้นะครับที่เราเอามาใช้นะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับนักเรียนคงจะรู้ดีตรงนี้อันนี้เมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วจริงๆเรื่องนี้ในเรื่องโทษนะครับนักเรียนเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าต้องในเรื่องโทษทำไมในเรื่องโทษทำไมเราไม่พูดในสิ่งดีคือประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ระวังไม่ให้มันเกิดเพราะว่ามันเกิดแล้วมันอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันตรายมากเลยเรื่องนี้นะครับนักเรียนมาดูลูกว่าน่ากลัวแล้วเกิดอะไรครับปลั๊กใช้งานชำรุดเก่าแล้วครับเกิดอะไรครับเกิดไฟฟ้านะในที่นี้เขาเรียกว่าไฟอะไรครับไฟลัดวงจรหรือไฟดูดเรียกว่าไฟลัดวงจรครับลัดวงจรคืออะไรคือการที่เส้นที่มีไฟเราเรียกว่าลายกับเส้นที่ไม่มีไฟเรียกว่านิวตันมันมาช็อตกันโดยตรงเลยนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยตรงทำให้เกิดความร้อนขึ้นสิ่งที่เกิดหลายแรงนะครับถ้าไม่เกิดกับมนุษย์คือไฟไหม้บ้านครับนักเรียนถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นในบ้านถ้าไม่มีคนอยู่ดับไม่ทันครับคำแรกนะครับโครงไฟฟ้านักเรียนมารู้จักว่าไฟช็อตก่อนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิตไฟช็อตนี่ได้ยินนะไฟช็อตแล้วก็ซึ่งมันเรียกได้เหมือนกันนะครับสองอย่างหรือเรียกอีกอย่างว่าลัดวงจรไฟดูดอีกอย่างนะครับไม่ต้องเข้าใจใหม่นะไฟช็อตกับไฟลัดวงจรคืออะไรในกรณีเขาจะพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์เท่าไหร่เกิดขึ้นนะครับก็คือจากเส้นที่มีไฟกับไม่มีไฟเนี่ยมาแตกกันโดยตรงเลยทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับอุปกรณ์เสียหายนะครับระเบิดเสียหายไฟไหม้ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คู่แบตเตอรี่แตกกันโดยตรงตัวแบตเตอรี่อาจจะระเบิดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าไฟฟ้าช็อตนะครับเกิดความเสียหายสูงสุดก็คืออัคคีภัยหรืออุปกรณ์พังถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆก็เกิดอันตรายตัวมนุษย์ได้เช่นเดียวกันโทษไฟฟ้านะครับคำที่สองเอามาดูนะครับก็ดูลูกว่าน่ากลัวแล้วนะครับไฟช็อตหน้าดำนะครับผมฟูเลยเด็กคนนี้นะครับคือเราเรียกว่าไฟดูดครับนักเรียนเข้าใจง่ายไฟดูดคือการที่ตัวนักเรียนนั่นนะครับไปโดนจุดที่กำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเลยเอาง่ายๆคือปลั๊กไฟที่มีไฟนักเรียนเอามือไปแย่หรือไปจับในส่วนที่สายไฟที่มันหนูกัดรั่วแล้วก็ช็อตผ่านตัวเราก็ลงกาวครับเราเนี่ยเป็นสายไฟเป็นตัวนำไฟเป็นโหลดนะครับถ้าพื้นดินนั้นมีค่าความต้านทานต่ำมากในทางช่างคือ0โอห์มนะครับต่ำมากๆนักเรียนนึกสภาพพื้นปูนที่เปียกน้ำครับนั่นแหละครับคือไฟฟ้ามาไหลได้ง่ายที่สุดตัวเราเนี่ยก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอันตรายต่อไปนะครับเมื่อเราพูดถึงอันตรายเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของไฟช็อตกับไฟลัดวงจรใช่ไหมครับในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเจาะถึงอันตรายที่เกิดต่อร่างกายนักเรียนร่างกายมนุษย์นะครับก็จะเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนได้ก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสมันสัมผัสจุดที่มีไฟฟ้ารั่วนะครับเกิดขึ้นนะครับการสัมผัสมีอยู่2อย่างอย่างแรกเขาเรียกว่าการสัมผัสโดยตรงเราเรียกว่า direct contact ก็คือนักเรียนเอามือไปโดนอะไรครับไปโดนจุดที่มีไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับก็คือเกิดไฟฟ้าดูดโดยตรงก็ไปโดนปลั๊กไฟแล้วกระแสไฟฟ้านั่นนะครับไหลผ่านตัวนักเรียนนะครับลงกาวเราก็เป็นแล้วเป็นโหลดเป็นตัวให้ไฟฟ้าไหลผ่านนะครับอุปกรณ์ภายในโทษนะครับเรียกว่าอุปกรณ์นะครับอวัยวะภายในก็จะได้รับไฟฟ้านะครับอวัยวะที่อันตรายนะครับได้รับอันตรายมากที่สุดคืออวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจนั่นเองนะครับที่เป็นเหตุของหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นและคนทำให้คนเสียชีวิตนะครับการสัมผัสอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการสัมผัสโดยอ้อมใช้คำว่านะครับอินนะครับ direct contact โดยอ้อมเป็นไงครับก็คือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีไฟฟ้ารั่วอยู่ยกตัวอย่างเลยครับเช่นเครื่องทำน้ำเย็นนะครับตามโรงเรียนใช่ไหมครับก็ให้น้ำนะครับผ่านเครื่องกรองไหลผ่านเครื่องแล้วเกิดความเย็นใช่ไหมเราก็ไปกดกินใช่ไหมโครงเป็นอะไรครับโครงเครื่องทำความเย็นอะสมัยก่อนเป็นอะไรครับอลูมิเนียมใช่ไหมนำไฟฟ้าได้ถ้าเกิดความชำรุดของอุปกรณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเครื่องทำน้ำเย็นเนี่ยไฟฟ้ามันก็ลงอะไรครับมันก็ลงตรงโครงอะซึ่งเป็นโลหะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีไฟฟ้าปกติมันไม่มีใช่ไหมเมื่อชำรุดแล้วมันมีไฟฟ้ารั่วคือเราไปสัมผัสตรงนั้นแหละครับอันนี้อันตรายทำไมถึงอันตรายครับเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้รู้ตัวเลยไม่ได้ระวังเลยตรงนี้ครับโดนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดโทษร้ายแรงถึงเสียชีวิตเยอะมากครับตรงนี้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะต่างๆนะครับ
เครื่องใช้ที่เป็นมีตัวถังเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นได้เป่าผมนะครับบางคนนักเรียนหญิงหรือผู้หญิงบางคนนะครับอาบน้ำแล้วได้เป่าผมในห้องน้ำเลยนี่อันตรายครับถ้าเกิดการรั่วขึ้นก็ช็อตเลยนะครับตรงนั้นมีน้ำหรือไม่ก็เป็นเครื่องซักผ้าเป็นต้นนะครับตรงนี้นี่คือภัยที่เกิดจากร่างกายมนุษย์มี2อย่างนะครับข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยบ้างหลักมีอะไรบ้างนะครับครูคิดว่ามันไม่ยากสำหรับนักเรียนนะแต่เราจะสรุปเป็นเรื่องที่มันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยอย่างไรนั่นเองข้อแรกควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่านะครับการจ้างงานหรือพูดง่ายคือการจ้างช่างมาเดินไฟในบ้านเราเช่นเราสร้างบ้านใหม่เราจ้างช่างมาเดินระบบไฟในบ้านเรานะครับสำคัญคืออะไรครับตรงนี้มันสำคัญต้องดูว่าช่างนั้นอ่ะเป็นช่างที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าไหมปัจจุบันเขามีนะครับเขามีการสอบมันจะนำมาซึ่งแล้วมาตรฐานของไฟฟ้าที่เขานำมาหรือการทำงานของเขานะครับซึ่งจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพในการทำงานด้านไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับมีกฎหมายรองรับด้วยตรงนี้ข้อต่อไปครับก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ต้องอ่านและศึกษาคู่มือนะครับการใช้งานให้เข้าใจอันนี้ต้องยอมรับครับคู่มือเป็นสิ่งที่ในภาพของนักเรียนหรือผู้ปกครองมันเป็นอะไรที่เป็นแผ่นเล็กๆเป็นแผ่นพับเล็กๆซึ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรความจะเป็นน้อยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราซื้อมาเราเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแล้วเราใช้เป็นอยู่แล้วแต่คู่มือเนี่ยมันจะบอกถึงหลักความปลอดภัยซึ่งควรจะศึกษานะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งมีปัจจุบันมีภาษาไทยแล้วนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยครับให้เราศึกษาได้แล้วปัจจุบันโทษนะครับสมัยก่อนอาจจะมีเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสองภาษายากแต่ปัจจุบันนี่มันมีแล้วเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เลยปัจจุบันพัฒนามากกว่านั้นคือมี QR code เลยนักเรียนเอาคนสแกนปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับมีภาพประกอบสวยงามว่ามันมีคู่มือการใช้อย่างไรนะครับปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเยอะนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับในการใช้ไฟฟ้านักเรียนต้องดูเครื่องหมายครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราซื้อมาใช้1เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรมอกใช่ไหมครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานของไทย ICE นะครับเป็นมาตรฐานของไฟฟ้าของเยอรมัน DVE ก็คือมาตรฐานของไฟฟ้าของเยอรมันเช่นเดียวกันส่วน UR เป็นมาตรฐานนะครับของอเมริกานะครับตรงนี้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีเครื่องหมายมกเกิดเหมือนกันนะมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องดูนะครับมันจะมีก็ต่อเมื่อสินค้านั้นถูกต้องมาตรฐานใช่ไหมครับแต่เราจะชอบไปซื้อใช้ของถูกนะทุกอย่าง20บาทอะไรเงี้ยดูดีๆนะครับเรื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องเน้นความปลอดภัยครับเรื่องนี้นะครับต่อไปครับข้อควรปฏิบัติข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์นะครับให้เป็นไปตามกฎและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อนี้มันจะยากนิดนึงแล้วกฎการเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ไง1ดูจากคู่มือ2เราไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเราไม่รู้นี้ลึกหรอกเราไปถามผู้รู้ไปถามครูไปถามช่างไฟฟ้านะไปศึกษาเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับแต่ช่างไฟฟ้าเขาจะรู้อยู่แล้วเขาเรียนมาใช่มั้ยครับข้อต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดควรต่อสายดินข้อนี้สำคัญสุดๆเลยครับนักเรียนทุกบ้านมีเครื่องซักผ้าปัจจุบันมีเกือบหมดแล้วไม่ได้ซักด้วยมือแล้วไอ้นั่นแหละอันตรายว่ามันทำงานอะไรครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานกับน้ำซึ่งนักเรียนไปดูที่บ้านเรียนตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะครับเป็นไปได้นะให้ช่างมาต่อสายดินแล้วสายดินมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์ในกรณีที่มันเกิดaccident เกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดอะไรครับเกิดการสัมผัสโดยอ้อมก็คือมีไฟรั่วลงโครงโลหะขึ้นซึ่งเราไม่รู้เรามองไม่เห็นนะครับแล้วเราไปสัมผัสเนี่ยเต็มๆเลยครับนักเรียนอาจจะตายแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปต่อสายดินนะครับมันมีจุดต่อยแล้วอุปกรณ์นะครับแต่เราไม่ค่อยต่อเท่านั้นเองนะครับไม่นี่ฝากไปนะครับไปดูนะครับด้วยนะครับข้อควรปฏิบัตินี่ครับนี่คือการต่อสายดินสังเกตครับอีกอย่างสายดินอุปกรณ์มาตรฐานนะไฟฟ้าจะมีปลั๊กอยู่3ขั้วสังเกตง่ายๆครับไอ้ขั้วกลมๆคือขั้วที่เป็นสายดินแต่ไฟบ้านนักเรียนจะต้องมีเต้ารับนักเรียนจะต้องมีกี่รูครับต้องมี3รูใช่มั้ยต้องมี3รูนะครับอีกรูก็คือต้องต่อสายดินนะครับซึ่งบางหลังเขายังไม่ได้ต่อสายดินนะครับเราใช้บางทีเราหักออกเงี้ยมันผิดเป็นวิธีการที่ผิดนะครับทุกครั้งที่ใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบสายไฟเต้ารับก่อนนะครับว่ามันชำรุดไหมนะมันเปียกน้ำไหมนะครับตรงนี้อันนี้เป็นกฎพื้นฐานนะครับกฎพื้นฐานนี้เราไม่ควรมองข้ามนะครับตรงนี้ข้อควรปฏิบัติข้อต่อไปนะครับในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการเดินสายไฟใช้งานนอกอาคารนับสายไฟที่ใช้งานนอกอาคารหนึ่งมันต้องทนต่อสภาพแวดล้อมได้ครับทนน้ำทนสภาพอากาศทนแสงแดดได้นะครับอันนี้ต้องสำคัญเพราะนั้นสายไฟเนี่ยมันจะมี2ประเภทหลักๆที่เราใช้คือสายไฟเราเดินในอาคารเขาเรียกว่าอินดอร์กับสายไฟที่มันเดินนอกอาคารเรียกว่าเอาท์ดอร์นะครับตรงนี้เรียนไปศึกษาได้ใช้มันถูกนะครับถ้าเราสายไฟภายในนะอินดอร์ไปใช้ภายนอกเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ทนครับมันไม่ได้ทนสภาพอากาศภายนอกอาจจะเกิดความชำรุดรับฉนวนละลายรัดวงจรได้นะเกิดเหตุขึ้นได้ควรแยกวงจรไฟฟ้าที่น้ำอาจท่วมถึงออกจากนะครับอันนี้ไม่แต่ก็ไม่ควรจะทำให้เกิดไฟฟ้าแบบไม่ควรทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการให้วงจรไฟฟ้าเราน้ำท่วมถึงนี้หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันหลีกเลี่ยงยากเช่นเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้านะครับซึ่งทำงานเกี่ยวกับน้ำนี้เราทำไงได้ครับต่อสายดินนี่คือเราต้องต่อสายดินเลยเพื่อความปลอดภัยข้อควรปฏิบัติข้อต่อไปครับเราทราบคืออะไรเมื่อร่างกายเปียกชื้นนะเป็นกฎพื้นฐานห้ามไปโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามเลยนะครับเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะครับข้อต่อไปครับข้อควรปฏิบัติเห็นไหมครับเน้นเยอะมากในบทนี้นะครับเพราะมันเรื่องความปลอดภัยนะครับมันตรวจสอบอุปกรณ์นะครับติดตั้งทางไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมออยู่ในสภาพดีไหมฟิวอยู่ในสภาพดีไหมเต้ารับอยู่ในสภาพดีไหมปลั๊กอยู่ในสภาพดีไหมนะครับดูนะครับตรงนี้คือหลักการตรวจสอบนะครับของไฟฟ้าเขาว่าอย่างน้อย1ปีต้องตรวจครั้งนึงตรวจทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านถ้าไม่มีความรู้ก็ให้ช่างมาตรวจหรือเพื่อนเราที่เป็นไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าก็ได้มาตรวจนะครับมาตรวจให้ละเอียดเลยอันไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่มีหม้อไฟฟ้าทิ้งไว้นานนะครับบริเวณที่เป็นที่มันไวไฟครับนักเรียนนะครับอย่าพยายามใช้ไฟฟ้าหรือเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในกรณีที่เรามือเปียกนะครับตรงนี้เพิ่มเติมมีเยอะครับข้อปฏิบัตินะครับฝึกให้เป็นคนละเอียดรอบคอบไหมเป็นเรื่องของเจตคติใช่ไหมครับในเรื่องของจุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาเราสังเกตครับสังเกตว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะครับมีกลิ่นไหม้ไหมครับมีสีไหม้ไหมนะครับไม่ต้องสังเกตเลยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นต้องรีบตรวจซ่อมนะครับหรือก็ให้ช่างมาซ่อมหรือเราก็ตรวจซ่อมโดยดึงสายไฟออกก่อนนะครับข้อต่อไปครับทุกครั้งที่เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรปิดสวิตช์ก่อนชักปลั๊กเอาง่ายๆเลยคุณแนะนำนะครับปัจจุบันมันมีปลั๊กนะครับปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตช์กดแยกนะให้ใช้อย่างนั้นนะครับมันจะสะดวกนักเรียนใช้ปัจจุบันนักเรียนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะนักเรียนก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะบางคนเอาสะดวกครับไปชักปลั๊กเลยข้อเสียคืออะไรครับนักเรียนชักปลั๊กเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟกระชากครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างจะมีความบอบบางนะครับถ้าเกิดมีการกระชากไฟขึ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยอาจจะพังเสียหายได้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อควรปฏิบัติเยอะหน่อยนะครับโอ้ข้อนี้อันตรายแล้วเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่ามันไกลตัวคืออย่าใช้อุปกรณ์ที่มันนำไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทุกอย่างนำไฟฟ้าหมดแหละนักเรียนอย่าใช้ในกรณีที่เกิดฝนตกนะครับหรือไปอยู่บริเวณโล่งๆอะไรครับเพราะจะเกิดฟ้าผ่าได้นะครับเสียชีวิตเลยนะครับตรงนี้ข้อต่อไปครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยปุ่มสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์หรือรีโมทคอนโทรลดีนะครับนักเรียนนะครับเพิ่มความปลอดภัยของเราครับปุ่มสัมผัสคือเราแค่ไปแตะๆนะครับมันก็จะทำงานมันปลอดภัยยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปกดสวิตช์หน้าคอนแทคโดยตรงไอ้ปุ่มสัมผัสเนี้ยมันจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แรงดัน
กระแสไฟต่ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปควบคุมไฟฟ้าอีกทีหนึ่งตัวกลางก็คือมันอาจจะมีแมกเนติกดีเลย์รีเลย์นะครับทุกทีเป็นการตัดต่อนะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับขอบคุณปฏิบัตินะครับต่อไปก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนักเรียนต้องถือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะคิดแบบแย่ไว้ก่อนเลยมันต้องมีไฟฟ้าอยู่แน่นอนเพราะนั้นไปตรวจก่อนว่าเราชักปลั๊กออกหรือยังครับอย่าประมาทนะครับตรงนี้ข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของยาปฏิบัติงานในขณะมือเปียกนะไอ้นี่สำคัญนะครับสำคัญอยู่แล้วนักเรียนต้องยึดหลักสำคัญเลยครับเวลาเรียนอาบน้ำนะครับฝนตกตัวเปียกเข้าบ้านเนี่ยพยายามเช็ดมือเช็ดเท้าเลยครับให้เรียบร้อยก่อนเลยทำไมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านะครับยังไม่หมดนะเพราะคุณปฏิบัติข้อต่อไปแบบเน้นนะครับมีเยอะนะครับรีบหาทางตัดทางเดินไฟฟ้าก่อนนะครับคือเมื่อเกิดอันตรายกับเพื่อนครับนักเรียนไฟดูดเพื่อนเพื่อนหมดสติเนี่ยรีบครับรีบหาเบรกเกอร์คัตเอาท์ก่อนเลยนะครับหรือใช้วัสดุที่เป็นไม้ที่มันนำไฟนับเขี่ยอุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าที่มันพันหรือสัมผัสตัวเพื่อนทำให้เกิดไฟดูดเนี่ยออกนะครับต้องตัดสินใจรวดเร็วนะครับแล้วก็รอบครอบด้วยเพราะทำให้รอบครอบตัวเราก็จะโดนไฟดูดแล้วเสียชีวิตด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองข้อนี้ไม่เสมอไปนะคือเขาว่าอย่าพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานนะครับไฟฟ้าอะไรเรื่องเบื้องต้นนะมาเรียนปวช.1ครับอาจจะไม่ค่อยมีความรู้มากแต่บางคนอาจจะมีความรู้แล้วก็สามารถซ่อมได้แต่ต้องมีความรู้หรือมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่รู้เรื่องช่างนะอยู่ใกล้ๆนะตรงนี้นะครับควรคำนึงถึงกฎแห่งความปลอดภัยทุกครั้งกฎง่ายๆของความปลอดภัยไฟฟ้าคืออะไรครับในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่มีไฟฟ้าอยู่ในวงจรตัดวงจรมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซ่อมดูคู่มือนะครับการซ่อมนะครับต่างๆหลักความปลอดภัยที่ครูสอนมาตั้งแต่ต้นนะครับเอามาใช้ให้หมดข้อต่อไปครับอย่าใช้มือเปล่าแต่ตัวผู้ที่กำลังติดอยู่กับสายไฟคือคนที่กำลังไฟดูดอยู่อ่ะอย่ามือไปแตะช่วยเขานะใช้ผ้านะครับหรือจำเป็นอาจจะต้องใช้เท้ายันหรือถีบออกนะครับถีบเบาๆนะครับให้เขาออกจากจุดไฟฟ้าก็ต้องทำนะครับแต่สำคัญคือยึดหลักความปลอดภัยนะเป็นสำคัญนะครับยังไม่หมดนะครับข้อต่อไประมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกนี่ไม่พลาดพิงครับเขาใช้คำว่าประเทศบางประเทศไม่พูดถึงนี่ว่านะระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันราคาถูกคือราคาถูกก็ซื้อได้แต่ราคาถูกส่วนใหญ่มันจะไม่มีมาตรฐานมารองรับไงเช่นเครื่องใหม่มอกที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยดูมาตรฐานดูพอดูเครื่องใหม่ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเครื่องใหม่จริงเครื่องใหม่ปลอมอีกนะครับนี่ต้องดูอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพยายามซื้ออุปกรณ์ที่มันการันตีครับเช่นมีอะไรบ้างครับเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักแล้วก็ราคาพอใช้ได้ไม่แพงมากเกินไปแล้วก็มีสำคัญครับไม่ได้พูดถึงที่ครูไม่ได้พูดถึงครับเครื่องหมายประหยัดไฟประหยัดไฟเบอร์5แหละครับสำคัญมันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยการประหยัดไฟนะครับคุ้มค่ากับผู้ใช้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการปฏิบัติงานหากชำรุดห้ามใช้เด็ดขาดชำรุดคืออะไรครับมีรอยไหม้มีรอยหนูกัดนะครับมีรอยไฟฟ้ารั่วหรือปลั๊กเริ่มมีกลิ่นเหม็นมีรอยไหม้และเปลี่ยนเลยครับในกรณีนี้คือต้องตัดใจเปลี่ยนเลยอาจจะต้องใช้ทรัพย์สินก็ตามเพื่อแต่เพื่อความปลอดภัยของเราข้อต่อไปครับโอ้ยมีเยอะครับเมื่อไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้าดับให้ดับสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เปิดค้างไว้อยู่ทันทีนะครับคือเราใช้ไฟอยู่เงี้ยหรือครูสอนนักเรียนอยู่เงี้ยแล้วไฟดับไฟในห้องบันทึกเทปนี้ดับนะครับคือขั้นแรกปิดสวิตช์แล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับเพื่อป้องกันไฟกระชากในกรณีที่ไฟมันกลับคืนมาใช่ไหมมันใช้งานได้ปกตินะนี่ปกตินะครับข้อต่อไปยาปฏิบัติงานเมื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วอ่อนเพลียง่วงนอนในพื้นฐานนะครับทำให้เราควบคุมร่างกายนะครับลำบากนะครับเป็นกฎของทุกงานแล้วครับเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยฝึกฝนให้รู้จักวิธีแก้ไขและป้องกันการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางไฟฟ้านั่นต้องเข้าใจก่อนนะเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางไฟฟ้านั่นคือไฟดูดนั่นเองหมดสติเนี่ยมันร้ายแรงนะครับถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับ
แต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราอาจจะบรรเทาจากเพื่อนที่กำลังจะเสียชีวิตนะให้ฟื้นคืนมาแล้วส่งโรงพยาบาลเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับการปฏิบัติงานนะครับถ้ามีการละงานไปชั่วคราว

แล้วกลับมาไทยใหม่นะอุปกรณ์ก็ควรจะเซตนะครับหรือควรจะปิดก่อนนะครับข้อต่อไปการปฏิบัติงานนะครับไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องใดต้องมีความรู้และความเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับอยู่แล้วข้อต่อไปครับกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังอย่าลงไปในน้ำนี่สำคัญอยู่แล้วครับเพราะน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลยนะครับเมื่อไม่สามารถนำวิธีอื่นใดนะครับคือข้อนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราต้องไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนที่สัมผัสกับสายไฟที่มันดูดเพื่อนอยู่เราควรจะใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนเช่นไม้ไปเคลียร์ออกนั่นเองนะครับกรณีที่สายไฟแรงสูงนะครับให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้ในกรณีที่เราไปเห็นสายไฟแรงสูงนะครับอย่าไปเข้าไปใกล้นะครับนี่เป็นกฎพื้นฐานนะครับมาดูการปฐมพยาบาลบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำได้อยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกก็คือการผายปอดด้วยการใช้ลมหายใจทางปากก็คือเราเป่าปากเพื่อเลยเพื่อที่หมดสตินะครับเดี๋ยวมีขั้นตอน2การโน้มหัวใจภายนอกซึ่ง2อย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกรวมว่า CPR นะครับ CPR คืออะไรเดี๋ยวครูจะสรุปตอนท้ายนะครับมาดูนะครับการผายปอดนะครับหรือการเป่าด้วยปากนะครับขั้นแรกนะครับก็ตามรูปเลยนักเรียนให้ผู้ป่วยนอนหงายราบกับพื้นนะก็คือจัดพื้นที่ให้เหมาะสมนะพื้นต้องเป็นพื้นแข็งนะครับเพราะเวลาเรานวดหัวใจหรือเวลาเรากดนวดหัวใจเนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับร่างกายของผู้ประสบเหตุจะได้ไม่ยุบนะครับแรงกดมันจะไม่มีผลนะครับข้อต่อไปครับเปิดทางเดินหายใจนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเอานะครับนิ้วนะครับมืองัดคางนะครับแล้วก็กดหน้าผากด้วยนะครับช่วยกันนะครับมันจะได้ไม่ได้ใช้นิ้วไปแรงออกแรงกดโทษทีนะครับใต้คางมากเกินไปนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมาดูส่วนที่สำคัญนะครับของการผายปอดนะครับโดยการใช้ปากนะครับในกรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุมีอะไรอยู่ในปากก็เอาออกก่อนนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับคราวนี้ก็ฟังครับว่าหายใจไหมผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับหายใจไหมนะครับถ้าไม่หายใจก็เริ่มขั้นตอนการอะไรครับผายปอดนะครับด้วยการใช้ปากได้เลยก็ดูตามรูปเลยนะครับก็คือใช้การเป่านะครับปากนะครับโดยการนะครับการเป่าปากเนี่ยเขามีเทคนิคอยู่ว่าขณะทำการเป่าปากผู้ป่วยครับจะตาต้องคอยดูว่าอกนะหน้าอกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวไหมนะครับมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงไหมมีการนวดของหัวใจไหมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับก็ประมาณ 20-30 ครั้งต่อนาทีนะครับอันนี้คือในส่วนของเรื่องของหลักการปฐมพยาบาลนะครับต่อไปนะครับถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะครับให้ปฐมพยาบาลทำการผายปอดด้วยการเป่าปากผู้ป่วยนะครับก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจนะครับต่อไปนะครับถ้ากรณีที่ไม่สามารถอ้าปากของผู้ป่วยได้ให้ใช้มือเปิดปากผู้ป่วยโทษนะครับให้ใช้มือปิดปากผู้ป่วยสนิทแล้วก็เป่าจมูกแทนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงขั้นเราช่วยบรรเทาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจได้เองก็พยายามทำขั้นตอนเดิมต่อไปนะครับคือเป่าปากไปด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือเป็นขั้นตอนการปฐมพยาบาลนะครับในตอนแรกที่เรียนกับครูนะครับส่วนการนวดหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในตอนถัดไปนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับให้เสร็จนะครับแล้วก็ลองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูสอนมานะครับแล้วก็เราก็มาเรียนต่อกันในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องก็จะมาต่อเรื่องของการนวดหัวใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อจากตอนที่1ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับ
ก็เรียนกันใหม่ในตอนที่2นะครับครั้งหน้า

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็ให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปที่รับชมนะครับการสอนถ่ายทอดนะครับออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมในรายวิชานะครับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับล่าสุดนะครับที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์รายวิชานี้ก่อนนะครับนักเรียนในห้องนะครับเรียนสามารถจดนะครับเปิดสมุดนะครับสามารถจดจุดประสงค์รายวิชาได้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1อ่านพร้อมกันครับนักเรียน1 2 3ข้อที่1
1: 1 1เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
2: ครับข้อที่1นะครับก็คือเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคำว่าเข้าใจนะครับคำว่าสมองกลฝังตัวมันเป็นคำค่อนข้างจะใหม่นะครับถ้ามารวมกันนะครับผสมผสานเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสมองกลฝังตัวก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องข้อที่2นะครับพร้อมกันครับ1 2 3
1: 2มีทักษะในการออกแบบสร้างมวลินะครับสมองกลฝังตัว
2: นะครับ
1: นำไปประยุกต์ใช้งาน
2: นะครับมีทักษะนะครับในการสร้างประดิษฐกรรมคำนี้แหละสำคัญมากคำว่าประดิษฐกรรมคือครับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการทำด้วยมือของเรานั่นเองนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับคำว่าประยุกต์ใช้งานคืออะไรประดิษฐกรรมที่เรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาไปใช้งานได้จริงถ้าพูดถึงในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนขึ้นปวช.3นักเรียนจะต้องทำวิชาโครงการนะครับก็คือเอาความรู้รายวิชาที่เรียนในปวช.1 2 3เนี่ยมารวมการสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็จะเน้นให้สร้างประดิษฐกรรมหรืออันที่เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวนี้ขึ้นมาครับเอาข้อที่3ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: มีทักษะในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
2: ครับมีทักษะนะครับในการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานนักเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นอะไรครับตอบพร้อมกัน
3: ปวช.1
2: แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับมองแล้วปวช.1ที่นำมาเรียนเนี่ยอาจจะดูแล้วเหมือนแบบมันให้มาเขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมทำได้ไหมสำหรับคุณนักเรียนเป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้นักเรียนฝึกเขียนได้เลยยิ่งมีเวลาในการเรียนรู้มากเท่าไหร่ความชำนาญเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะนั้นภาษาโปรแกรมที่เขียนเนี่ยเป็นภาษา C นะเป็นภาษา C ซึ่งเป็นภาษาในปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับตรงนี้เอาข้อที่4นะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันครับ
1: 4มีเจตสติและอินสไซต์ที่ดีในการทำงานเพื่อความรับผิดชอบต่อข้อความใด
2: นะครับนักเรียนในห้องอ่านพร้อมกันชัดนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ซึมซับในความหมายด้วยนะครับคราวนี้ข้อที่4เนี่ยมันดูเหมือนไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดนะครับครูมีคำคมคำหนึ่งก็คือความคิดนะจิตใจนำความคิดนะครับเป็นที่เป็นตัวชี้นำการกระทำครับเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยก็คือให้มีจิตพิสัยในการเรียนที่ดีนะครับสรุปก็คือมีความตั้งใจรับผิดชอบนะครับมีความวิริยะอุตสาหะมุมานะในการที่จะเรียนให้รู้นั่นเองนะครับแล้วก็ในการที่เราเรียนเป็นช่างวิชาชีพเนี่ยความปลอดภัยมีความสำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งเลยนะครับโรงงานต้องการนักเรียนที่ตระหนักถึงความปลอดภัยความเพราะนั้นเวลานักเรียนจะมีความปลอดภัยนักเรียนต้องมีความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทำงานด้วยความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเกิดผลเสียเยอะมาก1นักเรียนบาดเจ็บพอบาดเจ็บบริษัทต้องจ่ายเงินค่าทดแทนค่าชดเชยการของนะครับในบริษัทอาจจะเสียหายไหมครับมันเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คือจุดประสงค์นะครับนักเรียนคงจะชัดเจนแล้วแต่จุดประสงค์เนี้ยมันต้องการนะครับมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ครูสอนแล้วต้องการให้นักเรียนเป็นอะไรยึดตามหลักสูตร สิ่งที่ต้องการจากนักเรียนมีอยู่3ด้านก็คือ knowledge ความรู้ก็คือไอ้ข้อที่เรียกว่าความเข้าใจนั่นเอง2 skill คือทักษะก็คือใช้คำว่ามีทักษะมีการปฏิบัติ3 attitude ก็คือจิตวิสัยนั่นเองคือข้อสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นสมรรถนะรายวิชาคำว่าสมรรถนะรายวิชาเนี่ยครูขออธิบายคำว่าสมรรถนะรายวิชาก่อนนะครับเพราะมันเป็นคำทางด้านวิชาการนะครับคำว่าสมรรถนะมันมาจากคำว่าความสามารถนั่นเองนะครับความสามารถที่ผนวกเอาจิตวิสัยทัศนคตินิสัยในวิชาชีพช่างนะครับเอามาปฏิบัติงานเอาความรู้เอาทักษะเอานิสัยของช่างมาปฏิบัติงานแล้วเอาความรู้นั้นเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดนอกเหนือจากห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือสมรรถนะนะครับสมรรถนะข้อที่1อ่านพร้อมกันนะครับ
1: 1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสมองคนฟังตัว
2: ครับแสดงความรู้ใช่มั้ยครับทักษะการที่นักเรียนจะแสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฟังตัวคือนักเรียนต้องเข้าใจในการเรียนกับครูก่อนนะครับหรือเข้าใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแสดงความรู้ยังไงครับก็คือการทดสอบโดยการอธิบายนะครับในการทดสอบก็จะมีทดสอบแบบปรนัยนะครับตอบช้อยเลือกกขคงนะครับหรือทดสอบในการอธิบายหรือที่สำคัญที่สุดที่ครูคาดหวังคือนักเรียนออกจากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ที่บ้านทุกคนนะครับประชาชนหรือพ่อแม่เราถามว่าไอ้คำว่าสมองคนฝังตัวคืออะไรนักเรียนแสดงความรู้ได้คืออะไรครับอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราอธิบายเขาเข้าใจได้เราจะมีความน่าเชื่อถือนะครับมีเสน่ห์ในตัวเองนะตรงนี้ข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันครับ
1: 2ออกแบบสร้างปฏิกรรมสมองคนฝังตัว
2: อันนี้คือเป็นอะไรที่จุดประสงค์สูงสุดเลยของการเรียนทุกหลายวิชาคือเรียนแล้วทำสร้างเป็นชิ้นงานออกมาได้เวลาเป็นช่างนะครับสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับสมองคนฝังตัวออกมาได้นะครับอันนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่านักเรียนเรียนแล้วนั่นจะเอาความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้สิ่งประดิษฐ์เช่นอะไรบ้างเอาง่ายๆก็เช่นนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับพวกสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานอัตโนมัติต่างๆปัจจุบันก็เป็นพวกสัญญาณการขโมยอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถนะครับออกแบบให้ชิ้นงานเราเนี่ยสามารถควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลานะครับข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันครับโทษทีนะครับเป็นข้อที่3นะครับก็คือเขียนโปรแกรมนะครับคำว่าเขียนโปรแกรมนี่แหละนะครับสิ่งทักษะที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรมสำหรับครูนะครับในนักเรียนเจเนเรชันใหม่นี้นะครับไม่ใช่ความเข้าใจในด้านโปรแกรมที่สำคัญคือทักษะในการพิมพ์นั่นเองปัจจุบันทักษะในการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนเจเนเรชันใหม่เกิดขึ้นมาในยุค 4.0 แล้วเนี่ยนักเรียนใช้โทรศัพท์ในการพิมพ์ได้โปรแกรมนักเรียนพิมพ์ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับใช้คีย์ในโทรศัพท์พิมพ์ไปเลยพิมพ์เสร็จนักเรียนสามารถ copy ลงคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งคีย์ในอะไรครับในคอมพิวเตอร์ครับไม่จำเป็นแล้วนักเรียนก็ต้องมีทักษะในการพิมพ์แล้วอีกอย่างทักษะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพราะภาษาทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแต่ศัพท์มันจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆเช่น input output input หมายถึงอะไรครับ input หมายถึงอุปกรณ์ที่รับเข้ามาใช่ไหมครับรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยไหมพื้นฐานเอาท์พุตก็คือส่งสัญญาณออกไปประมาณนี้เมมโมรี่อะไรอย่างนี้นะครับดีเลย์แปลว่าถ่วงเวลาไทม์แปลว่าเวลาอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะครับนักเรียนก็จะเรียนรู้นะครับไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมองคนฝังตัวไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยหมายถึงนักเรียนเรียนจบป.จ.3แล้วไปทำงานเพราะปัจจุบันโรงงานต่างๆเอาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวมาใช้ก็คือพูดง่ายคือเอาระบบ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเนี่ยมาแทนคนแล้วยกตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ใช้แขนกลในการประกอบรถยนต์ทุกส่วนทั้งหมดใช้คนมาควบคุมนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเกี่ยวกับการทำงานแต่ถามว่านักเรียนปวช.1มันไกลตัวไปแต่ครูว่ามองว่าเป็นเป้าหมายนักเรียนจะได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะหลายวิชานะครับมีจุดประสงค์แล้วมีสมรรถนะแล้วนะครับมาอธิบายรายวิชานะครับคำอธิบายรายวิชาเนี่ยก็คือเป็นคำอธิบายว่าในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี่ยนะครับเราจะเรียนเนื้อหาหลักๆอะไรบ้างนะครับเป็นแนวทางนั่นเองเป็นแนวทางที่จะให้ครูผู้สอนนะครับไปหาข้อมูลนะครับมาสอนนักเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะหาความรู้นะครับนอกห้องเรียนเพื่อเป็นปูพื้นฐานตัวเองแล้วก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับอันนี้ไปคือแนวการเรียนสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่การเรียนเขาใช้ชายเซ็นเตอร์ชายก็คือมาจากว่าชินเด้นไปว่านักเรียนคือให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นนักเรียนจะเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรนักเรียนก็จะต้องเป็นนักอะไรครับนักสืบค้นนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพและใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือดูศึกษาจาก YouTube นั่นเองนะนักเรียนศึกษามาก่อนนะไม่ต้องรอครูนี่จะได้มีความรู้ก่อนนะครับอันนี้ที่จะมันใช้คำว่าโทษนะครับใช้คำว่าศึกษาและปฏิบัติศึกษาคืออะไรครับคือเรียนทฤษฎีเนาะฟังเรียนนะครับเรียนทฤษฎีนะครับดูความหมายดูคำศัพท์ดูคำอธิบายว่ามันทำมันอย่างไรนะครับและส่วนปฏิบัติก็คือทักษะมีอะไรบ้างทักษะเขียนโปรแกรมและที่เราทักษะในการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายและวิชานี้คำอธิบายและวิชาหลักๆนะครับก็คือจะเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเลยว่าไอ้เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี้ยความหมายมันคืออะไรนะครับมีโครงสร้างอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วไอ้สมองกลฝั่งตัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่ในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราอะไรบ้างซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยเราใช้กันมาตลอดนะครับตรงนี้สองนักเรียนจะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมทำไมมันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเป็นหนึ่งวิชาของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนในระดับปวช.2เป็นวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี้ยเราเรียนเพื่อจะให้นักเรียนมีไอเดียมีครีเอทีฟในการออกแบบไอ้ระบบสมองกลฝั่งตัวเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่เราจะออกแบบสิ่งที่ต้องออกแบบมากที่สุดคือการเขียนโปรแกรมให้มันทำงานนะครับตรงนี้นะ3ก็เป็นทักษะในการเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นชิ้นงานควบคุมอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะครับคราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหา

0: ครับที่ครูพูดมาทั้งหมดเป็นหลักการทางวิชาการนะครับที่ครูจะต้องมาแจ้งนักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวตั้งแต่จุดประสงค์รายวิชาคำอธิบายรายวิชาหรือแม้กระทั่งสมรรถนะรายวิชานะครับทำไมต้องแจ้งครับเพื่อจะเป็นอะไรครับเป็นกรอบเป็นเป้าหมายที่นักเรียนจะต้องยึดนะครับในการเรียนว่านักเรียนจะต้องเรียนให้รู้เรื่องอะไรบ้างเรียนให้มีทักษะเรื่องอะไรบ้างและเรียนให้มีเจตคติที่ถูกต้องเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจะได้มีเป้าหมายในการเรียนนะครับไม่เกวไม่สเปะสปะนะครับตอนที่1 นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับบอกเลยนะครับเรื่องว่าระบบเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวมันมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นให้นึกว่ามีมาตั้งแต่มีกล้องดิจิตอลเกิดขึ้นคำนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับนาฬิกาจากเข็มกลายเป็นนาฬิกาดิจิตอลโทรศัพท์จากโทรศัพท์ที่โทรได้อย่างเดียวส่งข้อความได้ส่งภาพได้มันมีตัวนี้เข้ามาแล้วแต่ตัวนี้แต่ก่อนนี้บริษัทเขาผลิตขึ้นมาเขามีวิศวกรนะครับทางด้านโปรแกรมเมอร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เขาสร้างขึ้นมาเขายังไม่เอามาเข้ามาในวงการศึกษาเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีน้อยนะครับและยังมีราคาแพงอยู่แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาสามารถสร้างระบบสมองคนฝั่งตัวออกมาจำหน่ายได้นะครับในราคาที่ถูกนะครับตรงนี้คราวนี้ความรู้พื้นฐานนะครับครูพูดอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยมันอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ที่ครูมาให้นักเรียนดูนะครับมันอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกคืออะไรครับ
1: สมาร์ทโฟน
0: คำว่าสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับคำเรียกมันก็มีนัยยะสำคัญแล้วนะครับโทรศัพท์เรียกได้หลายอย่างไม่ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแต่ก็เรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่คำว่าเคลื่อนที่คือมีขนาดใหญ่นะครับแต่เอาเคลื่อนที่สื่อสารได้นะครับโดยไร้สายพอเล็กลงมาก็เป็นโทรศัพท์มือถือภาษาอังกฤษเรียกว่าโมบายโฟนนะครับพอมันฉลาดขึ้นมันทำอะไรได้เยอะขึ้นมันก็จะเป็นคำล่าสุดคือคำว่าอะไรครับ
1: สมาร์ทโฟน
0: ต่อไปมันจะมีคำหมายคำว่า AI โฟนนะครับ AI โฟน AI มาจากว่าเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือระบบสมองกลที่มนุษย์สร้างขึ้นให้คอมพิวเตอร์หรือให้โทรศัพท์สามารถคิดตัดสินใจได้เหมือนคนต่อไปมันจะเข้ามาแล้วในยุคนักเรียนนะครับคราวนี้สมาร์ทโฟนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนนึกถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะไม่เอาแบบเทคโนโลยีเก่าๆคือโทรได้นี่มันธรรมดาแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างในสมาร์ทโฟนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างนะครับช่วยกันยกตัวอย่างมาสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องถ่ายรูปได
2: ้ซื้อของฟ
0: ัง
2: เพลง
0: สามารถจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์ได้นะครับมันมีกล้องนะครับเอายกตัวอย่างแค่กล้องโทรศัพท์มีกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องโทรศัพท์ไม่ได้มีไว้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะเป็นเซ็นเซอร์ได้ด้วยสแกนเป็นสแกนเนอร์ได้ด้วยนะครับปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันสแกนเนอร์แล้วเรียนสามารถเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วกดสแกนเนอร์รู้จักสแกนไหมครับก็คือสแกน QR code อะไรพวกนี้หรือสแกนข้อมูลเนี่ยเก็บมาเป็นไฟล์นะครับมันทำได้ปัจจุบันแม้กระทั่งครูเองครูไม่ใช้เครื่องสแกนเนอร์พิมพ์เตอร์แล้วครูใช้โทรศัพท์เพราะปัจจุบันความคมชัดมันมากขึ้นความฉลาดมากขึ้นนะครับสื่อการสอนครูใช้โทรศัพท์เยอะมากนะครับนอกจากนี้มันยังมาสแกนอะไรได้อีกสแกน QR code เอ่ยตรวจจับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอินฟราเรดได้อีกต่างหากโหเยอะแยะมากมายนะครับในโทรศัพท์มือถือทำอะไรได้อีกครับนอกจากดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับยังสามารถควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สายได้ด้วยโทรศัพท์บางรุ่นสามารถสแกนหาขึ้นรีโมทของทีวีแต่ละรุ่นได้นะครับมันมีแอปพลิเคชันเลยรีโมทหายนักเรียนเข้าแอปพลิเคชันโทรศัพท์ยกตัวอย่างนะครับคือ LG ทีวีมีทีวี LG ใช่ไหมมันสามารถสแกนเป็นรีโมทได้เลยมีแอปกดเปิดปิดได้เลยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับปัจจุบันนักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมามีเยอะแยะมากมายเทคโนโลยีคราวนี้มันมีสมองกลฝั่งตัวคำว่าสมองกลฝั่งตัวนักเรียนให้นึกว่าหัวอะไรครับถ้าเปรียบคนก็คือสมองเราแหละเพราะฉะนั้นสมองกลก็คือเป็นสมองทางวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้างขึ้นคราวนี้สมองเราสร้างขึ้นด้วยอะไรเขียนโปรแกรมแล้วใส่ไปให้มันว่าให้มันทำอะไร

0: นั่นแหละนะครับเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดนะครับเวลานักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือมามันจะมีเขาเรียกจะมีสเปคของมันว่ามีค่าตัวโทรศัพท์มี ECU มี MCU ขนาดเท่าไหร่นั่นแหละคือสมาร์ทนะครับต่อไปครับที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับ
1: สมาร์ทท
0: ีวีเป็นสมาร์ททีวีแล้วนะครับคำมันไปเร็วมากตามเทคโนโลยีเลยแต่ก่อนเรียกว่าโทรทัศน์นะครับหรือทีวีนะครับเราเรียกทับศัพท์ว่าทีวีหรือโทรทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลวิชันนะครับจากทีวีแบบจอแก้วแบบหลอด CRT นะครับก็มาเป็นทีวีจอแบนมาเป็น LCD TV ปัจจุบันเป็น LED TV ไม่พอเป็น OLED TV นะครับเทคโนโลยีมันมานะครับแล้วก็ปัจจุบันที่นักเรียนบอกคือสมาร์ททีวีคำว่าสมาร์ททีวีคืออะไรเอาคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์หลักๆใส่เข้าไปในทีวีนั่นแหละนักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube หรือดูหนังอะไรผ่านทีวีได้เลยนะครับไอตัวตัดสินไอตัวสมองกลนั่นก็คือตัวสมองกลฝั่งตัวนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปเรียกว่าอะไรครับรูปพี่เรียนเห็น
1: MP3
0: เครื่องเล่น MP3 หรือ MP3 player ปัจจุบันมันน่าจะมีน้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือหลักการง่ายๆคืออะไรครับเซฟเพลงใช่ไหมครับเซฟไฟล์เพลง MP3 จากคอมพิวเตอร์ใส่ไว้เป็นพันเพลงนะครับแล้วแต่หน่วยความจำใช่ไหมครับสะดวกในการเล่นเพลง CD ขายลำบากแล้วปัจจุบันเครื่องเล่น CD ก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นเพลงผ่าน MP3 เพราะนั้นมันก็จะต้องมีสมองกลในการอะไรครับในการประมวลเสียงประมวลเพลงนะครับในการควบคุมการเลือกเพลงที่สำคัญมหัศจรรย์ก็คืออะไรครับมันมีสามารถขยายเสียงได้ด้วยมีวงจรขยายเสียงขนาดเล็กอยู่ข้างในเสียบหูฟังก็ฟังเป็นเพลงออกมาได้เลยนะครับต่อไปครับปัจจุบันนี้กำลังมาแรงเหมือนกันครับปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์นะครับปัจจุบันเขาจะเรียกมีชื่อเรียกเกี่ยวกับรถยนต์สมัยใหม่นี้เยอะมาก EV เอ่ยนะครับสมาร์ทคาร์ก็เรียกได้ EV คืออะไรคือรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านั่นเองรถไฟฟ้าคือไม่ใช้น้ำมันแล้วใช้แบตเตอรี่ใช้มอเตอร์ขับแทนเพราะน้ำมันมีน้อยลงราคาแพงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับคำว่าสมาร์ทคาร์คือรถฉลาดก็คือเอาคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้ในรถมีสมองกลปัจจุบันที่เราเรียนเห็นคืออะไรครับมี GPS นั่นแหละครับมีรีโมทใช่ไหมครับมีเซ็นเซอร์ถอยเข้าจอดได้เองนะครับบางรุ่นสามารถเบรกกระทันหันได้เองเมื่อมีสิ่งนะครับมาตัดขวางด้านหน้านะครับปัจจุบันนักเรียนก็จะเจอพวกนี้ซึ่งสมาร์ทคาร์ปัจจุบันทำได้แล้วก็คือสามารถวิ่งได้เองโดยไม่ใช้มนุษย์แค่คนควบคุมเหมือนเกมนะครับดูหน้าจอมอนิเตอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังวิ่งเองตามเส้นทางได้เลยตั้ง GPS วิ่งตาม GPS เลยนะครับแต่ยังไม่เอามาใช้เพราะว่าอะไรครับอันตรายอยู่นะครับปัจจุบันรถเยอะมันยังอันตรายอยู่เขายังคิดให้มันปลอดภัยมากกว่านี้นะครับครับในบางประเทศเขาทำอย่างรถจะทำในรถขนส่งนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็ทำขนส่งระยะใกล้ๆนะครับก็รถวิ่งเองนะมีเซ็นเซอร์ตรวจจอดอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราเห็นคืออะไรครับหุ่นยนต์ใช่ไหมครับหุ่นยนต์อาซิโม่ไอหุ่นยนต์อาซิโม่เนี่ยมันดูแล้วเหมือนธรรมดานะครับไม่มีอาวุธอะไรเหมือนในหนังในการ์ตูนที่เรียนดูเลยนะครับไม่มีปืนนะครับไม่มีอะไรที่มันดูน่าจะแต่ที่สำคัญคือมันทำมีสรีระมีการเคลื่อนที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดปัจจุบันนะครับมีนิ้วเห็นไหมครับมีภาษาอังกฤษเรียกฟิงเกอร์มีนิ้วมีแขนมีข้อมือครับมีดวงตาดวงตาใช้อะไรในการตรวจจับครับกล้องนะฮะไหมครับใช้กล้อง CCTV กล้องจอปิดตรวจจับแล้วกล้องมันไม่ใช่ตรวจจับเฉยนะมันเซ็นเซอร์มันใช้การประมวลผลใช้ระบบ image เขาเรียกว่า image processing ตรวจจับภาพเปลี่ยนภาพเป็นความถี่เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วตรวจจับว่าภาพที่เราเห็นคืออะไรปัจจุบันโทรศัพท์ก็มีระบบ face detection รู้จัก face detection นะครับตรวจจับใบหน้าเราใช่ครับเพราะว่าหน้าแต่ละคนโครงสร้างไม่เหมือนกันความเข้มของสีแต่ละคนไม่เหมือนกันมันตรวจจับเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณความถี่นะครับบางทีกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวนี้ทำได้แล้วจำหน้าของเจ้าของนะครับตรงนี้นี่ในหุ่นยนต์นี้มันชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวคือมันมีอะไรครับมีสมองกลในการควบคุมการทำงาน

นะครับในการควบคุมการทำงานนะครับคราวนี้ในหุ่นยนต์นี้เขาผลิตขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่แล้วเอามาเป็นการศึกษาครับผลิตเพื่อการศึกษานะครับเรียนแบบมนุษย์ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมบางอย่างที่ใช้แทนคนแล้วนะครับเพราะหุ่นยนต์ทำงานได้แม่นยำกว่านะครับใช้จำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเกิดนำเกี่ยวกับความหมายนะครับของเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวครับพูดง่ายๆคือไอ้สมองคนฝั่งตัวมันคือชิป IC อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีทำหน้าที่เหมือนสมองคนนะครับตั้งโปรแกรมไว้โดยการนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับวันนี้ความหมายครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ดาวน์โหลดมาจาก YouTube นั่นแหละนักเรียนไปดูได้นะครับเขาได้สรุปความหมายเกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวครูจะถามนะครับหลังจากคลิปนี้นักเรียนดูแล้วสรุปความหมายของสมองคนฝั่งตัวได้ยังไงนะครับนะครับมาดูได้เลยนะครับนะครับนี่เป็นสื่อนะครับสมองคนฝั่งตัวเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า embedded นะครับ embedded นะครับนะครับเสียงนะครับไอ้นี่เป็นเขาก็ได้สรุปเกี่ยวกับสมองคนฝั่งตัวนะครับสมองคนฝั่งตัวก็คือชิป IC นะครับที่มีการประมวลผลที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เรียนเห็นนะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในกล้องดิจิตอลนะครับเหล่านี้นี่คือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบสมองคนฝั่งตัวเนี่ยมันก็คือเป็น IC microcontroller ที่เราเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับควบคุมให้มันทำงานลักษณะต่างๆนะครับทำงานลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับเสียงมีไหมครับนะครับอันนี้ก็เขาก็อธิบายนะครับก็อธิบายเกี่ยวกับความหมายนะครับเป็นความรู้ง่ายๆนะครับว่าเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวคืออะไรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันได้นำมาใช้แพร่หลายเยอะนะครับเพราะว่าระบบสมองคนฝั่งตัวเนี้ยคนทั่วๆไปหรือนักเรียนที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องเนี้ยสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยนำวิชาเนี้ยเข้ามาเรียนนะครับเพื่อให้เรียนทำความเข้าใจโอเคครับได้จบลงแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะครับตัดไปที่นะครับ PowerPoint นะครับตัดไปที่ PowerPoint นะครับมาดูเนื้อหานะครับกันต่ออ่ะหน้านี้ครับคราวนี้ครูสรุปให้นะครับคำว่าเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูไปหรือจากสื่อที่ครูให้นักเรียนดูนะครับบางคนยิ้มเลยนะครับอาจารย์ดูแป๊บเดียวเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันไม่ใช่สื่อเหมือนคือความเข้าใจของเรานะครับไอ้เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยครูอธิบายอย่างนี้เลยนะคำว่าเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยให้เรียนแยกคำว่าสมองกลคำว่าสมองกลกับคำว่าฝั่งตัวคำว่าสมองกลคืออะไรก็คืออะไรครับสมองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ สมองที่สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นคำว่าสมองมันต้องทำหน้าที่อะไรได้ครับ1ตัดสินใจประมวลผลสั่งการนั่นแหละคราวนี้ไอ้สมองไอ้ระบบตัดสินใจว่าจะให้มันจะให้ไปควบคุมอะไรให้ไปสั่งการอะไรสั่งการยังไงเนี่ยมันสามารถออกแบบด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมแล้วก็สร้างเป็นชิป IC เฉพาะขึ้นมานะครับในบริษัทโตโยต้ามันมีแผนกหนึ่งนะครับที่รับเด็กปวสอีเล็กรุ่นน้องครูนะครับเรียนเทคนิคประจวบจบปวสเขารับทำงานเลยเขาเรียกแผนก IC Design IC Design ก็คือไปทำระบบสมองคนนี่แหละเฉพาะด้านเช่นไปทำระบบเซ็นเซอร์คือตรวจจับสัญญาณการขโมยออกแบบ IC ตัวนี้ขึ้นมาหลักการคืออะไรครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการขโมยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอยู่1ตัวนะครับเมื่อมีคนมาตัดผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็ส่งสัญญาณมาให้ไอตัวสมองกลที่เราออกแบบด้วยการเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วไปสั่งการให้อะไรครับไซเรนทำงานอ้าวแค่นี้ครับแค่ออกแบบแค่นี้ไอซีแค่ต้องแค่นี้มีงานทำในบริษัทโตโยต้าอะไรออกแบบอย่างเดียวด้วยนะตลอดงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมองกลของตัวเป็นชิปไอซีเฉพาะด้านเข้าใจไหมครับจะทำซับซ้อน

ซ้อนก็ได้หรือไม่ซับซ้อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนนอกจากโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเครื่องหุงข้าวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าปัจจุบันมันมีอะไรครับมันมีตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตั้งเวลาได้ด้วยใช่ไหมครับมาสามารถตั้งเป็นต้มเป็นหุงเป็นอุ่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็มีชิป IC ตัวเนี้ยที่เขาเขียนโปรแกรมเฉพาะให้ควบคุมการหุงข้าวในตู้เย็นก็มีนั่นเองนึกถึงตู้เย็นมันมีระบบควบคุมอะไรได้บ้างความเย็นใช่ไหมครับเปิดประตูไฟติดเองใช่ไหมครับควบคุมความเย็นตั้งอุณหภูมิละลายน้ำแข็งได้เองครับเห็นไหมครับมันก็มีชิป IC เราเขียนโปรแกรมว่าควบคุมความเย็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการเขียนโปรแกรมเฉพาะด้านสำคัญไหมสำคัญนะครับถ้าเราเขียนยิ่งบางเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการโปรแกรมไม่น้อยอ่ะนะครับถ้าเราออกแบบได้มันก็ไอชิปไอสมองคนฟังตัวนี้ก็จะมีราคาถูกเข้าใจไหมครับจะมีราคาถูกประหยัดต้นทุนแล้วเอาไปควบคุมได้แต่ถ้าเรา IC บอร์ดใหญ่ๆมา1บอร์ดใช้คอมพิวเตอร์เขียนมันควบคุมทุกอย่างเลยบางงานต้องการความซับซ้อนแบบหุ่นยนต์เนี่ยได้แต่บางงานแบบหม้อหุงข้าวใช้แค่นิดเดียวเองมันคุ้มค่ามั้ยไม่คุ้มค่าเวลาเราสร้างของไปขายมันก็จะแพงเข้าใจมั้ยครับในอะไรครับเครื่องซักผ้าที่เรียนหยอดเหรียญน่ะชัดเจนเลยใช่มั้ยครับมีอะไรครับตั้งเวลาซักผ้าตั้งเวลาปล่อยน้ำตั้งเวลาปั่นเห็นมั้ยครับก็มีชิป IC ที่เขาเขียนแล้วนะครับควบคุมการซักผ้านั่นแหละครับคือสมองกลฝั่งตัวมันเจเนอรัลหลากหลายมากๆนะครับมันหลากหลายแต่เวลานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับสมองกลฝั่งตัวนักเรียนจะเรียนภาพรวมเลยมีครูจะมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้1บอร์ดแล้วเขียนโปรแกรมเช่นโปรแกรมนึงเขียนให้นะครับ IC มันควบคุมให้เกิดแค่ไฟกระพริบธรรมดาจนไปควบคุมอะไรครับไปควบคุมไปตรวจจับสิ่งกีดขวางมีคนบุกรุกแจ้งเตือนผ่านไลน์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือสมองกลฝั่งตัวคราวนี้มาดูความหมายที่เป็นหลักวิชาการบ้างนะครับเรียนจดได้นะครับระบบสมองกลฝั่งตัวนี้เป็นความหมายจากสารนุกรมโลกนะครับวิกกี้นะครับระบบสมองกลฝั่งตัวนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า embedded system นะครับ embedded system นะครับนักเรียนก็สะสมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจดความหมายไปได้นะครับรู้ไว้เยอะดีที่สุดนะครับ embedded นะครับก็คือสมองกลนั่นเอง system คือระบบก็เป็นระบบสมองกลฝั่งตัวนะครับคือระบบประมวลผลที่ใช้อะไรครับใช้ชิป IC หรือ microprocessor นะครับที่นะครับออกแบบมาโดยเฉพาะนี่แหละครับสำคัญที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเหมือนออกแบบมาเพื่อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อเครื่องซักผ้าออกแบบมาเพื่อรถยนต์ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะครับเพื่อใช้ในงานต่างๆนะครับระบบนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะเขาเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วคราวนี้อะไรที่เราจะเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ได้บ้างถ้าเราเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ของเราก็ที่เรารู้ที่นักเรียนรู้จักก็มีอยู่2ชนิดก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC กับโน้ตบุ๊กอะไรที่มันเรียกคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์มันมีอะไรครับมันมี CPU CPU ก็คือสมองกลนั่นแหละครับเอาไว้ตัดสินใจมี RAM นะมี Memory Memory คืออะไรครับหน่วยความจำอะไรเป็น Memory บ้างฮาร์ดดิสก์ไงนะครับมีหน่วยความจำมีตัวตัดสินใจนั่นแหละเขาเรียกคอมพิวเตอร์เพราะนั้นที่มันเทคโนโลยีปัจจุบันมันสามารถสร้างชิป IC เล็กแล้วบรรจุอะไรครับคอมบรรจุ CPU เข้าไปข้างในบรรจุเมมโมรีเข้าไปข้างในได้ด้วยเพื่อเอาไปใช้งานเฉพาะด้านนะครับก็เขาจึงเรียกว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความฉลาดนะครับเพื่อการทำงานได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองนะครับความหมายมันมีหลายตอนนะครับคราวนี้ระบบฝั่งตัวเนี่ยถูกนำมาใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับในแม้กระทั่งในยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับจนปัจจุบันเป็นพวกเครือข่ายเลยครับอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับเครื่องมือกลต่างๆนะครับเหล่านี้มันเป็นความหมายนะครับเป็นความหมายทางวิชาการนะครับหลายตอนนะครับคำว่านะครับระบบฝั่งตัวเกิดจากการที่ระบบนี้เป็นระบบประมวลผลนะครับเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองแต่ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ก็คือมันจำลอง
มันจำลองไซส์ให้มัน

เล็กลงเล็กกว่าใช้งานเฉพาะด้านนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมาในทิศทางที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโทรศัพท์ที่มันใหญ่อยู่คือต้องการอะไรหน้าจอมันต้องการหน้าจอทัชสกรีนมันถึงใหญ่อยู่อะถ้าทำให้เล็กกว่านี้ได้ทำเล็กกว่านี้ไปแล้วใครเคยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียแล้วไปซ่อมมาเลยลองแกะดูนะวงจรมันนิดเดียววงจรจะวางอยู่ครึ่งนึงแบตเตอรี่จะวางอยู่ครึ่งนึงนะครับชิป IC ตัวนิดเดียวเวลาซ่อมต้องใช้แว่นขยายนะครับในการส่องเห็นไหมครับเทคโนโลยีมันมีเล็กขนาดเล็กลงทำหน้าที่ได้เร็วขึ้นทำไมเทคโนโลยีต้องสร้างให้มันเล็กลงอะครับต้องการให้มันใช้งานได้นานขึ้นมันใช้อะไรมันใช้แบตเตอรี่ไงถูกไหมครับถ้าวงจรเราเล็กลงเราใช้ไฟน้อยลงแบตเตอรี่ก็มีขนาดบางขึ้นอุปกรณ์เราก็จะเล็กลงมันสอดคล้องกันทุกอย่างนะปัจจุบันนี่แหละครับที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างเล็กลงต่อไปโทรศัพท์มือถือถ้าเรียนเข้าไปดูใน YouTube ปัจจุบันจะไม่มีจอโทรศัพท์มือถือแล้วจะเป็นกราฟิกขึ้นมานะครับจะมีแค่เป็นท่อนเล็กๆแล้วมีกราฟิกโชว์ขึ้นมานะครับเหมือนในหนังนะครับเป็นภาพเสมือนเขาเรียกว่าวิชวลนะครับเป็นภาพเสมือนขึ้นมานั่นเป็นทัชสกรีนใช้งานได้เลยต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วนะโทรศัพท์เป็นจอๆก็จะไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนะครับระบบสมองกลฝั่งตัวนะมีการพัฒนาเยอะขนาดขึ้นมาไอ้ที่เด่นชัดที่สุดก็คือพัฒนาอยู่ในโทรศัพท์มือถือโดยพัฒนาผ่านระบบ OS OS มาจากว่าอะไรครับ Operation Systemคือระบบอะไรครับปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือนั่นเองปัจจุบันในโลกมีอยู่2ระบบใหญ่ๆก็คืออะไรครับ Android เก่งมากกับ iOS นะครับใน iPhone ถูกไหมครับเป็น Android เนี่ยนะครับได้พัฒนาสิ่งที่พัฒนาที่เรียนเห็นมากที่สุดคืออะไรครับแอปพลิเคชันใหม่ๆที่มันมีขึ้นมาแอปพลิเคชันมันฉลาดมากปัจจุบันนักเรียนทำอะไรได้สารพัดมากมายเลยในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยครับนักเรียนนักเรียนเรียนวิชาอะไรนักเรียนไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันเลยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมีหมดนะครับเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาในระบบปฏิบัติการนั่นเองทำไมจึงต้องมีระบบ OS ระบบปฏิบัติการเพื่อจะรองรับการเขียนโปรแกรมเข้าไปในปรับปรุงการทำงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือบริษัทเขียนอย่างเดียวนะครับหรืออัดอย่างเดียวไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับคราวนี้คำว่าพูดถึงเทคโนโลยีปัจจุบันแทบจะเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันอยู่ในอะไรครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแล้วโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวปัจจุบันนี้อาจจะทำได้ทุกอย่างแล้วปัจจุบันมันก้าวไปไกลถึงขั้นอะไรครับมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งทำอะไรได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช่ไหมเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลส่งงานใช่ไหมครับถ่ายรูปส่งงานพรีเซนเตชันส่งงานหรือแม้กระทั่งอะไรครับเรียนรู้ทางไกลผ่านการอะไรครับการคอต่างๆแล้วใช้พวกนี้หมดแล้วนะครับแต่เราใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันรองรับเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับมาโทรศัพท์แล้วก็ปัจจุบันเขากำลังนิยมเลยก็คือเขียนโปรแกรมนะครับในระบบสมองกลฝั่งตัวหรือชิป IC ให้สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยควบคุมโทรศัพท์มือถือข้อดีกูใช้คำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วใช้คำว่าสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนเนี่ยข้อดีมันคืออะไรครับมันเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ทุกเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเป็นไงครับควบคุมอะไรก็ได้ที่มันมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตไหมมีแน่นอนถ้าบ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าไม่ทันสมัยแล้วนะครับภาษาทางการเรียกว่าไม่ทันสมัยแล้วแล้วก็อยู่บนสังคมเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ลำบากเนาะแม้กระทั่งระบบอะไรครับระบบจ่ายเงินระบบธนาคารเป็นอะไรครับเป็นแบงกิ้งหมดแล้วแอปพลิเคชันแบงกิ้งหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครูจะโอนเงินให้ใครครูก็แบงกิ้งโอนเข้าไม่เสียค่าบริการเก็บอะไรครับมันจะมีอีเมลมีรูปการโอนสลิปเก็บไว้ให้เราด้วยเห็นไหมปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงออกแบบให้มีระบบสมองกลฝั่งตัวให้เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในปช.1นี้แหละนะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้มาให้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ควบคุมโทรศัพท์ผ่านอะไรครับอุปกรณ์สมองกลฝั่งตัวได้ถูกไหมครับผ่านอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแต่ข้อแม้คือ
ไอชิปไอซีสมองฝั่งตัวต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านนะเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียกมี Wi-Fi ไหมส่วนใหญ่ก็มี Wi-Fi ไม่มีก็ใช้ฮอตสปอตอะไรครับของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะปัจจุบันที่ง่ายสุดก็พวกสมาร์ทโฮมนะครับอยู่ออฟฟิศลืมปิดไฟที่บ้านก็กดเปิดปิดไฟมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ security ก็คือตรวจจับความปลอดภัยนะครับในบ้าน1เลยก็คือตรวจจับผู้บุกรุกพูดถึงผู้บุกรุกก่อนนะครับพี่ปี3เราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วก็คือมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้หลักการของอัลตราโซนิกคือหลักการเหมือนค้างคาวนักเรียนรู้จักค้างคาวไหมค้างคาวไม่มีตานะมีตาก็ตาแย่มากแต่มันเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ชนสิ่งกีดขวางอะไรเลยค้างคาวบางฝูงมีเป็นล้านๆตัวแต่บินไม่ชนกันหัวไม่แตกเลยค้างคาวมันใช้หลักการก็คือมันผลิตขึ้นอัลตราโซนิกเกิดขึ้นความถี่ในย่านอัลตราโซนิกนะครับไปขึ้นนี่มันจะไปสะท้อนวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาที่หูขังคาวขังคาวหูใหญ่ไหมใหญ่แล้วมันจะประมวลผลว่ามีสิ่งกีดขวางมันจะหลบทันทีทันใดเลยมันก็สร้างมาเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เอาไปตัวจับคนที่จะมาบุกรุกที่บ้านนักเรียนเช่นนักเรียนเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปไว้ที่ประตูบ้านมีคนมาตัดสิ่งกีดขวางใช่ไหมครับเห็นแล้วว่ามีคนก็จะเซ็นเซอร์มันก็จะสะท้อนกลับเข้าที่ตัวรับเราเขียนโปรแกรมไว้ใช่ไหมครับให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ให้เด้งผ่านไลน์ได้เลยมีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยเด้งผ่านไลน์เลยจะเขียนอะไรก็ได้กำลังมีผู้บุกรุกรายงานระยะด้วยนะอยู่ในระยะ5เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรบอกได้เลยละเอียดแล้วเราสามารถออกแบบข้อความเนี้ยให้เด้งไปที่กลุ่มไลน์ของตำรวจได้เลยว่าบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่นี้มีผู้บุกรุกเข้ามาแล้วตำรวจเข้าชาร์จตัวได้ทันทีเลยนี่ทำได้แล้วนะครับนี่คือเทคโนโลยีสมองบนฝั่งตัวที่เพื่อเราทำที่รุ่นพี่เราทำในอันที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเฮ้ยตรวจจับนะว่ามีคนเข้ามายังตรวจจับได้ด้วยว่าตอนนี้โจรอยู่หน้าบ้านหรือในบ้านก็มีเซ็นเซอร์2ชุดชุดแรกตรวจจับหน้าบ้านชุดที่2ในบ้านพอเข้ามาในบ้านปุ๊บยังสามารถออกแบบให้ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเปิดปิดไซเรนในบ้านเราตั้งไว้ก็ได้ให้เสียงดังๆให้ขโมยตกใจได้อีกนี่ทำได้แล้วพี่ปี3เรานะมีตัวอย่างมีชิ้นงานแล้วนะครับก็ใช้เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับโปรเจกต์ที่2คือโครงงานชิ้นงานที่2ที่โดดเด่นก็คือในพื้นที่อำเภอหัวหินแล้วเนี่ยนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะเพราะว่าอะไรครับนิยมใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าพื้นที่การจอดรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแคบรถมอเตอร์ไซค์หายบ่อยตามหอพักต่างๆตามบ้านเรือนต่างๆรถมอเตอร์ไซค์หายบ่อยนะครับพี่ก็เลยคิดเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกหรือผู้ที่กำลังจะลักรถมอเตอร์ไซค์หลักการคือนะครับคล้ายๆเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกในบ้านแต่เอาไปแปะไว้นะครับรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองเวลามีคนมาคล่อมรถมอเตอร์ไซค์ตรวจจับได้เลยมีคนอยู่นะครับเด้งเตือนผ่านไลน์ของเจ้าของเจ้าของเอาเห็นมีผู้บุกรุกอยู่ก็กดสวิตช์สั่งการโทรศัพท์เปิดวงจรไซเรนในรถเครื่องให้ดังรับรองว่าโจรก็คงไม่อยู่ครับตรงนั้นแล้วคงหนีก็คือช่วยได้นี่ก็ทำได้แล้วมีชิ้นงานมีอะไรอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถสร้างเป็นชิ้นงานไอ้นี่ที่ครูกำลังพูดเนี่ยมันก็คืออะไรครับสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้านในการเขียนโปรแกรมสมองคนฝั่งตัวเข้าใจไหมครับเขียนป้องกันภายในบ้านป้องกันภายในที่จะขโมยรถอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเฉพาะด้านเฉพาะว่าถ้าเรียนทำดีออกแบบดีๆวงจรเล็กๆต้นทุนน้อยๆนักเรียนก็ขายได้ถูกไหมครับเอาไปขายเป็นสิ่งดีต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้นะครับประสิทธิภาพดีแล้วราคาถูกใครก็อยากจะซื้อแต่ถ้าเราออกแบบไม่ดีเราออกแบบมันมีขนาดใหญ่เกินไปเราลงทุนเยอะเราก็ขายเขาไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอันนี้ยกตัวอย่างมานะครับเกี่ยวข้องกับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนนี้โดยตรงแน่นอนนะครับที่จะต้องทำชิ้นงานทำโครงงานนะครับนี่ก็เป็นความหมายต่างๆของนะครับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวต่อไปนักเรียนมาดูครับไอ้นี่แหละครับไอ้สมองคนฝั่งตัวที่ครูพูดมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับมันออกแบบมาในรูปแบบของอะไรครับบอร์ดใช้คำว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้สมองคนฝั่งตัวก็คือชิปดำๆตรงแค่นั้นนะครับตรงกลางนั่นเองเล็กไหมอันนี้ขยายมาแล้วนะครับเล็กมากเล็กประมาณโทษนะครับประมาณ3นิ้วมือของครูเนี่ย
แต่ชิปตัวนี้ครับจริง

ริงเล็กมากแล้วนักเรียนลองจินตนาการนะครับไอ้แล้วไอ้สมองคนฝังตัวเนี่ยนักเรียนรู้ไหมข้างในมันมีอะไรนักเรียนเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์มานักเรียนรู้จักรีซิสเตอร์ตัวต้านทานใช่ไหมรู้จักคาปาซิเตอร์ใช่ไหมรู้จักทรานซิสเตอร์ก็พอจะรู้บ้างนะเพราะเรียนบ้างแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยัดเข้าไปโทษนะครับมันถูกอัดลงไปในวงจรในชิปไอซีตัวนี้แหละแต่ตัวหลักๆก็คือไดโอดกับทรานซิสเตอร์เป็นล้านๆตัวนะครับ

0: ในการจะเอาวงจรใส่เข้าไปก็เหมือนการเย็บผ้าเลยครับนักเรียนนักเรียนไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้นี่เป็นเทคโนโลยีสมองกล6ตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นชิปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino มีเยอะเลยครับในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวปวช1เนี่ยถ้ามีโอกาสครูจะให้ครูสอดแทรกเรื่องพวกนี้ไปให้นักเรียนลองทำโปรเจกต์ชิ้นงานง่ายๆเราต้องเร็วนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีเร็วมากไหมเร็วมากความเร็วก็มากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเป็นความเร็วรถแล้วเราก็ต้องเร็วขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่การเรียนรู้ด้วยเร็วขึ้นมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นมันไม่ซีเรียสมันไม่เครียดเหมือนสมัยก่อนมีตัวช่วยเยอะมีบอร์ดอ่ะบอร์ดตัวนี้ประมาณ50บาท80บาทแพงไหมไม่แพงเลยนะครับเนี่ยประมาณ50บาทถ้าจำไม่ผิดบอร์ดเล็กขนาดนี้นะครับแล้วโปรแกรมเอาจากไหนดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเยอะเลยครับนะครับดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยเป็นภาษา C นักเรียนต้องการอะไรนักเรียนโครงงานเปิดปิดไฟในบ้านนักเรียนเซิร์ชใน Google เลยขึ้นมาหมดเลยทั้งวงจรทั้งโค้ดก๊อปปี้ลงโปรแกรมเสียบสายดาวน์โหลดได้เลยนักเรียนสังเกตพอร์ตด้านบนไหมเป็นพอร์ตไมโคร USB เหมือนพอร์ตโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนของนักเรียนอะไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ย Samsung ใช่ไหมครับก็คือใช้สายดาวน์โหลดอย่างนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือปัจจุบันมันนักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอยู่กับนักเรียนจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วนักเรียนก็จะต้องมาสนใจต้องเรียนเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างน้อยก็ในวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ไหมครับต้องเก่งที่สุดนะครับมีช่างอื่นๆนะเรื่องเทคโนโลยีเราต้องเก่งกว่านะครับนี่บอร์ดทันสมัยขึ้นมาอีกอันนี้เป็นบอร์ดโนดเขาเรียกว่าโนด MCU นะครับก็คือไอ้ที่สิ่งเงินที่เรียนเห็นนะครับมันก็คือ Wi-Fi นะเป็นบอร์ด Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตย้อนนะครับอันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นบอร์ดขนาดเล็กแต่นี่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ครูพูดน่ะสามารถเขียนโปรแกรมให้มันสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนใช้ตัวนี้เป็นเรียนรู้ตัวนี้นักเรียนจะสร้างโปรเจกต์ที่ครูพูดถึงอ่ะที่มันเด้งเตือนผ่านไลน์อ่ะคือตัวนี้ราคาประมาณ200-300บาทซึ่งถือว่าถูกมากในราคาไมโครคอนโทรลเลอร์นักเรียนไม่ต้องซื้อครับทางแผนกก็มีชุดฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ขอให้สนใจนะครับตัวนี้นักเรียนก็ไปเรียนรู้ได้นะครับบอร์ดที่3นี่คือเขาเรียกว่าไมโครบอร์ดนี่กำลังเป็นที่นิยมเลยใช้งานง่ายแต่ราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงเอามาทำเป็นหุ่นยนต์เอามาทำเป็นเกมเขียนโปรแกรมเกมเบื้องต้นเขาเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครบอร์ดนะครับตรงนี้ครูก็จะนำเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาตอนนี้แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีโครงการส่งเด็กไปแข่งขันหุ่นยนต์เดินนำเส้นครูก็ใช้ไมโครบอร์ดตัวนี้เอาเข้ามาก็จ่ายความรู้เผยแพร่ให้นักเรียนนะครับที่เรียนแค่ชั่วโมงแรกใช้คำว่าความรู้เบื้องต้นเห็นไหมครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้านักเรียนสิ่งหนึ่งที่เรียนจับประเด็นได้คืออะไรนักเรียนไม่สามารถใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ถูกไหมครับนักเรียนจะต้องเอาชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้มาเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เพื่อประดับความรู้ของเรียน 2. เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้เรารับเทคโนโลยีเหล่านี้เราต้องรับครับไม่ใช่บอกผมไม่รับได้ไหมทำไมต้องรับครับเพราะเราเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ถามว่ารับยากไหมไม่ยากนะครับสุดท้ายนักเรียนออกไปทำงานนักเรียนต้องทำเรื่องพวกนี้หมดแล้วไปทำเรื่องพวกนี้หมดแล้วไอ้เรื่องเก่าๆนักเรียนเห็นไม่มีแล้วเทคโนโลยีพวกนี้มันหมดแล้วนะครับก็ฝากก็ขอนะครับในท้ายชั่วโมงนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนนะครับในห้องเรียนตั้งใจดีมากไม่มีใครหลับเลยนะครับตั้งใจนะครับดูแววตาห้องเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจเกือบ 100% นะครับบางคนตั้งใจมากจนตาแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณนักเรียนปลายทางนะครับที่ติดตามชมในรายวิชานี้มาตลอดในตอนที่2มีความเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้แค่เกริ่นนำในตอนที่2จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสมองกลฝั่งตัวและการออกแบบเลยเริ่มตั้งแต่ช่วงคาบที่2เลยออกแบบทีละงานทีละงานไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะปรับตัวเองเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับเพื่อจะเตรียมรับกับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ในหมดคาบแล้วคงจะต้องกล่าวทักทายกันนะครับสวัสดีครับหัวหน้าห้องทักทายกันนะครับ
1: นักเรียนเคารพ

เชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์ค

0: ระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศ

ศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมอาจารย์สมบูรณ์เนียมกล่ำนะครับเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการเรียนการสอนวันนี้นะครับครูก็จะเริ่มเข้าสู่รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับในตอนที่หนึ่งนี้นะครับคือบทนำและภาพรวมของรายวิชาทั้งหมดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าขอบเขตของเราอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ครูขอเช็คพื้นฐานของพวกเธอที่มาเรียนกันในวันนี้ก่อนว่ามาจากสาขาไหนบ้างนะครับมาจากสาขายานยนต์ใช่ไหมนะครับเทคโนโลยียานยนต์เนี่ยนะครับตอนนี้มันกลายจะกลายเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เรียนอยู่เดิมนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้มากแล้วนะครับนับวันจะถอยหลังทุกทีนะครับเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนเนี่ยนะพวกเธอนักศึกษาเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังแล้วนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อนของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่จะหมุนได้นะที่มันจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยรวมทั้งระบบแอร์อะไรต่างๆเนี่ยภายในรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งคันแล้วนะครับแล้วนักศึกษาที่ยังไม่เรียนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะหางานยากกันไปทุกทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วล่ะที่พวกเธอมาเรียนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับแมคคาโทนิกนี่นะครับพวกนี้จุดประสงค์ของสาขานี้นะครับก็คือพวกเธอที่จบไปเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้นะครับมีโรบอทเต็มไปหมดแล้วนะครับที่จะมาแทนคนงานนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะต้องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยวงจรที่จะใช้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแมคคาโทนิกเนี่ยมีความจำเป็นมากพอๆกับช่างยนต์เลยนะครับที่สาขาช่างยนต์เลยนะครับเกษตรกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวครูจะให้เห็นภาพรวมจริงๆแล้วนะครับเกษตรกรรมนี้ตอนนี้เป็นสมาร์ทฟาร์มหมดแล้วนะครับนักศึกษาที่จะต้องเรียนสาขาเกษตรกรรมจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ไว้บ้างยกตัวอย่างเช่นในอะไรโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับที่จะนำไฟฟ้ามาขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนโดยอิเล็กทรอนิกส์กำลังทั้งนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาไม่จบในสาขาไม่เรียนในสาขานี้นะการทำเกษตรกรรมเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าเจเนเรชันเก่าๆอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปถึงสมาร์ทฟาร์มกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวทางของครูที่

ที่จะสอนในวันนี้นะครับและในตอนต่อๆไปก็ดีนะครับครูจะเน้นในทางปฏิบัติเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเอาวงจรนะครับไปประกอบเป็นชิ้นส่วนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเป็นโปรดักต์นะครับสร้างเป็นโปรดักต์ได้นะครับนำไปใช้นำไปทำธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นในขอบเขตของครูที่จะสอนในรายวิชานี้นะครับจะครอบคลุมทั้งระดับปวส.แล้วก็ปวช.นะครับที่เธอจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับ เราจะไม่พูดอะไรมากนะครับลงรายละเอียดมากนะครับจะขอแนะนำภาพรวมของรายวิชาก่อนนะครับสำหรับรายวิชา Power Engineering เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะที่เป็น Solid State แล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ประเภท Power Actuator Power Actuator นี้ก็คือตัวทำงานทั้งหลายเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้หมดมอเตอร์ชนิดต่างๆเราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะมันเกี่ยวข้องกับการนำเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาประกอบเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้แล้วก็พวก power drive control system คือระบบการควบคุมของอิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกทีนึงไม่งั้นเราจะนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้นะมาสร้างเป็นวงจรแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับในกลุ่มของเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปใช้ในการประกอบเป็นวงจรของอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันนะครับครูจะเริ่มตั้งแต่ไดโอดทรานซิสเตอร์ power mosfet IGBT และ SCR อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันเป็นหัวข้อไปนะครับจนถึงหัวข้อที่11แต่จะมีหัวข้อที่12 13อะไรก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะว่าเธอได้เรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าครอบคลุมไหมแต่ว่าถ้ายังไม่ครอบคลุมนี่เดี๋ยวครูจะปรับพื้นฐานให้เท่ากันก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้เอาไปใช้งานได้นะครับกลุ่มต่อไปที่จะต้องเรียนรู้กันในรายวิชานี้ก็คือเราเรียกว่าอุปกรณ์ขับกำลังถ้าเซิร์ชทาง Google เขาเรียกว่าตัวกระตุ้นนะครับมันไม่ค่อยสื่อนะครูเรียกว่าอุปกรณ์ขับกำลังดีกว่านะครับอุปกรณ์ขับกำลังนี่คือกลไกที่มันทำงานมันเคลื่อนไหวได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า actuator แต่ว่าถ้าลองเปิดไปดิกทาง Google ดูเนี่ยที่ Translate นะมันบอกกับตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สื่อนะครับครูขอเรียกอุปกรณ์ขับกำลังดีกว่านะครับเราจะต้องเรียนรู้กัน2 กลุ่มย่อยๆนะครับกลุ่มแรกนี่ก็จะมากหน่อยก็คืออุปกรณ์ประเภทหมุนเรียกว่า Rotational Actuator ก็คือพวกมอเตอร์ซึ่งมีมอเตอร์หลายแบบซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้โครงสร้างไม่เรียนรู้การทำงานของมันแล้วเนี่ยเราจะเอาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกมาจากมาเกษตรก็ดีไอ้พวกสาขาแมคคาโทนิกก็ดีนะครับแมคคาโทนิกนี่คือมาจากเครื่องกลกูรู้นะเพราะว่ากูเคยทำหลักสูตรมานะครับเพราะฉะนั้นมาจากเครื่องกลแล้วก็มาจับเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยเรียกว่าแมคคาโทนิกแมคคาก็คือแมคานิกนะครับโทนิกก็คืออิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเอาแมคคาผสมกับอิเล็กทรอนิกส์ก็กลายเป็นแมคคาโทนิกกันนะครับที่เรียกกันเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เขามีเปิดอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครูเรียนวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์มานะแล้วก็สมัยนั้นใช้หลักสูตรของสหประชาชาติซึ่งแล้วก็เ
ของอเมริกันพูดง่ายๆนะครับอเมริกันนี่มันจะเรียนทั้งหมดเนี่ย10ช่างเริ่มตั้งแต่ช่างยนต์กลเชื่อมนะครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็รวมถึงช่างไม้ด้วยนะครับอเมริกันกับหลักสูตรของเยอรมันเนี่ยดูเหมือนจะแยกกันแต่ว่ามันทุกอย่างมันคล้ายกันก็คือไอ้เยอรมันเนี่ยเขาต้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับแมคานิกนะครับสองสาขานี้ส่วนอเมริกันนี่เรียน10ช่างเลยนะครับเรียนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาออกมาเนี่ยมันเขาจะมองโปรดักต์ออกว่าเราหยิบโปรดักต์มาชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันผลิตได้ยังไงนะครับกลไกเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครูเองครูจะมองภาพรวมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสาขาแมคคาทรอนิกเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่กำลังจะเข้ามาสู่สาขาที่มีความสำคัญมากนะครับในกลุ่มของอุปกรณ์ขับกำลังเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้หมดทั้งแมคคานิกทั้งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็คือไออุปกรณ์ที่ขับกำลังต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพวก rotational actuator คืออุปกรณ์ที่มันหมุนได้ทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า linear actuator คือมันเคลื่อนที่ในแนวราบแนวดิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเรียนรู้กันอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขับกำลังเขาเรียกว่าอินเตอร์เฟสแปลว่าเชื่อมประสานระหว่างอุปกรณ์ควบคุมกับอุปกรณ์กำลังขับกำลังวงจรขับกำลังนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะถ้าพูดตามภาษาอิเล็กทรอนิกส์นะทำภาษาวิชาการเรียกคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์นี้ก็คือผลิตแค่ซิกแนลคือสัญญาณที่ออกจากคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีระดับแรงเคลื่อนประมาณ 3.3 โวลต์ถึง5โวลต์เท่านั้นเองแล้วมันจะไปขับเคลื่อนมอเตอร์รถยนต์ได้ยังไงนักศึกษาลองนึกภาพตามไปดูนะครับเพราะฉะนั้นวงจรที่จะเชื่อมระหว่างคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ขับกำลังก็คือวงจรขับกำลังเนี่ยเราเรียกว่า power die interface เป็นเรื่องหลักเลยที่ในรายวิชาเราจะต้องเรียนกันนะครับมันก็จะมีอะไรอะวงจรขับมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ชนิดต่างๆเนี่ยวงจรมันก็ต่างกันด้วยเราจะต้องมาเรียนรู้กันหมดรายวิชานี้พูดง่ายๆคือยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน20ตอนเนี่ยมันยังไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่าเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนนะครับตัวนี้ส่วนอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็คือพวกเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนย่อยของอุปกรณ์อินเทอร์เฟสก็คือพวกอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์คือกลุ่มในรายวิชาที่เรียกว่าต้นกำลังการเปลี่ยนระดับก็ดีการเปลี่ยนชนิดของกำลังก็ดีเนี่ยเราเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์กับคอนเวอร์เตอร์นี่ต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในตอนต่อๆไปภาพรวมก็คือว่าสัญญาณต่างๆไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์สัญญาณทางไฟฟ้ากำลังอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถไปเรียบปรับเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะนำไปใช้ในภาวะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้เราเรียกว่า power die interface power die interface เนี่ยจะครอบคลุมถึง power inverter กับ converter ด้วยถ้าใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานที่ซึ่งมาเนี่ยจะเรียนรู้ได้ยากมากนะครับแต่ว่าครูพยายามที่จะถ่ายทอดให้พวกเธอเรียนเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของครูเนี่ยนะครับไอ้ที่ครูสอนเนี่ยนะครับครูจะไม่สอนในทฤษฎีที่สูงมากแต่ว่าจะสอนการนำไปใช้งานเลยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าคราวนี้ถ้าน้องๆเรียนจบไปแล้วเนี่ยแต่นำเอาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในส่วนหัวข้อในกลุ่มนี้นะครับคือการนำเอาไปใช้ในงานทั้งอุตสาหกรรมต่างๆในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
แล้วก็อุปกรณ์

ไฟฟ้าอิเล็กในครัวเรือนเนี่ยนะสามารถที่จะนำเอาเนื้อหาของเขาแล้วก็ไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆในสาขาพวกนี้ได้ทั้งหมดครับแม้กระทั่งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตรตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยจากการรีโมทนะจากมอนิเตอร์อยู่ในห้องของเราสามารถที่จะทำการเกษตรแทนคนงานในเกษตรได้แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสมาร์ทฟาร์มเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทถ้าไม่งั้นเราตามไม่ทันเขาตอนนี้ประเทศที่เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีนะอย่างเช่นจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาการทำฟาร์มนี่ใช้พวกหุ่นยนต์พวกแขนกลหมดแล้วแม้กระทั่งประเทศในตะวันออกกลางเช่นอิสราเอลพวกนี้เป็นสมาร์ทฟาร์มหมดแล้วตั้งโรงเรือนในทะเลทรายนะครับแล้วก็ใช้หุ่นยนต์ใช้คนงานนี่เพียงแต่ว่าไปคุมเฉยๆนะครับ2-3 คนแต่ว่าข้างในนี่เป็นหุ่นยนต์หมดแล้วเป็นแขนกลหมดแล้วก็ในระบบการคมนาคมขนส่งพวกอะไรต่างๆเนี่ยสัญญาณอนัตจราจรอะไรต่างๆพวกสัญญาณระบบคุมในรถยนต์แล้วก็รถไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ความเร็วสูงความเร็วต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้อินเนกำลังเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากสิ่งที่ครูจะถ่ายทอดให้พวกเธอเนี่ยจะต้องนำไปสู่การผลิตการสร้างโปรดักต์ได้นะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันดูนิดหนึ่งนะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าไปสู่ในวิชาพวกอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้ยังไงนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับที่จะเข้าไปขับเคลื่อนมันได้เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณเมื่อเทียบกับกำลังม้าแล้วเนี่ยเป็น100 แรงม้าอันนี้คือตัวอย่างของรถยนต์ไฟฟ้าอันหนึ่งที่จะต้องสาขายานยนต์นะพยายามสนใจหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเธอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนายจะเห็นว่าในยานยนต์ต่างๆเหล่านี้มันจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เรียนรู้ในภาพรวมก่อนนะครับนี่เป็นตัวอย่างว่าในอนาคตนะเราจะต้องเจออุปกรณ์พวกนี้พวกหุ่นยนต์สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตปลูกผลผลิตต่างๆเหล่านี้เป็นหุ่นยนต์หมดแล้วการขับเคลื่อนล้อของหุ่นยนต์ต่างๆอุปกรณ์กลไกต่างๆเหล่านี้จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลังมาควบคุมมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกล้องมีกลไกต่างๆที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเป็น linear accelerator นะครับนะพวกนี้เป็นหุ่นยนต์สำหรับปลูกผักผลไม้ในโรงเรือนอันนี้คือด้านเกษตรในจริงว่าในด้านเกษตรกรรมเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้นะลักษณะแบบนี้ที่ต้องเข้ามาสู่บทบาทของพวกเรานะครับที่ต้องเรียนรู้กันนะแม้กระทั่งระบบในการสูบน้ำสำหรับทำการเกษตรตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มเราจะต้องเรียนรู้ว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงนะครับอิเล็กทรอนิกส์กำลังเท่านั้นสามารถที่จะนำไปสู่การออกแบบไอ้ตัวนี้ได้ด้วยนั้นนักศึกษาเกษตรดูให้ดีนะครับว่าทุกวันนี้เกษตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาสู่ตัวนี้ได้แล้วจำเป็นจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระบบฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหุ่นยนต์ที่จะรดน้ำในฟาร์มเกษตรเนี่ยถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นสัญญาณเป็นซิกแนลก็คือกูได้บอกแล้วว่าสัญญาณควบคุมเนี่ยจะต้องไม่เกิน5โวลต์ตั้งแต่ 3.3 โวลต์จนถึง5โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนไอ้พวกนี้ต้องใช้มอเตอร์

เออนี้จะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่เราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเนี่ยในด้านการคมนาคมขนส่งอันนี้เต็มๆเลยนะครับแมคาทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พวกไฟฟ้าจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนพวกอุปกรณ์เรียนรู้ในการระบบขับเคลื่อนของมันระบบแปลงไฟเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์อันนี้เป็นหัวใจหลักเลยที่จะต้องนำไปใช้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนที่ไปได้จำเป็นจะต้องเรียนรู้กันเนื้อหานี้จะครอบคลุมพวกนี้หมดเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็จบตามหลักสูตรสามารถที่จะเรียนรู้ได้หมดเลยว่ามันขับเคลื่อนได้อย่างไรนะครับที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะนักศึกษาทุกคนคงจะรู้ว่าในสมัยใหม่นี้เครื่องซักผ้าจะใช้วงจรเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ในการที่จะปรับเพิ่มความเร็วลดความเร็วไม่ใช่มอเตอร์สมัยเก่ารุ่นเครื่องซักที่ใช้มอเตอร์ AC แต่ว่าตอนนี้เราใช้มอเตอร์ DC บัลเลตหรือมอเตอร์ AC ที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์มาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นวงจรอินเวอร์เตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังหน้าที่สำคัญมากจะนำเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้ในการขับมอเตอร์ที่มีจำนวนโพลมากแล้วก็มีแรงเคลื่อนขนาด220โวลต์ได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างไฟ220โวลต์ที่เป็นไฟกระแสสลับมาเป็นไฟ DC แล้วเอาไฟ DC นี่มาสร้างเป็นไฟ3เฟสมาขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วมาดูภาพตรงกลางนะคือตู้เย็นตอนนี้นอกจากจะใช้คอมที่ใช้ไฟ AC อย่างเดียว220โวลต์เวลาสตาร์ทตีก็ดังแกรกแล้วก็ทำงานการตัดต่อมันจะกินไฟในคอมรุ่นเก่าเพราะว่าเวลามันเริ่มสตาร์ติ้งเคอร์เรนต์เนี่ยมันก็กินกระแสไฟมากประมาณเกือบ10เท่าของกระแสที่ตู้เย็นทำงานปกติเพราะฉะนั้นในตู้เย็นสมัยใหม่เนี่ยที่มีคำว่าอินเวอร์เตอร์แปะอยู่ที่ตัวตู้เย็นอันนั้นหมายความว่าเป็นตู้เย็นรุ่นใหม่ที่ใช้มอเตอร์ DC บัลเลต3เฟสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะขับเคลื่อนด้วยตัวอินเวอร์เตอร์คือแปลงไฟ220เป็นไฟ3เฟสเพื่อมาขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วก็ปรับความเร็วของมอเตอร์เนี่ยให้แปรผันไปตามความเย็นถ้ามีความเย็นมากมอเตอร์ก็จะลดภาระการหมุนลงนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งบันเทิงอย่างเช่นเครื่องเสียงจากเครื่องอนาล็อกที่อยู่ซ้ายมือตัวนี้กลายมาเป็นเครื่องเสียงที่เป็นเขาเรียกว่าสวิตชิ่งดิจิตอลนะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือสามารถขับได้ถึง300วัตต์บวก300วัตต์เครื่องเสียงแบบดิจิตอลสมัยใหม่นี้หรือเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งมันทำงานด้วยสวิตชิ่งไฮสวิตชิ่งโลเท่านั้นเองเอาสัญญาณเสียงเนี่ยมามิกกันซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งนี้สิ่งที่เธอยังขาดอยู่ก็คือเครื่องเสียงหลอดซึ่งเป็น power คืออิเล็กทรอนิกส์กำลังนั่นเองซึ่งเป็นสมัยโบราณแต่ว่าเขามารีโนเวทใหม่ปรับให้มันทันสมัยขึ้นเป็นเครื่องเสียงที่ราคาแพงมากยกตัวอย่างทางด้านขวานี้ยี่ห้อ Macintosh มันเกิดขึ้นในสมัยปี1930เขาคงเส้นคงวาผลิตเครื่องเสียงหลอดมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบครูก็เอาไอ้ทฤษฎีของหลอดสูญญากาศตัวนี้มาให้เธอได้เรียนรู้ด้วยในวิชานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเธอจะได้เรียนรู้แบบยกแต่เอามาสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในสภาพปัจจุบันได้แล้วก็เครื่องเสียงพวกนี้ราคาแพงมากตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เหลือแต่พวกอะไหล่ที่ค้างอยู่เท่านั้นเองค้างสต็อกเป็นบางร้านแต่ว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาผลิตขายผลิตหลอดนี่ขายกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะในระบบเครื่องเสียงใช้ในครัวเรือนเราพอเรียนรู้ขอบเขตว่า
เรานำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้ในกลุ่มอาชีพหรือวิชาชีพอะไรบ้างแล้วนะครับในเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าเรียกว่า solid state device นะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับในวันนี้ครูขอเริ่มอุปกรณ์ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของไดโอดไดโอดนี้พวกที่ไม่ได้เรียนไม่มีพื้นฐานมาเนี่ยฟังให้ดีนะเพราะว่าจะได้ปรับพื้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันก็ถือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาเรียนรู้กันอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยตัวแรกที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือไดโอดไดแปลว่า2นะโอดก็คืออิเล็กโตรดเพราะนั้นมันมีอุปกรณ์เนี่ยแค่2ขั้วก็คือขั้วที่เรียกว่าอโนดแล้วก็ขั้วแคโทดนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต่อที่อุปกรณ์ที่เป็นสารเขาเรียกว่าโซลิดสเตทจริงๆนะก็คือเอาผลึกซิลิคอน2แท่งมาต่อรวมกันมาต่อเชื่อมกันเขาเรียกต่อประสานกันนะครับจริงๆแล้วเป็นแท่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเราเรียกว่าโดบด้วยสารโดบด้วยความร้อนนะครับความร้อนสูงและประมาณพันกว่าองศานะครับด้วยสารชนิดหนึ่งนะเมื่อโดบกันแล้วเนี่ยมันจะดึงอิเล็กตรอนไปหมดเหลือแต่โปรตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะขาดอิเล็กตรอนแล้วเราเรียกว่าสาร P ก็คือมันมีจำนวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราโดบด้วยสารอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะถูกโดบด้วยสารอีกชนิดหนึ่งเมื่อโดบแล้วเนี่ยจำนวนโปรตอนเนี่ยมีมากแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยขาดไปตัวหนึ่งนะครับทุกๆไออะตอมของสารตัวเนี้ยนะครับจะขาดอิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งเพราะนั้นเมื่อมันขาดอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องการโปรตอนเข้ามาเพื่อที่จะเติมเต็มมาให้มันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันขาดอิเล็กตรอนแต่ว่ามีโปรตอนมากคราวนี้มันไม่เท่ากันเนี่ยมาต่อชนกันต่อชนกันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่าง P กับ N ความจริงมันเป็นแท่งเดียวกันนั่นแหละบริเวณนี้พวกขาดอิเล็กตรอนนะครับแต่พวกที่ต้องการอิเล็กตรอนก็ออกันเข้ามาตรงกลางตรงนี้แต่ว่าไปไม่ถึงไหนหรอกมันก็อยู่กันตรงนั้นแหละบริเวณนั้นเราเรียกว่าบริเวณที่เขาเรียกภาวะสงบเราเรียกว่า depression region region แปลว่าบริเวณนะครับ depression นี่คือภาวะสงบพายุ depression คือพายุที่อยู่ตรงรอยสงบคือระหว่างอากาศร้อนกับอากาศหนาวมารวมตัวกันตรงนั้นก็เรียกว่า depression region เพราะฉะนั้น depression region เนี่ยฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้มันก็จะมารวมตัวกันออกันอยู่ตรงนั้นแหละตลอดเวลาถ้าเราไม่มีอะไรจากภายนอกมาเนี่ยนะครับมันก็จะออกันอยู่ตรงนั้นแหละบริเวณนั้นภาวะสงบตัวนี้แต่ว่าเมื่อนำเอาแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับมาต่อนับเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2สถานะคือสถานะที่ผลักโปรตอนแล้วก็ผลักอิเล็กตรอนเนี่ยเข้ามาชนกันในสนามรบนะดีเพรสชันเนี่ยนะครับไอ้ภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะที่เป็นกระแสไหลจากแบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่า forward bias นะครับการต่อแบบ forward bias นะครับไอ้ขั้วที่ต่อทางด้าน P เนี่ยเราเรียกว่าอโนดส่วนต่อทางด้าน N เนี่ยที่มีอิเล็กตรอนมากเนี่ยเราเรียกว่าขาแคโทดมันก็จะมีการต่อแบบ2แบบนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิดรูปซ้ายมือเราเนี่ยนะครับรูปซ้ายมือตรงนี้นะเราต่อเอาขั้วบวกมาต่อกับขาอโนดส่วนขั้วลบมาต่อกับขาคาโทดเมื่อต่อแบบนี้เนี่ยโปรตอนขั้วแบตเตอรี่ไฟบวกเนี่ยคือขั้วบวกตัวเนี้ยนะครับก็จะไปผลักโปรตอนในแท่ง N นะครับแท่ง N นี้คือขาดอิเล็กตรอนเนี่ยเพราะฉะนั้นโปรตอนกับประจุบวกเนี่ยมันไม่กินกันคือมันก็จะผลักไอ้โปรตอนที่อยู่ในแท่ง P เนี่ยเข้าไปรวมตัวในสนามรบคือ depression region ส่วนอิเล็กตรอนคือขั้วลบเนี่ยก็คือปรากฏว่ามีอิเล็กตรอนจำนวนมากของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะผลักอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปยังสนามรบเหมือนกันเพราะนั้นมันจะเกิดการหักล้างกันคือบาลานซ์ตัวเองนะครับก็จึงเรียกว่า
จะมีกระแสไหลกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยจากขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ย

ไปยังขั้วแคโทดอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้วบวกนี้ก็คือจะมีกระแสประจุบวกกระจุบวกคือโปรตอนเนี่ยเข้าไปผลักโปรตอนที่อยู่ในแท่ง P นะผลักอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเกิดการเราเรียกว่ากระแสไหลเกิดขึ้นนะครับถ้าจะนับเป็นกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือไหลจากขั้วลบจากแคโทดไปยังแอนโนดกระแสโปรตอนเนี่ยก็คือกระแสไฟที่เราวัดได้เนี่ยเป็นกระแสโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นกระแสโปรตอนนี้ก็จะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้สับสนเราต้องเรียกทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการวัดกระแสมิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะวัดจากกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสบวกมากกว่ากระแสลบเพราะฉะนั้นกระแสลบมันวัดไม่ได้นะครับแต่ว่ากระแสบวกเนี่ยคือมิเตอร์มันจะขึ้นตัวเลขขึ้นเข็มมันก็ขึ้นได้เราจะวัดในทางปฏิบัติกันก็คือวัดกระแสจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเพราะฉะนั้นเมื่อต่อแบบนี้เรียกต่อแบบ forward bias คือต่อแล้วกระแสไหลรูปทางขวานี้ก็คือเราต่อกับทางเอาแบตเตอรี่ต่อกับทางเนี่ยพอต่อกับทางนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะดูดกลับมาหาที่แบตเตอรี่ส่วนโปรตอนที่อยู่ในขั้วแอนโนดนะอยู่ในแท่งแอนโนดเนี่ยแท่ง P เนี่ยนะครับมันก็จะดึงไปหาลบขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะดึงไอ้โปรตอนเนี่ยเข้าไปรวมตัวกับมันเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับสนามลบนี่กว้างขึ้นหรือว่า depletion region เนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นน่ะปั๊บมาบาลานซ์กันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการไหลของกระแสเลยนะครับสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าสภาวะ reverse bias นะครับคือการให้ไฟกลับทางสรุปได้ว่าไฟกลับทางนี่จะไม่มีกระแสไหลถ้าเราต่อแบบ forward bias เนี่ยจะมีกระแสไหลจุดประสงค์ก็คือไดโอดเนี่ยถูกนำไปใช้ในการที่จะบล็อกกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเองทางเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์จริงๆที่ในอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์นี้แปลกๆแต่ว่าสัญลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือเนี่ยเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมตรงท้ายของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยคือทิศทางของมันนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าแคโทดเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่มาต่อเอาไฟบวกต่อที่ขาอโนดแล้วก็ไฟลบมาต่อที่แคโทดก็จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือ อุปกรณ์ตัวหลักที่จะต้องนำไปใช้ในการบล็อกให้กระแสไหลไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับออกมาเพราะนั้นอุปกรณ์ที่พวกเธอเห็นนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทริกกำลังนั้นนะเริ่มตั้งแต่ไดโอดตัวเล็กๆเป็นแก้วตัวเล็กๆตัวนี้ที่ชี้อยู่ตรงนี้อุปกรณ์ตัวนี้เล็กมากเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นช่วงปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปสู่ทดลองกันแล้วก็จะไปในการที่จะนำไดโอดไปใช้ต่างๆนะครับตอนนี้เราให้รู้จักแค่ตัวอุปกรณ์พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นไดโอดที่สามารถที่จะนำกระแสได้หลายพันแอมแปร์ไอ้ตรงนี้จะใช้ในรถยนต์ไอ้พวกหัวรถจักรไฟฟ้านะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระแสไฟสูงๆส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรความจริงแล้วมันเป็นตัวไดโอดตัวหนึ่งที่ฐานตรงนี้ขอให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละคืออโนดไอ้ตรงนี้ก็คือแคโทดนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ที่มีขนาดย่อยลงมาตัวนี้ก็คือไดโอดที่เขาเรียกว่าไดโอดโมดูลไดโอดโมดูลตัวนี้นะครับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหัวรถจักรไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้านะครับรถรางไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขนาดนี้ก็มีขนาดที่รองลงมาก็ตัวเล็กลงมีขนาดประมาณ25แอมป์50แอมป์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปนะครับที่เมาส์ชี้อยู่นี้เป็นเขาเรียกว่าบริดจ์โมดูลก็คือเอาไดโอดเนี่ย4ตัวมาต่อกันเป็นวงจรบริดจ์คือสะพานไฟให้กระแสไหลทางเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไฟจะกลับทิศทางอะไรก็ตาม
ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นไดโอดแต่ว่าเป็นวงจรเบ็ดเหมือนกันแต่ว่าคนอีกรูปแบบนึงคราวนี้เมื่อเรารู้จักอุปกรณ์เหล่านี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะครับความจริงมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าไอ้เราให้เห็นภาพแล้วว่าโอเคอุปกรณ์ไดโอดหน้าตารูปร่างเป็นยังไงแล้วนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการนำไดโอดไปใช้เนี่ยเราไปใช้ยังไงคราวนี้ก่อนที่จะเรียนรู้ว่าเอาไปใช้ยังไงนั้นนะครับกูขอพูดหลักการก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปใช้ในการเรียงกระแสไฟนะครับจากไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไฟฟ้ากระแสสลับนั้นมันขึ้นลงแบบนี้นะครับมันขึ้นลงแบบนี้เพราะฉะนั้นในสัญญาณบางประเภทเนี่ยเราต้องการไฟกระแสบวกกับกระแสลบต่างขั้วกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียงกระแสสมัยให้มาเป็นแบบนี้มีแต่กระแสบวกไฟบวกส่วนไฟลบนี่หายไปแต่ว่าเรามีวิธีกลับให้มันกลับมาเป็นกระแสบวกได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียงกระแสเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบถ้าการเรียงกระแสแบบนี้ก็คือว่าตัดเฉพาะขั้วบวกเท่านั้นตัดเฉพาะไฟคลื่นบวกคลื่นบวกนะครับมาแบบนี้เราเรียกว่า half wave rectifier หรือว่าการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับครึ่งคลื่นการเรียงกระแสแบบนี้นะครับคลื่นลบจะถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของไฟที่เกิดขึ้นที่มิเตอร์วัดได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ค่าคือค่าที่ยอดคลื่นนี้เราเรียกว่าพีคโวลเตจก็คือมันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่ว่าอีกค่าหนึ่งเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าเอเวอเรจคือค่าเฉลี่ยนั้นก็คือน้องๆไอ้ที่มาจากเกษตรก็คือว่าเรามียอดเขาอยู่3ลูกเห็นทั้งภาพขวามือนะถ้าเราเอารถเกรดรถเกรดดินนี่มาเกลี่ยลงให้เป็นราบเรียบเป็นที่เรียบแล้วเนี่ยยอดเขา3ลูกตรงนี้นะครับมันก็ทำให้ดินนี่สูงขึ้นมาถึงจุดนี้จุดนี้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนตัวนี้เราจะถูกนำไปใช้งานเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนตัวนี้คำนวณได้จากสูตรตัวนี้นะครับก็คือสูตรนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ 0.4 ก็คือต้องมีแฟกเตอร์ตัวคูณตัวนี้นะครับ 0.3 0.318 ของค่าพีคทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าการเรียงแบบนี้เนี่ยเราจะได้แรงเคลื่อนที่มีค่าลดลงการเรียงแบบนี้เรียกว่าการเรียงแบบ half wave rectifier นะครับพอเข้าใจนะอันนี้เป็นวงจรตัวอย่างที่เรามาใช้งานจริงในเรื่องไปสร้างไอ้ไฟสำหรับเลี้ยงวงจรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้กัน เราจะใช้ไดโอดแค่ตัวเดียวแล้วโหลดนี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานเราเรียกว่าโหลดทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เมื่อถูกเรียนกระแสแบบครึ่งคลื่นแล้วเนี่ยไอ้ส่วนนี้จะหายไปส่วนนี้จะหายไปเนี่ยเราจะนำไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยมันเพราะฉะนั้นการที่จะเอารถเกรดไปไถให้มันราบเรียบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยราบเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่หายไปตรงเนี้ยโวลเตจมันจะตกลงมาเป็น0นะครับโวลเตจจะตกลงมาเป็น0เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาใช้กันก็คือเอาตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุตัวนี้ตัวที่แรงเงาตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุตรงนี้นะครับก็คือแทงน้ำพูดง่ายๆคนที่จบเกษตรมารู้ว่าคือแทงน้ำยอดสูงตัวนี้นะครับมันก็คือเติมน้ำในแทงไว้เติมน้ำในแทงไว้เติมเข้าไปพอน้ำในแทงเนี่ยปั๊บแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปใช้ลดต้นไม้ก็คือผ่านโหลดตัว R ตัวนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นลบอยู่เนี่ยนะครับ
น้ำในแทงค์นี่ค่อยๆลดลงไปค่อยๆ

ลดลงไปเพราะฉะนั้นจึงเกิดเขาเรียกว่าริปเปิลก็คือเกิดการกระเพื่อมของแรงเคลื่อนที่ถูกเรียงกระแสนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนั้นก็คือว่าถ้าเราเอาแท้งน้ำนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไฟนี่มากขึ้นตัวนี้นะน้ำจะได้เติมแท้งได้เร็วเต็มแล้วก็ใช้ได้นานเพราะฉะนั้นค่าริปเปิลตัวนี้ที่เป็นค่าต่างระหว่างพีคกับน้ำถูกใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงกลายเป็นเรียบเพราะฉะนั้นแท้งน้ำเนี่ยคือถ้าค่ายิ่งมากน้ำก็จะรักษาระดับได้นานจนค่าริปเปิลเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะครับแต่ก็นั้นมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีวงจรอันหนึ่งที่จะรักษาน้ำให้มันราบเรียบอยู่ตลอดเวลาน้ำที่ราบเรียบนี่คือไฟ DC นั่นเองไดเรกเคอร์เรนต์นั่นเองซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกวงจรเรกูเลตนะครับรักษาระดับน้ำให้เท่ากันก็คือเราจะตัดค่าริปเปิลนี่ออกไปอีกทีนึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกทีนึงดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำมันราบเรียบได้เนี่ยก็คือต้องใช้ตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุตัวนี้เรียกว่าคาปาซิเตอร์ซึ่งในหัวข้อของเราถือว่าเรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเกิดพวกเธอนี่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็เรียนรู้ในเบื้องต้นคือตัวเก็บประจุนี่เป็นเดี๋ยวคราวหน้าจะเอามาให้ดูนะครับว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเก็บประจุไว้อ้าวเมื่อเรียนฮาล์ฟเวฟแล้วเราก็จะต้องมาเรียนอีกแบบหนึ่งเราเรียกแบบฟูลเวฟฟูลเวฟนี่คือเต็มคลื่นเลยถ้าไฟจะมาซีกลบก็กลับทิศทางอีกด้านหนึ่งเป็นบวกซะนะครับเพราะฉะนั้นยอดเขา3ลูกนะเราก็จะได้ยอดเขาแบบชิดกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยนี่ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นก็คือว่าเอารถเกรดมาเกรดให้มันราบเรียบเนี่ยนะครับมันก็เราจะได้พื้นดินที่สูงขึ้นนั่นเองพื้นดินนี่คือค่าโวลเตจค่าเฉลี่ยนั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียงกระแสแบบนี้ก็เรียกว่าแบบฟูลเวฟเรกติฟายเออร์น้องๆคงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะเกือบจะเท่ากับยอดคลื่นเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับประมาณ 0.9 ของแรงเคลื่อนสูงสุดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียงกระแสเนี่ยแบบฟูลเวฟเนี่ยมันจะเรียงกระแสแบบเขาเรียกว่าใช้ไดโอด2ตัวแต่ว่าหม้อแปลงตัวนี้จะต้องมีเขาเรียกว่าเซนเตอร์แท็บอยู่ด้วยนะครับการเรียงกระแสแบบนี้เรียกว่าฟูลเวฟเรกติฟายเออร์มันก็จะมีการเรียงกระแสอีกแบบหนึ่งก็คือการเรียงกระแสแบบบริดวงจรบริดซึ่งจะให้ค่าวอลเตจเอเวอเรจนี่เท่ากันคือ 0.9 โวลต์คูณกระแสพีคคูณกับกระแสพีคตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องในทางปฏิบัติอีกทีนึงแล้วก็จะเรียนรู้กันอีกทีนึงดีกว่านะครับสรุปว่าเราเรียนรู้กันตอนนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้านี่ก็จะนำเอาอุปกรณ์จริงเนี่ยนะครับมาต่อมาทดสอบกันว่าไอไดโอดเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็การเทสว่าขาไหนเป็นขาแอนโนดขาไหนเป็นขาแคโทดนะครับเราก็จะมาต่อแล้วก็ทดสอบให้เห็นกันจริงๆนะครับก่อนที่จะเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปถัดไปนะครับสรุปนะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของไดโอดกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอสรุปดังนี้ก็คือว่าเราได้รู้จักตัวอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็รู้จักโครงสร้างของมันนะครับโครงสร้างของมันนะครับแล้วก็รู้จักการนำเอาไดโอดไปใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือการเรียงกระแสแบบฮาล์ฟเวฟการเรียงกระแสแบบฟูลเวฟนะครับแล้วก็ค่าแรงเคลื่อนที่ขึ้นจากฮาล์ฟเวฟคำนวณได้อย่างไรนะครับค่าแรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยที่การนำเอาไดโอดไปต่อที่เป็นแบบฟูลเวฟเนี่ย
เราจะได้ค่าแรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างไรสำหรับตอนนี้ในตอนแรกนี้นะครับครูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเนื้อหาในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ได้เรียนรู้มาพอสมควรก็คือตั้งแต่ได้ตัวไดโอดว่ามีโครงสร้าง

0: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดย

ต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบ 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูมีนนะคะครูอัญชยาคนสูงดีนะคะปัจจุบันนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจําแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะคะ6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านพักอาศัย6ขั้นตอนนี้ทําไมวันนี้ครูถึงได้หยิบยกมาให้เราได้รู้จักกันนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามีเวลามีกําลังพอที่เราอยากได้เป็นของตนเองนั่นก็คือบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองการที่เราจะสร้างบ้านพักอาศัยเราจะต้องมีแรงบันดาลใจเราอาจจะมีการไปหา reference แรงบันดาลใจต่างๆนะคะมาจากที่อื่นๆนะคะเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยของเราเองนะคะโดยที่6ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับมือใหม่เราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่า6ขั้นตอนที่ว่าที่ครูคัดสรรมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะในส่วนแรกเริ่มแรกเลยที่ดินเปล่าเริ่มต้นยังไงทําไมครูถึงหยิบยกหัวข้อแรกนี้มาให้เรานะคะพื้นที่ดินเปล่านะคะเวลาเราสร้างบ้านเราอาจจะสร้างบ้านแบบจากพื้นที่ที่ดินที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่ดินเปล่าหรือใครที่กําลังมองหานะคะทำเลดีๆที่เหมาะกับการสร้างบ้านใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่ใกล้บ้านญาติมิตรของเราต่างๆนะคะอย่างแรกนะคะดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีทางเข้าออกหรือไม่ทําไมครูถึงย้ําตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าแค่ที่ดินแปลงนั้นมีถนนตัดผ่านมีถนนเข้าไปก็เรียกได้ว่ามีทางเข้าออกแล้วแต่เราอย่าลืมว่าตรงนี้นะคะมักจะเกิดข้อพิพาทข้อพิพาทคืออะไรคือเดิมทีเนี่ยเราตกลงกับเพื่อนบ้านว่าเราขอใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรแต่ไปมาด้วยระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ถนนเส้นนั้นจะทําให้ที่ดินของเราเนี่ยเกิดคําว่าที่ดินตาบอดแปลว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแต่เราไม่มีทางเข้าออกเราจะเป็นปัญหาละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนเลยว่าที่ดินของเราตาบอดหรือไม่มีทางเข้าออกหรือไม่นะคะนอกเหนือจากดูแล้วว่าโอเคเราได้ละมีเส้นทางสัญจรมีทางเข้าทางออกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเพียงพอหรือไม่กับการสร้างบ้านเพราะว่า1การสร้างบ้านของเราได้คุยกับสถาปนิกคุยกับวิศวกรคุยกับทางเขตแล้วว่าเราจะสร้างบ้าน1ชั้นในตัวอย่างสร้างบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะการสร้างบ้านแบบนี้เขามีระยะล้นตามแนวกฎหมายถ้าที่ดินของเราไม่พอต่อบ้านที่เราจะสร้างก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นกันนะคะตามข้อกฎหมายเขากําหนดในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะนอกจากเรา1ได้แล้วนะคะทางเข้าทางออก2รู้แล้วว่าโอเคพื้นที่เนี่ยพอสําหรับแบบบ้านที่เราจะก่อสร้างต่อมาที่เราจะต้องรู้คืออะไรนะคะมาดูต่อมาเลยนะคะดูสไลด์นะคะครูขอขอบคุณภาพนะคะจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางนะคะเขาได้สรุปภาพไว้น่ารักมากเลยนะคะเราได้ทางเข้าทางออกแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินเนี้ยเพียงพออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะใช้ในงานก่อสร้างหนึ่งนั่นก็คือโฉนดที่ดินนะคะรู้หรือไม่ว่าโฉนดที่ดินนะคะมีหลายแบบนะคะจากในรูปที่ครูนำมายกตัวอย่างให้เราดูเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือนอสอ1นะคะหรือว่าเราจะคุ้นชินกับว่าครุฑแดงนะคะแบบที่2นะคะนอสอ3กอครุฑเขียวนะคะแบบที่3นะคะนอสอ3นะคะหรือว่านอสอ3ขอหรือว่าครุฑสีดําเอ๊ะครูคะบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะครูคะคุดแดงคุดเขียวคุดดำอีกอันนึงก็คือที่ดินของสปกโอ้โหก็โฉนดที่ดินมันก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะเรามารู้จักแบบแรกก่อนเลยนะคะจากรูปนะคะครุดสีแดงนะคะโฉนดที่ดินครุดสีแดงนะคะเราจะไล่เป็นแนวเส้นตรงตรงลงมาตามรูปนะคะสามารถถือครองได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะมีการถือครองมีการซื้อขายการจำนองได้นะคะสามารถเรียกรังวัดนะคะมาวัดที่ดินได้อันนี้คือที่ดินทั่วไปที่เรามีบางคนสงสัยลองเอาโฉนดที่ดินของตนเองมาดูก็ได้นะคะตรง

ตราหัวกระดาษด้านบนนะคะจะเป็นตราครุฑสีแดงนะคะก็คือจะเป็นโฉนดที่ดินทั่วไปสามารถซื้อขายได้ตามปกติถ้าที่ดินที่เราครอบครองอยู่เป็นครุฑสีแดงโอเคเราผ่านฉลุยแน่นอนนะคะสามารถดำเนินการก่อสร้างการขออนุญาตต่างๆได้เลยทีนี้เนี่ยนอกจากครุฑสีแดงมีอีกอันนึงนะคะในเรื่องของนสกนะคะในเรื่องของครุฑสีเขียวอ้าวมีสีแดงแล้วมีสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยนะคะก็เป็นที่ดินที่ครอบครองเราสามารถครอบครองเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตราครุฑสีดำนะคะก็เป็นที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยออกให้สามารถถือครอบครองได้นะคะสามารถซื้อขายหรือว่าเอาไปจำนองได้แต่ในตัวของครุฑสีเขียวและครุฑสีดำนะคะมีข้อกฎหมายบางประการนะคะบอกอยู่ว่าถ้ามีการซื้อขายหรือการจำนองนะคะจะต้องมีขั้นตอนอื่นๆนะคะส่วนขั้นตอนนี้เราจะไปเจอกันในเรื่องราวถัดไปนะคะวันนี้ครูค่ะยกตัวอย่างแค่ว่าครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดำอีกอันนึงนะคะเวลาเราฟังข่าวเราจะได้ยินคำนี้ที่ดินสปกที่ดินสปกคืออะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นกากบาทสีแดง2อันด้านล่างการซื้อขายถูกกากบาทไว้การจำนองถูกกากบาทไว้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าที่ดินที่เราถือครองเป็นที่ของสปกห้ามซื้อขายและห้ามนำไปจำนองทำไมที่ดินสปกถึงห้ามซื้อขายนะคะที่ดินของสปกเนี่ยเป็นที่ดินที่ทางรัฐเนี่ยนะคะออกให้กับประชาชนนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการทำเกษตรกรรมเท่านั้นเหมือนกับว่าให้ที่ดินทำมาหากินนะคะสามารถปลูกบ้านได้ไหมอาจจะได้สำหรับคนที่ถือครองนะคะแล้วที่ดินตัวนี้สมมติว่าครูนะคะเป็นคนที่ถือครองโฉนดที่ดินผืนนี้ของสปกสมมติวันหนึ่งนะคะครูเกิดเสียชีวิตแล้วครูมีลูกหลานนะคะตามหลักกฎหมายที่จะได้รับมรดกนะคะลูกหลานของครูเนี่ยสามารถรับมรดกที่ดินสปกได้แต่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อการใช้ชีวิตการทำมาหากินเท่านั้นห้ามซื้อขายและห้ามจำนองนะคะในเรื่องของที่ดินอย่างแรกนะคะเรารู้ทางเปิดเข้าเปิดออกเรียบร้อยนะคะเรารู้แล้วว่าที่ดินของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วว่าที่ดินที่เราถือครองโฉนดที่เราถือสามารถยื่นขออนุญาตได้นะคะถ้าเป็นครุฑแดงไม่มีปัญหายื่นขออนุญาตได้ซื้อขายได้จำนองได้ได้ทุกอย่างนะคะเมื่อเราอ่านโฉนดเป็นเรารู้แล้วว่าที่ดินของเราเป็นยังไงเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปถ้าเป็นพื้นที่ดินเดิมความหมายของดินเดิมก็คือสมมุติว่าณปัจจุบันเรามีบ้านของเราและมีพื้นที่ข้างๆบ้านที่เพียงพอต่อการสร้างบ้านอาจจะไม่ต้องถมดินแต่ถ้าใครนะคะมีที่ดินเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินรกร้างที่เราจะไปบุกเบิกเพื่อลงหลักปักฐานในการสร้างบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคำถามปิ้งขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ยที่ดินเราต้องถมหรือไม่ดูนิยามความหมายก่อนนะคะในงานก่อสร้างจะมี2แบบการถมดินและการขุดดินนะคะการขุดก็คือเอาดินขุดเป็นบ่อหรือว่าขุดหลุมขุดพื้นที่นะคะการถมก็คือนำดินจากที่อื่นมาถมให้ได้ระดับตามที่เราต้องการทีนี้มาดูความหมายตามสไลด์ของเรานะคะรู้ก่อนสร้างสำหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างที่ดินของเราต้องถมหรือไม่เป็นโพรงหรือไม่โอ้โหมีเรื่องให้เราต้องคิดมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตามหลักปกติแล้วนะคะเวลาเราคุยกับผู้รับเหมานะคะหรือคนก่อสร้างนะคะการถมดินเนี่ยจะอยู่ที่ระยะถมจากเดิมมา 50-80 เซนติเมตรอ้าวครูแล้วการถมดินเนี่ยนะคะเรายึดอะไรในการดูว่าเราต้องถมนะคะ1ให้ดูจากแนวถนนเดิมก่อนนะคะดูจากคันแนวถนนเดิมถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแนวถนนเราก็ควรถมนะเพราะว่า1เวลาเกิดเหตุอุทกภัยเกิดน้ำท่วมเนี่ยถนนเนี่ยเป็นสิ่งสัญจรที่ยังคงเหลือไว้ให้เราสัญจรถูกไหมคะถ้าบ้านเราเนี่ยระดับใกล้เคียงกับถนนเราอาจจะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ได้นะคะอ่ะดูจากแนวถนนดูจากอะไรได้อีกแลซ้ายแลขวาไปหาเพื่อนบ้านนะคะชำเลืองซ้ายเพื่อนบ้านของเราชำเลืองขวาเพื่อนบ้าน

นะคะบ้านเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนบางทีเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการสร้างบ้านกันเยอะเนาะเขาคนนั้นก็ถมที่คนนี้ก็ถมที่กลายเป็นว่าตัวเราเองอยู่ในแอ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถมให้ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ50-80 เซนติเมตรหรือตามสไลด์ของครูนะคะเผื่อไปเลยค่ะถมไปเลย1 เมตรนะคะเพราะว่าทำไมครูถึงบอกว่าถมไปเลย1 เมตรนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาดินมาถมใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่ามีรถ10 ล้อวิ่งบรรทุกตามถนนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยดินน่ะจะเป็นลักษณะก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีโพรงอากาศนะคะถ้าเกิดเราเอามาถมแล้วเนี่ยผ่านไปสัก1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนดินจะเกิดการซุดตัวเพราะอะไรเวลาฝนตกนะคะมีน้ำชำระผ่านลงไปในดินทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นนะคะโพรงอากาศเล็กๆที่สอดแทรกอยู่ในเม็ดดินเนี่ยเขาก็จะหายไปทำให้ดินเนี่ยแน่นขึ้นเกิดการซุดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราถม50-80 เซนถึงเวลาจริงดินที่เราถมอาจจะเหลือ40 เซนหรือ50-60ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปัจจัยแวดล้อมแล้วนะคะดูราคาเงินในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถมเพื่อไปเลยนะคะเป็นทางออกที่ดีนะคะอ่ะรู้แล้วนะว่าที่ดินควรถมหรือไม่ถมนะคะต่อมารู้กันอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีกฎหมายควบคุมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารนะคะหรือว่าในสไลด์นี้นะคะในการอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะการขุดดินถมดินมี2 แบบขุดและถมเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถมดูจากอะไรนะคะทีนี้การขุดดินเขามีข้อกำหนดนะคะของพระราชบัญญัตินะคะการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543นะคะเขาบอกว่าหากมีการขุดดินที่มีความลึกนะคะเกิน3 เมตรนะคะเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะให้เขาเข้ามาดูขั้นตอนในการทำงานนะคะมีการตรวจสอบว่าการขุดดินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับหรือไม่นะคะเพื่ออะไรทำไมเราต้องแจ้งไม่แจ้งได้ไหมอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนเราจะบอกว่าไม่รู้เราไม่ทราบได้นะคะเวลาเราทำอะไรเราต้องสอบถามจากผู้รู้นะคะเดินเข้าไปในหน่วยงานราชการเพื่อขอคำปรึกษานะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการขุดดินลึกลงไป3 เมตรเราจะเจออะไรบ้างนะคะพื้นที่นั้นนะคะถ้าใกล้กับถนนอาจจะเจอท่อประปานะคะท่อสายไฟเอ่ยอะไรเอ่ยขุดลึกลงไปตั้ง3 เมตรนะคะสมมติครูตัวความสูงครูเองเนี่ยประมาณ160 3 เมตรก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยนึกไปเลยว่า 2-3 คนต่อไปแปลว่าลึกอยู่นะคะ3เมตรเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะต่อมาเรารู้ไปแล้วว่าถมดินถมหรือไม่เราตัดสินใจได้แล้วนะคะถ้ามีการขุดดินแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เข้ามาตรวจสอบต่อมาที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะมาดูโอ้เจอสไลด์แบบนี้อย่าเพิ่งปวดหัวอย่าเพิ่งว่าโอ้ยครูไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนควรรู้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเช็คราคาการถมดินเบื้องต้นเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะคะครูมีสูตรมาให้ว่าขนาดพื้นที่ที่ดินเนี่ยปกติจะเป็นตารางวานะคะเวลาเราขับรถไปเราจะเจอว่าขายด่วนที่ดินแปลงนี้1ไร่2งานกับอีกกี่ตารางวาถูกไหมคะเป็นหน่วยของมาตรวัดของไทยแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราจะต้องแปลงให้เป็นตารางเมตรครูก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีกี่ตารางวาให้เอาคูณด้วย4เข้าไปเลยนะคะเราจะได้เป็นตารางเมตรมาดูกันครูยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าครูมีที่ดิน1 แปลงนะคะมีพื้นที่200 ตารางเมตร200 ตารางเมตรคิดยังไงคะครูอ้าวคิดยังไงนะคะใช้ดินเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเราจะประมาณการไว้ก่อนเลยว่ายังนี่ยังไม่ได้เริ่มสร้างบ้านเลยนะคะต้องมาจ่ายค่าถมดินก่อนแล้วนะคะสมมุติว่ามีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะให้เราเอาความสูงที่เราต้องการจะถมดินนะคะคูณด้วยพื้นที่นะคะเราจะได้ปริมาณดินที่เราใช้ปริมาณดินเวลาเขาขายกันภาษาที่เราคุ้นชินกี่คิวนะคะดินกี่คิวนะคะหน่วยก็คือจะเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในตัวอย่างของครูมีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะครูต้องการถมที่ความสูง2เมตรโอ้ครูทำไมถมสูงจังพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแอ่งกระทะหรืออาจจะเป็นบ่อน้ำเดิมก็ได้นะคะเลยต้องมีการถมปรับระดับดินถมที่ความสูง

2เมตรนะคะคูณด้วยขนาดพื้นที่200ตารางเมตรจะได้ปริมาณดินทั้งหมด400คิวอ่ะ400คิวได้มาแล้วจบหรือยังก่อนส่วนต้นนะคะครูได้บอกไปว่าเมื่อรู้ปริมาณดินอย่าเพิ่งได้ใจว่าโอเค400คิวแล้วจบเราต้องเผื่อดินให้ด้วยนะคะว่าดินเนี่ยมันมีการยุบตัวที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเผื่อไปเลยอีก 30% นะคะเพราะฉะนั้น 30% ของดิน400คิวเราจะได้ปริมาณดินเพิ่มมาอีก120คิวบวกกับ400คิวแรกนะคะเราจะได้ปริมาณดินที่เราต้องใช้ทั้งหมด520คิวทีนี้เนี่ยเวลาเราคุยกับผู้รับเหมาว่าโอเคช่างพื้นที่ผมเนี่ยพื้นที่เราเนี่ยนะคะใช้ดินทั้งหมด520คิวทีนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะโดยปกติเวลาการซื้อขายกันนะคะดินคิวหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ270ถึง350บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ครูเช็คมาอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะคะจากราคาท้องตลาดในส่วนนี้เราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในตัวอย่างนะคะครูจะใช้ราคาดินที่คิวละ350บาทนะคะเราก็นำเอาจำนวนดินทั้งหมด520คิวคูณด้วยราคาคิวละ350บาทเพราะฉะนั้นเงินที่เราต้องจ่ายนะคะเป็นจำนวน 182,000 บาทสำหรับการถมดิน520คิวนะคะแต่เวลาเราถมดินเนี่ยนะคะคนที่รับจ้างการถมดินเขาบางครั้งเขาจะเหมาเป็นเที่ยวนะคะเที่ยวรถ10ล้อคันเที่ยวนึงเท่าไหร่800หรือ 1,000 หรือบางเจ้าเขาก็ขายดินให้เราเป็นคิวอยู่ที่ว่าเราไปตกลงราคากันเราพอใจในส่วนไหนเราสามารถเลือกในส่วนนั้นได้นะคะเป็นการต่อรองราคาเรารู้แล้วนะอ่ะเราได้แล้วว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อมาขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะเรามีพื้นที่ดินเปล่าเรียบร้อยรู้จักโฉนดเรียบร้อยถมดินเตรียมพื้นที่สวยพร้อมสร้างบ้านนะคะได้พื้นที่เปล่าพร้อมสร้างบ้านต่อมาสิ่งที่สำคัญมากๆแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้ยังไงโอ้โหอันนี้คือปัญหาโลกแตกมากเลยนะคะแบบก่อสร้างที่ตรงใจหาได้อย่างไรนะคะแบบก่อสร้างมีหลายแบบมากบางคนชอบบ้านสวยๆชอบแบบว่าโซนโมเดิร์นเดี๋ยวนี้ก็มีบ้านทรงนอร์ดิกทรงปั้นหยาต่างๆเยอะมากเวลาเราอยากได้แบบก่อสร้างนะคะให้มีรูปในใจเราไปสามารถไปก๊อปปี้คนอื่นมาก่อนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไปก๊อปปี้มาว่าต้องการแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะเข้าไปหาเพื่อให้ได้แบบก่อสร้างนะคะ1ไปให้คนที่รับจ้างในการเขียนแบบเขียนให้นะคะคนรับจ้างในการเขียนแบบเขาเป็นมือโปรเลยค่ะเขาจะรู้เลยว่าสมมุติว่าเราต้องการบ้าน1ชั้นครูต้องการบ้าน1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกมีพื้นที่สําหรับจอดรถเล็กๆสัก1คันนะคะเขาก็จะเขียนมาให้เลยว่าหลังคาเราอยากได้เป็นทรงประมาณนี้เขาก็จะเขียนตามความต้องการของเรามาเลยนะคะพร้อมวิศวกรสถาปนิกเซ็นรับรองมาเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบนะคะแบบสำหรับการยื่นขออนุญาตนะคะ 5,000 บาท 10,000 15,000 บาทนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูมีราคาแพงนะคะกว่าจะได้แบบบ้านหนึ่งหลังนะคะมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากนะคะถือว่าเป็นค่าวิชาชีพสำหรับคนที่เขาเขียนแบบให้เรานะคะแต่บางคนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ากำลังเงินในกระเป๋าเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นมีอีกหนึ่งทางออกนะคะในสไลด์ครูมีทางออกมาให้ถ้าเราไม่ไปหาผู้รับจ้างเขียนแบบนะคะเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะเซิร์ชไปเลยแบบบ้านฟรีเขาก็จะมีของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจะอัปโหลดไว้ให้เลยว่าแบบบ้านฟรีนะคะที่รัฐสนับสนุนให้มีแบบไหนบ้างเราก็ลองไปเลือกดูว่าเราชอบใจไหมหรืออีกหนึ่งอย่างเดินเข้าไปเลยค่ะในหน่วยงานราชการนะคะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก็จะอาจจะเป็นอบต.นะคะในสำนักงานเทศบาลสำนักงานเขตนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเราในส่วนนี้นะคะเมื่อเราได้แบบแล้วสมมุติว่าบางท่านนะคะไปจ้างสำหรับผู้เขียนแบบก็จะได้แบบสำเร็จรูปมาบางคนนะคะหาข้อมูลไปเรื่อยๆหาแบบบ้านจากในอินเทอร์เน็ตหรือแบบบ้านฟรีจากหน่วยงานราชการที่มีไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันได้แบบบ้านแล้วนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะมาดูกันนี่
แบบบ้านฟรีนะคะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google มีเยอะมากลองเซิร์ชดูได้นะคะเขาก็จะมีมา1ปึกเลยนะคะ1เล่มเลยบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย1นะคะก็จะมีมารูปร่างหน้าตาหลายแบบมากเขาจะมีแบบบ้าน3มิติขึ้นไว้ให้เราดูด้วยนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบแบบไหนนะคะเราสามารถหาแรงบันดาลใจได้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะรูปล่างด้านล่างนะคะที่เป็นแปลนสีขาวๆนะคะเขาก็จะมีบริเวณแปลนพื้นแปลนฐานรากโครงสร้างสถาปัตย์ทุกอย่างให้เราทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแบบบ้านฟรีของฟรีมีในโลกนะลองหาดูกันได้นะคะอ่ะเราได้แบบบ้านแล้วไปสู่อะไรกันต่อนะคะมาดูต่อนะคะได้แบบบ้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปไม่ใช่ว่าที่ดินเราพร้อมแบบบ้านพร้อมผู้รับเหมาพร้อมสร้างเลยอยากได้บ้านอยากอยู่บ้านใจจะขาดแล้วนะคะไม่ได้สิ่งสำคัญที่ควรจะทำนะคะการขออนุญาตก่อสร้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการอลุ่มอล่วยให้ได้บ้างบางท่านไม่รู้บางท่านแบบสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายนะคะคุ้มครองกฎหมายระบุไว้เลยต้องขออนุญาตก่อสร้างทำไมบางคนรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมยุ่งยากจังเลยเราต้องคิดมุมกลับนะคะคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างทุกคนต่างสร้างบ้านถ้าไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองทุกคนก็จะทำตามใจฉันนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาทีนี้เนี่ยในรูปนะคะในรูปเนี่ยรูปน่ารักมากเลยนะคะรูปจาก SCG นะคะต้องขอบคุณมากนะคะรูปน่ารักมากเลยการขออนุญาตก่อสร้างทำยังไงนะคะเราครูสมมุตินะคะตัวครูเป็นเจ้าของบ้านต้องการที่จะสร้างบ้านได้แบบมาเรียบร้อยแล้วได้แบบมาอ้าวไปไหนต่อล่ะได้แบบมาแล้วฉันจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยได้แบบมาแล้วเดินไปเลยค่ะหน่วยงานราชการอบต.เทศบาลสำนักงานเขตเดินไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปบอกว่าจะมาขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรือการก่อสร้างไม่ได้มีสร้างอย่างเดียวนะคะหรือถอนก็ต้องบอกนะคะตอนสร้างยังบอกตอนจะรื้อก็ต้องบอกเช่นเดียวกันไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจเอกสาร1 2 3 4 5นะคะโอเคแบบคุณพานนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ลุกล้ำอนาเขตเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแบบผ่านประทับตาปั้งผ่านเราก็เอาใบอนุญาตเนี่ยไปเลยบอกผู้รับเหมาเลยว่าโอเคแบบผ่านแล้วบางเจ้านะคะถ้าเกิดว่าเราจ้างผู้รับเหมานะคะเขาจะทำขั้นตอนนี้ให้เราเสร็จสับทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทำเองในขั้นตอนนี้เราต้องเป็นคนจัดการเอกสารต่างๆเองนะคะไม่ต้องตกใจไม่ยากนะคะเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานต่างๆเขาใจดีนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะเมื่อได้แบบไปหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการก่อสร้าง1 2 3 4 5แล้วไอ้การก่อสร้าง1 2 3 4 5ที่ครูว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะครูเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะเจอกันในเนื้อหาในส่วนอื่นๆอีกนะคะอ่ะมาดูต่อครูได้หยิบยกมาเพราะเผื่อบางคนตกใจว่ายื่นขอเอกสารทำยังไงนะคะขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างง่ายๆครูสรุปแล้วมี4ขั้นนะคะขั้นแรกไปยื่นคำร้องก่อนเลยนะคะคำร้องขออนุญาตก็จะเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานทั่วไปนะคะไปเขียนที่หน่วยงานราชการได้เลยก็ได้นะคะเมื่อเขียนแล้วนะคะสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆก็จะตรวจสอบแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่ว่าก็คือแบบบ้านที่เราได้มานะคะตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่นะคะถ้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหานะคะเราก็จะได้รับการอนุญาตให้เริ่มการก่อสร้างนะคะจนไปถึงการลงมือนะคะส่วนในรูปที่3ที่4เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของรูปตัวอย่างว่าพอเราเริ่มการก่อสร้างแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีคนตรวจงานคนคุมงานที่เราได้ว่าจ้างมาตรวจบ้านให้เราแต่เราอย่าลืมว่าเราอย่าคิดว่าเราจ้างแล้วทุกอย่างจบนะคะบางทีเนี่ยบ้านเราตรงตามความต้องการเราที่สุดเนี่ยการศึกษาการตรวจสอบคร่าวๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะการขออนุญาตเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะการยื่นหลักฐานสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างนะคะสำหรับเผื่อใครเปิดมาแล้วเอกสารที่ว่าเนี่ยเยอะไหมยากเย็นขนาดไหนนะคะ
ลองดูกันนะคะหลักฐานสำหรับการขอยื่นอนุญาตก่อสร้าง1 นะคะเอกสารคำร้องเหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกนะคะเอกสารคำร้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างขอใคร1 นะคะเราก็ไปกรอกข้อมูลตามคำในช่องว่างได้เลยนะคะกรอกข้อมูลไปเลยว่าข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างตามที่หน่วยงานต้องการนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเอกสารอีก1อันที่ต้องถือไปด้วยก็คือแบบแปลนนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนี่ยแนบไปด้วยเลยนะคะแนบไปทั้งหมดตั้งแต่ผังบริเวณฐานลากแปลนพื้นรูปด้านรูปตัดโครงสร้างต่างๆแนบไปทั้งชุดที่เราได้มาเลยนะคะนอกจากแบบแปลนนะคะหนังสือรับรองของผู้ออกแบบด้วยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยแบบงานก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีผู้รับรองมาให้ว่าคนออกแบบดีไซน์คือใครนะคะสถาปนิกวิศวกรที่ช่วยในการออกแบบเป็นใครนะคะให้เขาเซ็นรับรองมาเราก็เอกสารตัวนั้นแนบไปด้วยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทำไมต้องแนบอ้าวไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราสร้างบ้านตรงไหนถูกไหมคะแนบไปด้วยนะคะโฉนดที่ดินอย่างตอนต้นที่ครูบอกไปแล้วโฉนดที่ดินดูอย่างไรนะคะหรือว่ามีการสร้างบ้านบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปล่อยเช่านะคะเราก็ไปขอเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินมานะคะเพราะว่าการที่เราจะไปสร้างที่ดินบนที่ดินที่ปล่อยเช่าเนี่ยแปลว่าเราได้รับคำอนุญาตคำยินยอมแล้วนะคะเราก็ขอเอกสารส่วนนั้นไปยื่นด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งเอกสารพื้นฐานมากเบสิกมากนะคะในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนของตนเองนะคะของผู้สมมติว่าครูเป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของครูไปด้วยนะคะหรือว่าผู้รับเหมาหรือมีตัวแทนของเรานะคะไปทำเอกสารแทนก็จะต้องใช้ของบุคคลผู้นั้นแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจไปด้วยนะคะว่าได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทำโดยพลากาศนะคะเอกสารขออนุญาตไม่เยอะแบบคำร้องขอใคร1นะคะแบบแปลนบ้าน2นะคะเอกสารรับรองของวิศวกรและผู้ออกแบบ3นะคะสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารแสดงสิทธิ์ถือครองที่ดินนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรประชาชนเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่ไปทำเอกสารให้เราเห็นไหมคะไม่ยากเพราะฉะนั้นการทำตามหลักข้อกฎหมายทำไว้ดีกว่าดีกว่ามาแก้ปัญหาทีหลังเมื่อยื่นขออนุญาตไปแล้วทำอย่างไรต่อถ้าหน่วยราชการอนุญาตเริ่มลงมือเรามาสู่ขั้นตอนของการเริ่มลงมือกันเลยดีกว่านะคะลงมือก่อสร้างนะคะลงมือก่อสร้างนะคะรูปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณภาพจากทางAll HouseนะคะทำAll Houseเนี่ยทำภาพไว้น่ารักมากนะคะการลงมือก่อสร้างนะคะรู้ก่อนสร้างให้ได้บ้านอย่างที่ใจคิดนะคะก็จะมีขั้นตอนเหมือนเป็นบันไดงูเลยไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเหมือนอย่างต้นคลิปที่ครูได้พูดไว้การเตรียมพื้นที่ต่างๆนะคะแบบแปลนที่เราได้มาเนาะแบบแปลนที่เราได้มาเราไปจัดการมาตรงตามความต้องการของเราที่สุดและบ้านนี้คือบ้านในฝันของเราเลยนะคะต่อมาในเรื่องของงานโครงสร้างเนาะในเรื่องของงานโครงสร้างก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมานะคะกับทางช่างที่ทำให้เรานะคะก็จะมีในงานก่อสร้างฐานลากเสาคานพื้นบันไดโครงหลังคาจนเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างครูมีความรู้อันนี้มาให้เราเหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอติดตามว่าจะอยู่ใน EP ไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานตกแต่งภายในงานผนังงานสถาปัตย์แบบความต้องการของเราอยากได้บ้านสวยขนาดไหนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจนมาถึงการตรวจสอบสุดท้ายเราจะได้บ้าน1หลังเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน1หลังนั้นไม่ยากเมื่อได้บ้าน1หลังเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าทุกอย่างจบนะคะเราต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6ค่ะอย่าลืมขั้นตอนที่6การขอเลขที่บ้านและขอไฟฟ้านะคะอย่าลืมว่าในช่วงที่เราก่อสร้างเนี่ยเราสามารถมีไฟฟ้ามีประปาใช้แต่ว่าเป็นไฟฟ้าชั่วคราวถูกไหมตามรูปนะคะขั้นตอนการไฟขอไฟฟ้ามี2แบบขอแบบถาวรก็คือขอมิเตอร์ที่บ้านเราใช้ปกติ2นะคะก็คือการขอแบบชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างที่เพิ่งเริ่มนะคะมีมิเตอร์น้ำชั่วคราวเอาไว้ใช้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านจะเสร็จการข
มิเตอร์ไฟนะคะไฟหรือน้ำขอได้2แบบนะคะขอก่อนที่บ้านจะเสร็จนะคะเราดูแล้วว่าโอเคตามกฎหมายตามสัญญาที่เราว่าจ้างกับผู้รับเหมาไว้เนี่ยนะคะมีการจ้างงาน6เดือน7เดือน8เดือนงานอาจจะเสร็จก่อนกำหนดได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยถ้าเราไปขออาจจะขอก่อนได้นะคะสัก15วันก่อน15หลัง15ได้หมดเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการยื่นเอกสารต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการยื่นขอมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเขาก็มีขั้นตอนของเขาอีกนะคะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วแบบเราเสร็จแล้วเราเดินไปตัวเปล่าดีใจบ้านเสร็จแล้วจะได้อยู่บ้านแล้วนะคะพี่ครับพี่ครับเจ้าคุณครับคุณครับเจ้าหน้าที่มาขอมิเตอร์น้ำมาขอเลขที่บ้านมาขอทะเบียนบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้นะคะเราต้องพกไอเทมลับของเราไปด้วยนะคะครูยกตัวอย่างมาให้นะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านนะคะการขอทะเบียนบ้านคล้ายๆก่อนหน้านี้เลยสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างถูกไหมเราขออนุญาตก่อสร้างขอไปและสร้างเสร็จไปและขอทะเบียนบ้านต่อนะคะต่อมานะคะกรอกเอกสารนะคะเอกสารสำหรับการยื่นขอทะเบียนบ้านนะคะสิ่งที่เราต้องแนบไปอีกนะคะใบอนุญาตก่อสร้างที่เราได้มาตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างบ้านนะคะโฉนดที่ดินต้องแนบโฉนดที่ดินเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะขอทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยเราจะมีเลขที่บ้านแล้วนะคะแนบโฉนดที่ดินไปด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านนะคะของผู้ที่ไปแจ้งขอนะคะเจ้าของบ้านไม่ต้องไปเองก็ได้ให้ใครไปก็ได้แต่ว่าให้ใครไปคนนั้นต้องเป็นเอกสารของคนนั้นแล้วก็หนังสือมอบอำนาจนะคะสุดท้ายรูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการสร้างบ้าน4ด้าน4ด้านมีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเหมือนในรูปเลยเนาะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะเพื่อให้เห็นมุมของทุกบ้านนะคะมุมต่างๆภายในบ้านส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบข้างในอาจจะตรวจสอบด้วยการมองข้างนอกนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบตามอะไร1นะคะเขาจะไปเปิดแบบแผนที่เรายื่นไปตอนแรกเลยว่าสมมุติว่าตอนแรกเรายื่นไปใช่มั้ยคะ2ห้องนอน1ห้องน้ําเห็นมั้ยครูพูดแค่ว่า2ห้องนอน1ห้องน้ําครูไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่ถ้างานก่อสร้างบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วมีห้องครัวอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาตอนแรกบอกว่ามีแค่2ห้องน้ําอ่ะขอโทษนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ําไม่ได้พูดถึงห้องครัวแต่พอสร้างเสร็จสร้างไปสร้างมาเฮ้ยบ้านเราต้องมีห้องครัวสิใช่มั้ยสร้างห้องครัวไม่ตรงกับแบบพอเจ้าหน้าที่มาตรวจแบบทีหลังอ้าวคุณสร้างบ้านจากที่ไม่ตรงตามแบบนี่นะคะห้องครัวเพิ่มเข้ามาทีนี้เนี่ยแหละจะเป็นปัญหาในระยะยาวของเราที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นแล้วครูถึงได้บอกว่าให้ระมัดระวังยื่นไปแบบไหนก็ต้องสร้างตามนั้นแต่ถ้าระหว่างการก่อสร้างเรามีการก่อสร้างเพิ่มเติมเราก็ต้องไปแจ้งเพื่อขออนุญาตเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามีรูปภาพทุกด้านแล้วนะคะเพื่อขออนุญาตใช่ไหมมีการไม่เหมือนที่คุยกันไว้เราก็ต้องมีการตกลงแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็จะชี้แนะแนวทางมาให้เราแต่ถ้าเรานะคะคุยกับผู้รับเหมาดีคุยกับช่างตรงนะคะแบบตรงตามใจระหว่างทางไม่มีการแก้แบบเลยนะคะบ้านออกมาสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนแบบทุกอย่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะอนุมัตินะคะสำหรับการขอทะเบียนบ้านให้เรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยสำหรับการที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังสำหรับหัวข้อนี้ที่ครูยกให้6ขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านทบทวนอีกครั้ง1พื้นที่ว่างเปล่านะคะจัดการพื้นที่ว่างเปล่าให้ดีนะคะดูข้อกฎหมายต่างๆนะคะ2การขุดการถมดินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายให้ดูให้ดีว่าพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไรนะคะ3แบบก่อสร้างนะคะแบบก่อสร้างที่ได้ตรงตามใจเราหรือไม่นะคะไปว่าจ้างหรือไปใช้แบบฟรีของทางที่มีทางรัฐมีให้นะคะเมื่อได้แบบมาแล้วนะคะ4ก็คะขออนุญาตไม่ใช่ว่าได้แบบแล้วเราลงมือทำขออนุญาตก่อนเมื่อขออนุญาตแล้วนะคะเริ่มลงมือก็จะมีขั้นตอน1ถึง10ตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานระบบไฟฟ้าถึงขั้นการตรวจสอบนะคะเมื่อลงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการ
ขอเลขที่บ้านขอน้ำขอไฟต่างๆเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนื้อหานะคะสำหรับ6

ขั้นตอนสำหรับก่อนการสร้างบ้านพักอาศัยได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ครูไม่ได้มา EP เดียวแน่นอนนะคะครูมีเนื้อหาหลังจากนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายน่ารู้10ข้อต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะงานฐานรากเป็นอย่างไรงานโครงสร้างหลังคางานเสาคานพื้นรวมไปถึงงานสถาปัตย์ตกแต่งภายในเช่นเดียวกันว่าวัสดุต่างๆในงานสถาปัตย์นะคะมีอะไรบ้างเลือกยังไงให้ตรงใจวัสดุปูพื้นเลือกยังไงให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายนะคะเลือกยังไงให้สวยงามนะคะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวตกแต่งอย่างไรให้สวยงามนะคะรวมไปถึงการจัดแบ่งพื้นที่ในบ้านด้วยนะคะว่าการวางเลเยอร์ของบ้านห้องนอนควรอยู่ตรงไหนห้องน้ำควรอยู่ตรงไหนห้องรับแขกควรอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องราวพวกนี้มีใน EP ถัดไปแน่นอนรวมไปถึงกลเม็ดเคล็ดลับการรู้ทันผู้รับเหมาเช่นเดียวกันนะคะรอติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7.ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคลุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น

0: ในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้น
1: ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์

ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจาก

0: นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิว

0: ะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทํางานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทําให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์ แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
5: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
6: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีรางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
5: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
6: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอารีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่หนึ่งที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของผู้กันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นริบแบนแบบนี้นะคะริบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงเนี้ยนะคะวัดตรงหัวเนี้ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะ
ออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กะเต็มปลายของผู้กันคราวนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมๆมนๆอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของ
ิ่งก้านกลมเราก็อาจจะต้องใช้ผู้กันกลมแต่ถ้าสมมุติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะก็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะ

เราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับ2ฝั่งลองสลับ2ฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมคะอันนี้แบบกลมแบบแบนแล้วก็แบบหัวตัดหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างกว่าหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเลียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะเนี่ยคุณจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวปั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันเดี๋ยวครูลองหมุนมือสักนิดนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนปั้นๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้จะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันนี้นะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะลองดูนะคะ

จะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะแตะๆแบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ยเราลองแตะๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันนี้จะเรียวเล็กส่วนอันนี้จะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราอะแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกียงตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วก็นะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นท์สีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นท์เรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อมของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นท์สีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นท์หรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะคะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นท์ลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีรายละเอียด
มากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นท์เพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆ เวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเกสรอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเพ้นท์ยากนะ

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่ลายที่เราลอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าเศษผ้าก็ได้สอดเข้าไปด้านล่างของลายที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการเพ้นนะคะเพื่อเวลาที่เราลงสีหรือระบายสีหรือเพ้นสีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วงที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นนะคะเราก็ประมาณการว่าประมาณนี้เราก็สอดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นแล้วสีมันแห้งนะอ่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นหรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กๆแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลงคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีเห็นไหมคะเกลี่ยสีเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะ

ถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบมันจะไม่ดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นท์เนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องการจะให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของกลีบดอกหรือว่าเส้นของผู้กันที่เราสะบัดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะอันนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดหนึ่งอ่ะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้กันหัวตัดระบายได้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะหมุนนิดนึงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็วางมือนะคะแบบนี้เอียงๆผู้กันนิดนึงแล้วก็สะบัดผู้กันให้เป็นคลื่นนะคะแบบนี้ให้ตรงปลายหัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะเราก็หมุนนะคะหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบเห็นไหมคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยน

เป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักหยักไหมคะเราบิดมือนิดนึงบิดมือนิดนึงนะคะบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านนึงที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกรีบนึงนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้บ้างนะคะอย่าลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดนึงนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นท์ให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างมีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดหนึ่งเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้ครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่ครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ค่ะอันนี้เราก็ลงสีนะคะหรือว่าเพ้นสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวครูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกินี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทับสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะผู้กันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

0: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปี

ความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภท

0: ลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็นR12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerโอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมClip Amp หรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ด

ขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการคันจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2นะครับผมครูอุ้ยครูอนุสรเครือขามครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
1: และผมครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราอยู่กันในห้องปฏิบัติการอาหารและก็เครื่องดื่มในแผนกวิชาการโรงแรมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับถือว่า
1: เป็นรายวิชาของสาขาวิชาการโรงแรมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าระดับปวช.ครับ
0: ใช่ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของต่างๆโดยวันนี้ครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไป
1: โลกของกาแฟ
0: ใช่ครับเรียนรู้โลกของกาแฟแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นนะครับที่นักเรียนทุกคนเห็นเนาะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้อุปกรณ์ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทักษะนักเรียนได้โดยวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกาแฟเบื้องต้นในการที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้

0: ไปประกอบอาชีพได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของกาแฟหรือว่าเทรนด์ของคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเรียนไปสาขานี้ไม่ตกงานไม่ยากจนแน่นอนครับ
1: ใช่ครับต้องก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโลกของกาแฟเนี่ยต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยเห็นร้านกาแฟประเภทไหนบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานไหมครับ
0: อ๋อนั่นด้วยส่วนตัวของครูมอสนะครับครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟที่แบบใส่นมนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟบางตัวก็ใส่นมบ้างไม่ใส่นมบ้างหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมนำมาใส่พวกน้ำผลไม้เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ครูอุ้ยเนี่ยจะมีเทคนิคการชงกาแฟอะไรบ้างมาสอนนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกก่อนว่าคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกันก่อนเนี่ยที่เขาชงกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันคือทักษะเบื้องต้นเนาะของนักเรียนแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเก็บรักษาต่างๆหรือว่าเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของประเภทของบาร์เนี่ยเราก็จะมาพูดใน EP นี้จริงๆแล้วสื่อชุดนี้ครับขออนุญาตพูดถึงสื่อชุดนี้ก่อนสื่อชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะครับเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบสิกตัวนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในรายวิชาที่เราจะทำกันในตัวนี้นะครับ
0: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสปีดบาร์หรือว่าสโลบาร์ในสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดิฟการไซฟอนหรือว่าจะมีการใช้เครื่องคอฟฟี่แมชชีนการบดโดยใช้การบดมือหรือว่าบดไฟฟ้านะฮะการชั่งวัดตวงหรือว่าการทำยังไงให้มันได้คอฟฟี่เดย์โชว์เนี่ยฮะครูอุ้ยก็จะเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาประสบการณ์ที่ครูอุ้ยสั่งสมมาหาซื้อที่ไหนไม่ได้วันนี้ครูอุ้ยจะมาเปิดให้กับนักเรียนทั้งหมดเลยนะฮะรับฟังรับชมกันให้ดีนะครับ
1: ครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครูมอสชอบทานกาแฟนะครับ
0: ใช่
1: ครูมอสเคยรู้ไหมครับว่ากาแฟของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีกาแฟอยู่กี่สายพันธุ์ครับ
0: ถ้ากาแฟแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆที่ถ้าครูมอสทราบนะฮะก็เป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าถูกไหมครับครู
1: ใช่ครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกนะครับที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับคุณมอสสายพ
0: ัน
1: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับอาราบิก้าเคยได้ทานอาราบิก้ามั้ยครับ
0: ปกติก็จะทานอาราบิก้าบ่อยมากส่วนใหญ่ที่คุณมอสชอบทานเพราะชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าสาเหตุที่ชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยมีความหอมนุ่มแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแต่ว่ามีรสชาติที่มันคมแล้วก็ลึกนะฮะในส่วนของอาราบิก้าซึ่งในตัวกาแฟอาราบิก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกตามพื้นที่สูงถูกไหมครับครูอุ้ยถ้าเปรียบถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นทางโซนภาคเหนือเน
1: า
0: ะฮะ
1: ทางภาคเหนือ
0: โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นดอยต่างๆที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดนะฮะเป็นกาแฟชาวดอยกาแฟดอยช้างไหมฮะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยค่ะต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
1: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะครับเราจะมีแหล่งเพาะปลูกในส่วนของที่มีพื้นที่สูงซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเพาะปลูกได้เฉพาะในโซนทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีออกซิเจนน้อยตัวนั้นก็จะสามารถเพาะปลูกเกี่ยวกับของอาราบิก้าได้แต่ว่ากาแฟอาราบิก้าครับเขาจะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วอย่างหนึ่งครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพอตัวอาราบิก้าเนี่ยด้วยความที่เขามีคาเฟอีนน้อยกว่าตัวโรบัสต้านะครับจะทำให้ตัวแมลงเนี่ยสามารถที่จะไปกินหรือว่าไป
0: เ
1: จาะเกี่ยวกับตัวเมล็ดกาแฟได้ก็จะเป็นศัตรูพืชมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช นะครับแล้วก็ตัวอาราบิก้าเนี่ยเม็ดเขาจะเรียวกว่าตัวของโรบัสต้าแล้วก็เ คำนิยามของโร

0: ของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า1หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
1: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนมาผลิตมาจากที่ไหนฮะซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกว่าอาราบิก้าเนี่ยก็จะให้ความหอมและสดชื่นก็เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งละกันเพราะตอนเนี้ยเทรนแคมปิ้งกับเทรนอาคาเฟ่เนี่ยมาคู่กันเลยฮะต่อไปนะครับโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนปลูกเพาะปลูกก็เมื่อกี้ไปเหนือแล้วไปอาราบิก้าไปเหนือโรบัสต้าเราจะไปล่องใต้ใช่ไหมครับครูอุ้ยก็จะปลูกมากในพื้นที่ชุมพรมีความเข้มแล้วก็ของเมล็ดกาแฟนะครับแต่ความนุ่มละมุนเนี่ยจะน้อยกว่าอาราบิก้าครับครูอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับโรบัสต้าเนี่ยเราเป็นกาแฟที่สามารถเพาะปลูกตามพื้นที่ต่างๆได้ง่ายนะครับก็จริงๆโรบัสต้าชอบความร้อนชื้นนะครับชอบความร้อนชื้นซึ่งแล้วก็ตัวโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะกลมมนนะครับตัวจะไม่ได้เรียวเหมือนของอาราบิก้าจะสั้นกว่าแล้วก็ตัวของโรบัสต้าครับจะมีคาเฟอีนที่ค่อนข้างที่จะเข้มกว่านั่นเองนะครับเหตุผลที่ทำไมพื้นที่ต่างๆแล้วก็อย่างประเทศลาวนะครับเขาถึงปลูกโรบัสต้าได้แล้วก็เป็นการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากว่าประเทศลาวเขามีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟโรบัสต้านะครับเขาไม่ได้มีดอยสูงมากขนาดนั้นนะครับ
1: คือภูมิประเทศของลาวเนี่ยก็เปรียบเสมือนประเภทคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะซึ่งโรบัสต้าเนี่ยถามว่าตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีก็มีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นของป่าละอูเอ่ยหรือว่าแก่งกระจานเอ่ยก็ชาวเกษตรกรเนี่ยก็หันกลับมาปลูกกาแฟกันเป็นจำนวนมากแล้วครับครูอุ้ยคร
0: ับ ใช่ครับจริงๆแล้วในถ้าเกิดเราพูดถึงโรบัสต้าในประเทศไทยนะครับเราจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นของขวัญประจำจังหวัดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไร่กาแฟนะครับดีเล็บมือชมไร่กาแฟนั่นเองนะครับที่เขาบอกนะครับนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะครับจริงๆนักเรียนโรงแรมมารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่ละจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะเป็นผู้ปลูกไร่กาแฟแล้วก็ณปัจจุบันครับที่มีชื่อเสียงมากๆใกล้กับจังหวัดเพชรบุรีคือกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่ากาแฟป่าหมากที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยการคั่วเนี่ยความเหมาะสมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาราบิก้าครับเขาจะนิยมไปคั่วในระดับการคั่วแบบปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเป็นของโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีการคั่วในระดับเข้มเพื่อส่งเสริมให้รสชาติเขายิ่งเข้มแล้วก็ดุดันนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงคนไทยในโซนภาคใต้เราจะนึกถึงเครื่องแกงเราจะนึกถึงรสชาติที่หนักแน่น
1: เผ็ดร้อนของพริก
0: ใช่แต่ถ้าเกิดทางโซนภาคเหนืออาหารโซนภาคเหนือจะออกเลี่ยนๆหน่อย
1: จ
0: ะออกแบบ
1: ละมุน
0: ประมาณนั้นคืออันนี้ให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
1: ฮะก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สาย
0: ประเภทครับสองสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้าก
0: ับอาราบิก้า
1: แค่นั้นเองนะฮะ
0: ถ้าเกิดสมมตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาชูล่าคาชูอี้เลดเบอร์โบนเยลเลอร์เบอร์โบนซึ่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์จริงๆตอนที่ครูอุ้ยเรียนนะครับตอนสมัยทำงานที่สตาร์บัคเนี่ย เรียนการเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์นะครับที่ใส่อับรอนดำเนาะก็จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเขาก็จะมีเป็นชาร์ตเป็นสายพันธุ์สองสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ของตัวอาราบิก้าครับเขาจะมีแบบเป็นลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแขนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียนรู้
1: เรียนรู้ได้ฮะเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับคุยครับ
0: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเนาะ3สิ3กรรมวิธีการผลิตแบ่ง3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกครับ อันที่2คือกรรมวิธีการผลิตแบบแห้งแล้วก็อันที่3คือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนั่นเองนะครับแล้วอย่างแบบแห้งเนี่ย ก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็นำมาตักได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งอาจจะมีกระบวนการล้าง
1: การกระทบเปลือกแช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งแต่เดี๋ยวพูดจะขออนุญาตพูดด้วยหลังจากที่พูดจบแล้วว่ารสชาติแต่ละกรรมวิธีการผลิตเป็นยังไงอย่างกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาก็จะนำมาล้างลักษณะคล้ายๆระหว่างกึ่งเปียกระหว่างกระบวนการแห้งกับเปียกแล้วก็มาผสมกันซึ่งเขาบอกว่ากระบวนการตรงกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาจะมีวิธีการที่กรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองครับน้อยกว่าทั้ง2วิธีที่พูดไปก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนั่นเองครับแล้วก็รสชาติของแต่ละส่วนครับคุณมอส3อันเนี้ยเปียกแห้งแล้วก็กึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยถ้าเกิดแบบแห้งนะครับก็จะมีลักษณะกาแฟที่มาไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปียกเนี่ยเขาก็จะไปหมักแล้วก็ไปบ่มในเขาเรียกว่าไปหมักในน้ำนะครับก็เป็นกระบวนการล้างแล้วก็หมักอย่างเงี้ยก็ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยก็จะมีความละมุนพอดีแล้วก็เหมาะสำหรับการทำในกาแฟเกือบทุกประเภทเลยครับ
1: ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ที่มอคุมอสเคยไปเดินดูอุตสาหกรรมที่เขาผลิตหรือว่าไปสอบถามร้านคาเฟ่ที่เขามีลงคั่วหรือว่าเก็บเมล็ดคั่วมาไปรับเมล็ดคั่วมาจากไปรับเมล็ดมาจากไร่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีกึ่งเปียกกึ่งแห้งซะส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วก็ในกระบวนการนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติณปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตในลักษณะของกาแฟที่เป็นรสชาติของโซจูเป็นกาแฟที่มีรสชาติของวิสกี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติของเหล้าต่างๆหรือวัตถุดิบ
1: ต
0: ่
1: างๆ
0: รสต
1: ่
0: างๆ
1: รสต
0: ่างๆเนาะเขาเนี่ยจะใช้วิธีในการหมักก็คือนำโซจูมาหมักกับกาแฟในกระบวนการกรรมวิธีการผลิตนี่แหละครับก่อนที่จะนำไปคั่วเนาะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนการไปเอา
1: ผงกาแฟ
0: ไปแล้วก็เอาโซจูไปราด
1: ใส่
0: อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะใช้วิธีการหมักก็คือมันจะมีวิธีการหมักในถังไม้นะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นแท่งปูนแล้วก็เอาไปหมักก่อนเพื่อให้
1: เป็น
0: การบ่ม
1: เป็นบ่อบางทีถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่จะเป็นบ่อแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ใช้พวกนี้แหละเอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำวิธีการตักแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟเนี่ยได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนั่นนะฮะลงไป
0: ใช่ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของกรรมวิธีการผลิตทั้ง3อย่างครับคุณบอสแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้แล้วว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือการคั่วนั่นเองครับ
1: การคั่วกาแฟนะหลักๆแล้วจำง่ายๆเลยเมล็ดแบ่งเป็น2กระบวนการวิธีแบ่งเป็น3แล้วก็การคั่วก็แบ่งออกเป็นอีก3ครับเป
0: ็
1: นเทคนิคการจํา2 3 3ครับครูอุ้ย
0: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของการคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก็คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเข้มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบลอนโรสบลอนที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบลอนโรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นจะมีสีเหลืองทอง
1: เดี๋ยวใครคิดว่าสำลีแต่ว่าความสำเร็จผลสำลีไม่ใช่ครับหมายถึงแท่งสำลีที่มีสีอัมพันสีเหลืองทองอะฮะ
0: ใช่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการคั่วไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวของการเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่ซึ่งจะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
1: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
0: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมกันแล้วก็เกิดให้เป็นเหล้ารสชาติของกาแฟนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่มีการคั่วเนี่ยนะครับการคั่วเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอนโรสแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟทุกไร่
1: จะเหมาะสำหรับการคั่วอ่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับ
0: ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ว่ากาแฟประเภทนี้การบ่มแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบอนโรสหรือเปล่ารสชาติที่ให้นะครับสำหรับบอนโรสคุณมอสเคยทานไหมครับ
1: คุณมอสไม่ค่อยชอบทานเคยทานครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงรสชาติกาแฟก็เลยรู้สึกว่าการคั่วอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพอคั่วอ่อนเนี่ยความหอมมันก็จะน้อยรสชาติของกาแฟมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มทานกาแฟใหม่ๆถูกไหมครับคุณอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆรสชาติของบอนโรสนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ให้ความละมุนนะครับแล้วก็เป็น ขาเรียกว่าส่วนมากจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวออกมาด้วยเนื่องจากว่าการคั่วเนี่ยเขาจะไม่ได้เค็มมากแต่มันจะมีบางอย่างครับที่บางทีโรงคั่วเนี่ยเขาคั่วไม่แล้วเขาก็มาบอกเราว่ากาแฟจริงๆแล้วจะต้อง
1: เป็นคั่วเค็ม
0: เป็นคั่วเค็มแต่จริงๆแล้วระยะเวลาครับไม่ควรที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟรนช์โรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
1: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆและออกเป็นที่อุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโรงคั่วที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเตาใหญ่ๆนะฮะมีไม้พายเป็นไฟฟ้าครับคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต่อไปครับคุณอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
0: การคั่วในระดับที่2นะครับคือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมโรสนะครับในส่วนของมีเดียมโรสครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิแล้วก็เป็นใช้ความร้อนแล้วก็ผลิลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อปคอร์นนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองสีออกเป็นสีน้ำตาล
1: อ่อนยังไม่ถึงกับน้ำตาลเค็ม
0: ยังไม่ได้เข้มขนาดก็ประมาณปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียมโรสเหมาะสำหรับการทำกาแฟดำแล้วก็คำนิยามของเขาคือหอมละมุนนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสำหรับการที่จะทานเป็นกาแฟ
1: อเมริกาโน
0: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาร์แบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่ารสชาติไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนั่นเอง
1: น่าจะทานร้อนได้ดีนะฮะถ้าเป็นเม็ดคั่วกลาง
0: จริงๆคุ้ยชอบมากตอนที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยชอบ อย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
1: ิ
0: ต
1: ทานแล้ว
0: สำหรับการเริ่มต้น
1: จิบมันจะมีกระบอกใช่ไหมฮะในสมัยเป็นกระบอกร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอยากให้ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศแบบเราหรือว่าครูแบบเราที่ต้องสอนนักเรียนทั้งวันหรือว่านั่งทำงานทั้งวันนะครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
1: ครับต่อไปครับสุดท้ายครับครูอุ้ยเป็นขั้วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับดาร์กโรสใช่ไหมครับ
0: ครับการคั่วแบบเข้มหรือว่าดาร์กโรสนะครับก็จะเป็นการคั่วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าโรงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟแรงเกินไปการคั่วอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้อย่างที่คุยบอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องคั่วอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นบาริสต้าธรรมดาเรารู้ไว้ว่ามีการคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้สามารถไปตอบคำถามกับในโอกาสที่เราได้สมัครงานก็ได้นะครับการคั่วที่3คือเป็นในระดับดาร์กโรสดาร์กโรสเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเข้มข้นแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟในการที่จะดึงกลิ่นของกาแฟลักษณะเนี่ยเขาจะเหม็นฉุนเลยแหละไม่ใช่เหม็นฉุนเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนออกแบบนิด
1: กาแฟเป็นกลิ่นของกาแฟเฉพาะของกาแฟครับที
0: ่
1: เป็นระดับการคั่วเข้มฮะพวกกาแฟคั่วเข้มเนี่ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกมีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับครูมอสเราจะมีในส่วนของการพอเวลาที่เรารู้แล้วเมื่อกี้ครูมอสทวนในซีว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้างหนึ่งก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: แบบที่2คือ
1: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
0: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการคั่
1: วครับ
0: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในส่วนของการเก็บเมล็ดเนี่ย ศัตรูของกาแฟมีกี่อย่างครับครูมอส
1: มี4อย่างครับ
0: 4อย่างอันนี้ครูจะพูดกับครูมอสอยู่เสมอแล้วครูจะจำขึ้นใจนะครับว่าศัตรูของกาแฟพอเวลาที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอเวลาที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับครูมอสข้อ1
1: 1ครับแสงอากาศครับ
0: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยมีกลิ่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นหืนของตัวกาแฟเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยครับตัวกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วเขาจะคายตัวน้ำมันเหลวนี้ออกมาแล้วตัวน้ำมันตัวนี้แหละครับจะทำให้เป็นตัวที่มีกลิ่นหืนถ้าเกิดสมมติว่าเราคั่วแล้วทิ้งไว้นานๆอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่มFavor Lock หรือว่าปุ่มแวคคุมซิลที่จะทำการคายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านการคั่วแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้ถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษารสชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับคุยครับ
0: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆแล้วอาหารทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างครูมอสเป็นครูอาหารครูมอสจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับคุณหมอแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
1: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่พูดบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
1: ความชื้น
0: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูก็บอกว่าไม่แนะนำถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุง Favor Lock หรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
1: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาครับหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
1: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
0: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแรกเป็นอากาศ
1: เป็นความชื้น
0: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
1: ให้ผล
0: ให้พ้นจาก
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
1: นำพา
0: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
1: สมมติ
0: ห้อง
1: สำนักงาน
0: สำนักงาน
1: อยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บรักษากาแฟได้เหมือนกันครับ
0: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
1: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝนกับตู้หรือว่าแฝนกับผนังห้องฮะสามารถสั่งในช็อปและไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจะทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดแล้วเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะคะ
1: แล้วก็ในจะเรื่องต้นทุนด้วย
0: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
1: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยครับ
0: ครับในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างครูอุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3อย่างครับครูมอสก็คือแหล่งเพาะปลูกแรกที่เรียกว่าลาตินอเมริกานะครับจะอยู่ในโซนของอเมริกาส่วนมากแล้วเนี่ยรสชาติที่เขาจะให้เนี่ยครูมอสเคยทานไหมจากกาแฟจากอเมริกาพวกจากบราซิลจากอะไรเงี้ยในโซนทวีปนั้น
1: ๆเคยทานอยู่ครับก
0: ็รสชาติที่เขาให้นะครับเขาจะมีรสชาติของสมดุลอาจจะมีโลโกโก้แฝงออกมาม
1: ีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
0: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาลาเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
1: มีกินดอกไม้เยอะ
0: กินดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็โบราณนะครับเนื่องจากว่าของโซนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาลาเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ในโซนนั้นด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม้อย่างเช่นตัวที่มาจากกาแฟของเอธิโอเปียอาจจะให้รสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็มีแฝงกับกลิ่นดอกไม้บางตัวด้วยนะครับ
1: และสุดท้ายครับครูอุ้ย
0: ใช่อีกสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮโบการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
1: ๆกลิ่นของพวกเฮิร์บพวกชินนามอนพวก
0: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
1: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอุ้ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
0: แอฟริกา
1: อา
0: ร
1: ์เบีย
0: นะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเภทบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต่
1: คร
0: ูอุ้ยจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กาแฟนี่มี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
1: ประเภทแรกนะครับก็คือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็ว
0: อยู
1: ่ความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เขียนว่าสโลบาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการที
0: ่สกัด
1: ช็อตเอสเปรสโซเนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีนึงก็คือถ้าเป็นสปีดบาร์ก็คือมีความรวดเร็วแค่นั้นเองครับ
0: ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นสปีดบาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขออนุญาตพูดเองในส่วนของสปีดบาร์ของสโลบาร์เนี่ยครูอุ้ยจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเองนะครับส ซาโลบาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวของแรงงานคนนะครับในการที่จะผลิตแล้วก็รังสรรค์เครื่องดื่มเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโลบาร์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกสปีดบาร์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าต้องใช้ศิลปะในการชงกาแฟนั่นเอง
0: พอเราพูดถึงตัวรูปแบบตัวนั้นแล้วเราก็เลยเอาอุปกรณ์มาให้ทุกท่านได้ดู
1: เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นสปีดบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรสโลบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมคร
0: ับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุยอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นสปีดบาร์กับสโลบาร์เนาะตัวที่เป็นสปีดบาร์เอาตัวแรกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีคือ1เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนตัวนี้ครับวันนี้คุยเอาตัวเล็กมาให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าเราอยากให้นักเรียนได้ลองทักษะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนตัวนี้สามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของสื่อชุดนี้ที่เขามีคอนเซปต์ว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนตัวนี้ราคา 3,000 บาทครับเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถผลิตครีมได้ดีแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวใหญ
1: ่
0: แต่ถือว่าสามารถทำขายแล้วรสชาติ
1: ใน
0: กุ้ยเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเมื่อก่อนกุ้ยก็ใช้ชุด
1: ชุดนี้แหละเริ่มต้นเลย
0: จากตัวนี้แล้วนะปัจจุบันเราก็มีเครื่องใหญ่ในการที่จะค้าขายตัวนั้นแล้วก็สร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหันไปทางด้านนี้ครับครูมอสตัวนี้คือตัวที่เป็น
1: ใช้บดเมล็ดกาแฟครับ
0: แล้วก็ตัวนี้สำหรับสปีดบาร์ก็คือเป็นเครื่องที่บดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือ
1: ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับ
0: ผ่
1: านใบมีดแล้วก็บดลงมาสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นหยาบเป็นละเอียดแค่ไหนก็สามารถปรับได้ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มาพอถึงมาที่สโลบาร์ครับสโนบาร์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีดังตั้งแต่หวดชุดนี้เนาะเป็นหวดเล็กๆชุดนี้จนถึงชุดนี้นั่นเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวดิจิตอล
1: ค่ะเครื่องชั่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ที่เรานำมาใช้กันก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลสามารถบอกเวลาได้บอกน้ำหนักได้ในส่วนปริมาณกรัมแล้วก็กิโลกรัมครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตาชั่งสเกลที่เราเห็นกันในเวลาเราไปตลาดนัดไปซื้อส้มไปซื้อผลไม้ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งสเกลครับ
0: ครับมาเจาะลึกตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องบดมือนะครับเราสามารถที่จะบดได้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวทําน้ําร้อนนะครับก็คือจะตัวนี้อย่างของกุ้ยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนมัตินะครับเป็นระบบไฟฟ้าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะใช้ตา
1: แบบบ้านๆเราก็ได้ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหม้อโมก้าแล้วพร้อมเตาอินดักชัน
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโลบาร์แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเตาอินดักชันนักเรียนสามารถที่จะใช้เตาแก๊สได
1: ้ต้นกำเนิดมาจากไหนครับครูอุ้ย
0: ตัวนี้ต้นกำเนิดมาจากของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซฟอนครับไซฟอนเนี่ยก็ณปัจจุบันจะฮิตฮอตกันมากเลยในส่วนของไซฟอนตัวนี้เราก็จะมีตะเกียงด้านล่างถ้าเกิดไม่มีตะเกียงเราสามารถที่จะใช้ตัวเตาตัว
1: อินดักชันมันได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ความร้อนซึ่งในสื่อชุดนี้คุยจะสอนเรื่องการทำไซฟอนการทำโมก้านะครับตัวนี้เป็นเฟรนช์เทสครับก็จะสอนเหมือนกัน
1: คล้ายๆที่ตีฟองนม
0: คล้ายๆที่ตีฟองนมแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากส่วนของฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวนี้เกิดมาประมาณ90ปีนะคุณหมอตัวนี้เกิดก่อน
1: ใช่
0: ประมาณเกือบ100ต้นๆนะครับ
1: ครับและสุดท้ายครับ
0: และสุดท้ายเป็นการดิฟครับ2ตัวนี้ดิฟเนี่ยก็จะเป็นการอู๋พัวโคนบูก็คือการลินน้ำไหลผ่านของตัวกาแฟแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่จะดึงรสชาติกาแฟลงมาด้านล่าง
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้นักเรียนสามารถที่จะอย่าง1 2 3 4 5พวกนี้สามารถที่จะไปทำแคมปิ้งหรือว่าไปสร้างร้านกาแฟที่เรียกว่าโกสคาเฟ่ได้
1: ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการดริปการไซฟอนการโมก้าใน EP ถัดไปครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าในส่วนคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามชมแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งสำหรับครูอุ้ยครูมอสวันนี
1: ้
0: ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟ

0: ามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศ
1: วงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกนะครับพอชุดแมกเนติกทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพดหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพดหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพดอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัว

คราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์

มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2 ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดิน

นะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกูไรแฉกนะครับสกูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปงอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความ

เอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้ผมถือว่าเวลาการติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่เนี่ยครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือไอ้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องเลือกแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อกันครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVCซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMTนะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นกับอยู่ใครจะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับรางPVC มีไว้ทำไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีนี้ในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็ก
นะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีหนึ่งแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับนะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอนปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอนปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่ากล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเล่ในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับ
ในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้ผลนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNCนะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกียวเข้าไปนะครับตีเกียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับF type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉาก
ป็นมุมที่ต้องการติดตั้ง

เดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็ท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินอ่ะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อไปเลยบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดส่วนละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวนี้เวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในฮุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMTนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อบนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากัน
นะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับและซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้พวกลูกหนูพวกเจียพวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้อนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาตกลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับ

input มานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทำการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตอนนี้สมมติว่าเฟสตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสำคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างละ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMPควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีนึงแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วน

ของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศา

และสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์กจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีเจก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูง

นะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ทักษะนะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืช